0: และมือ7ของรายการจากแคนาดา2ต่อ1เซต6ต่อ7ท่าเบรก8ต่อ10 6ต่อ3และ6ต่อ3สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังนำเป็นอันดับ1มี132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3ทีมชาติเกาหลีใต้21เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยย้ำกทม.ฝนลดเตือนกาญจนบุรีเพชรบุรีระยองเฝ้าระวังน้ำต่อยันอ่างเขาจุกจังหวัดระยองไม่แตกแค่สปินเวย์ชำรุดแนะประชาชนฟังประกาศเตือนอย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่เสี่ยงเตรียมชงครม.วันนี้ไฟเขียวกรอบเยียวยาน้ำท่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจบ้านพักข้าราชการกลาโหมและองค์การทหารผ่านศึกติดตามผลกระทบอุทกภัยย้ำดูแลกำลังพลควบคู่ภารกิจช่วยประชาชนชี้กำลังพลแม้บ้านถูกน้ำท่วมยังออกช่วยเหลือชาวบ้านต่อสุวรรณภูมิขอทหารเสริมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตพร้อมบูรณาการจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องกำชับความปลอดภัยสูงสุดศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับกองทัพภาคที่1แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนแฟลตคลองจันทน์ตอนเหนืออินเดียอ่วมเจอฝนตกหนัก3วันติดน้ำท่วมเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย62รายเนปาลเร่งค้นหานักปีนเขาไกด์ท้องถิ่นกว่า10ชีวิตสูญหายเหตุหิมะถล่มพายุนอร์ทอีสเตอร์ถล่มสหรัฐจมน้ำไฟดับนับแสนหลังยกเลิกกว่า400เที่ยวบินพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: กับณัฐธนรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดรรัตน์คุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับยังอยู่ทักทายกันเช่นเคยวันนี้วันอังคารที่29นะครับก็เป็นอีก1วันในพื้นที่ของ4จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีที่ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเนี่ยนะครับ
0: ครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษที่หลายท่านเองนะครับก็คงจะหายใจหายคอได้สะดวกขึ้น
1: ครับ
0: นะครับหลังจากที่เมื่อบ่ายวานนี้เมื่อคืนนี้และเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะครับเรียกว่าฝนซาฝนหยุดไปตามที่ได้ทราบข่าวการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะยิ่งของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็ปรับปรุงแล้ว
1: ครับ
0: ในส่วนของภาษาในการสื่อสารหลายคนชื่นชมบอกว่าโอ้เข้าใจง่ายขึ้น
1: ครับก็หลังจากที่นายกรัฐมนตรีท่านก็มีการติงแล้วก็มีการคอมเมนต์ไปเลยนะครับว่าเอ๊ะภาษามันอาจจะเข้าใจยากไปหรือเปล่าเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ได้มีการปรับปรุงกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เพลงหนุ่มดอกกรายนะครับ
0: ครับ
1: ก็นึกถึงจังหวัดระยองอาจารย
0: ์ขึ้นต้นระยองฮิเลยเนี่ย เป็นยังไงช่วงนี้อ่วมเหมือนกัน
1: ท้องถิ่นก็อ่วมหนักอยู่เนี่ยนะครับ
0: เป็นเพราะที่อำเภอแกลงใช่ไหม
1: ถูกต้องครับก็คือระยองเขามีการสรุปผลกระทบนะครับก็คือกระทบใน5อำเภอด้วยกันก็จะมีอย่างที่ว่าเนี่ยอำเภอแกลงนะครับอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายนะครับวังจันทน์แล้วก็เขาชะเมานะครับแต่ว่าระดับน้ำในจุดต่างๆตามที่มีการสรุปก็คืออยู่ที่ประมาณ 30-80 เซนติเมตรนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นก็คือมีครัวเรือนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ 2,240 กว่าครัวเรือนด้วยกันนะครับยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับปภ.แล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ภัยหน่วยทหารเองนะครับเขาก็เข้าดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในขณะนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ที่มีการพูดคุยกันบอกว่าอ่างคลองระโอกเนี่ยนะครับนะฮะเขาจุกนะครับคลองระโอกขออภัยนะครับไม่ได้แตกนะครับกรมชลประทานก็เข้าตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าเป็นการกัดเซาะบางส่วนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการแก้ไขเนี่ยนะครับ
0: ครับช่วงนี้นอกจากจะดูแลแก้ไขสถานการณ์กันแล้วก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับมาดูกันวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมที่รับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แจ้งสถานการณ์เข้ามาหน่อยสิครับกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลและจังหวัดต่างๆนะครับน้ำท่าลดลงบ้างหรือยัง
1: คุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง
0: ครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศนันทมนต์ภัทรนัทเนี่ยจะมาอ่านแล้วก็ช่วยตอบคำถามได้ด้วยนะครับในขณะนี้ครับมาดูส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนที่เป็นจุดวิกฤตต่างๆนะครับก็มีหน่วยทหารหลายหน่วยเลยนะครับลงพื้นที่แล้วก็ปริมณฑลก็เช่นเดียวกันครับแม้ว่าฝนจะลดลงมาบ้างแล้วแต่ว่าประชาชนก็ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ27จังหวัดเลยนะ
1: คร
0: ับเมื่อวานนี้พลเอกพนาครับปลดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกก็ได้สั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับ
1: ครับก็เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็คือให้ทุกหน่วยเนี่ยดำรงการจัดกำลังพลยุทธุปกรณ์แล้วก็มีการบูรณาการกำลังพลจิตอาสาผ่านกลไกศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกสนับสนุนส่วนราชการอย่างเต็มกำลังนะครับแล้วก็เพื่อให้การพิจารณาหน่วยนะครับในพื้นที่เนี่ยดำเนินการก็คือในส่วนของหน่วยไหนที่ ดำเนินการได้ในสถานที่ที่มีกลุ่มเปราะบางให้ดำเนินการทันทีในการระดมความช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่ที่ยังคงวิกฤตครับ
0: ครับเช่นการพิจารณานำรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เข้าเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมขังการจัดตั้งตำบลแจกจ่ายอาหารก็เรียกตำบลแจกจ่ายนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นภาษาทหารเนี่ยนะครับเป็นที่ที่แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มโดยรถครัวสนามพระราชทานและรถครัวสนามของกองทัพบกประกอบอาหารปรุงสุกก่อนส่งต่อให้กำลังจิตอาสากำลังพลจิตอาสาเนี่ยนะครับเข้าไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับรวมถึงการใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตให้ปลอดภัยการเปิดพื้นที่ให้ใช้หน่วยทหารนะครับเป็นพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นเรื่องของการจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับหลากหลายจุดหลากหลายพื้นที่ก็มีการเข้ามาใช้ในพื้นที่หน่วยทหารนะครับจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงการเปิดเส้นทางลัดในหน่วยทหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการจัดกำลังพลเข้าสนับสนุนส่วนราชการในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคการก่อกระสอบทรายนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดเตรียมแนวป้องกันน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ทางด้านของเทคนิคแล้วก็การสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างอันนี้ท่านบอกว่าให้กรมการทหารช่างเนี่ยที่มีขีดความสามารถนะครับดำเนินการเต็มที่เตรียมเครื่องมือแล้วก็ในส่วนของกำลังให้พร้อมต่อกรณีที่ได้รับการร้องขอครับ
0: ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ยังเน้นย้ำในเรื่องราวของความปลอดภัยของตัวกำลังพลเองที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับต้องมีเสื้อชูชีพชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนออกปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงประมาณ 21:50 น.โดยประมาณเกือบ 16:00 น.นะครับ
0: ครับ
1: ท่านนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการลงพื้นที่เรียกว่าชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีคณะเดินทางด้วยก็ประกอบด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณชาชาศิริพันธ์ด้วยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านไปที่นี่ฮะคุณผู้ฟังไปที่เคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับติดตามข่าวสารกันบางที่บางจุดเนี่ยนะครับที่ท่วมหนักเนี่ย พี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านลุยน้ำระดับหน้าอกเลยทีเดียว
0: โอ้โหท่านนายกก็เดินไปสำรวจตรวจดูภายในอาคารศูนย์พักพิงนะฮะเพื่อดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเวลากลางคืนพูดให้กำลังใจที่สำคัญก็คือสอบถามถึงความต้องการและปัญหาที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือท่านก็ยังย้ำนะครับด้วยว่าปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนมานั้นยืนยันว่าจะระดมสรรพกำลังที่มีมาช่วยเหลือประชาชนและหวังว่าสถานการณ์จะไม่เกิน1 สัปดาห์น้ำก็น่าจะไปแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเก็บกวาดบ้านพักอาศัยให้ได้กลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้โดยปลอดภัยต่อไปด้วย
1: ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้ก็คือนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยท่านไปที่ชุมชนแฟดคลองจันทน์เขตบางกะปิด้วยนะครับเป็นคืนที่2จุดนี้เขาบอกว่ามีรายงานน้ำท่วมสูงมากถึงประมาณจุดที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร
0: เมตรครึ่งเลย
1: เมตรครึ่งนะครับก็ได้มีการตรวจโรงครัวพระราชทานที่นำมาไว้บริเวณหน้านิด้าด้วยนี่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการประกอบอาหาร10,000 กล่องก็เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เน้นย้ำบอกว่าให้ใส่กับข้าวไปเยอะๆนะครับก็คือให้ปริมาณอาหารในเพียงพอเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบปริมาณเมนูอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของอาหารปรุงสุกนี่ก็จำเป็นเรื่องของอาหารแห้งเนี่ยก็จำเป็นไม่แพ้กันเนี่ยนะครับโดยระหว่างที่เรือแล่นผ่านบริเวณแฟลตคลองจันทน์ก็มีพี่น้องประชาชนออกมาที่บริเวณระเบียงนะครับตามสูตรอาจารย
0: ์
1: นะบางคนก็สะท้อนความเดือดร้อนของตัวเองออกมาว่าแบบเอ๊ะต้องการความช่วยเหลือในประเด็นไหนประการใดบ้างเนี่ยนะครับบางส่วนก็ปรบมือให้กำลังใจนายกเนี่ยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยว
0: มีหลากหลายอารมณ
1: ์หลากหลายอารมณ์มากๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอ่ะอาจารย์ทำงานไม่ได้บางคนเนี่ยนะก็
0: เครียด
1: เครียดอาจารย์บางทีน้ำลดไปแล้วก็จริงเนี่ยเราลองนึกภาพดูนะน้ำลดเนี่ยจริงแต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์ทำมาค้าขายมันเสียหายไปแล้วผ พอน้ำลดปุ๊บมันก็ยังทำไม่ได้อยู่ด
0: ีไปต่อไม่ได้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับบางคนเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: แต่หน้าบ้านท่วม
1: ครับ
0: หน้าบ้านท่วมนี้ออกก็ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะครับก็ต้องอยู่ที่บ้านนะครับมีบางท่านหนักไปกว่านั้นก็คือว่าประตูรีโมทถูกน้ำท่วมรีโมทใช้ไม่ได้
1: ออกบ้านไงล่ะเขาเนี่ย
0: ออกไม่ได้เลยเนี่ยนะครับ ต้องรออยู่นะครับเมื่อเช้าลองถามดูก็บอกว่าก็ยังออกไม่ได้นะครับแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ติดตามสถานการณ์ภายในบ้านพักข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมก็มีบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขตลาดประเขาและบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมร่วมรับฟังปัญหาและก็ความต้องการของข้าราชการกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ครับ
1: ครับเส้นจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าแม้บางพื้นที่เนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ว่ากำลังพลและก็ครอบครัวยังสามารถที่จะร่วมการบริหารจัดการภายในชุมชนแล้วก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำดูแลพื้นที่ส่วนกลางตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแต่เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบขณะเดียวกันกำลังพลของหน่วยก็ยังคงหมุนเวียนการออกปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยรอบตามขอบเขตความสามารถแล้วก็ในส่วนของความรับผิดชอบอันนี้น่าจะเกือบครึ่งเกือบครึ่งแข้งอ่ะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศที่บริเวณบ้านพักข้าราชการนะครับในสังกัดกระทรวงกลาโหม
0: ครับ
1: ก็คือเป็นบ้านพี่ทหารนี่แหละ
0: ครับ
1: เรียกว่าบ้านตัวเองก็ท่วมอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าก็ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
0: เพื่อขวัญกำลังใจด้วยนะฮะของเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจในระหว่างที่ออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดูแลกันทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวของผู้ที่กำลังออกไปช่วยเหลือประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็ตลอด3วันที่ผ่านมานะครับท่านบอกว่าท่านขอขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพปุ่มครับหน่วยแล้วก็กำลังพลทุกนายที่ระดมกำลังออกมาช่วยประชาชนกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับเขามีการกระจายกำลังการปฏิบัติงานในหลากหลายพื้นที่แต่ก็ต่อเนื่อง24ชั่วโมงครับ
0: ครับเนี่ยท่านก็ย้ำนะฮะบอกว่าคือในระหว่างที่กำลังพลออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้บังคับบัญชาเองก็จะมาช่วยดูแล
1: ครับ
0: ครอบครัวของกำลังพลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านแล้วก็ทุกๆหน่วยงานสังกัดกองทัพบกนี่ก็ดูแลเช่นเดียวกันนี้ครับนอกจากนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็กรณีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ไปดูด้วยแล้วก็มีการประสานขอรับการสนับสนุนกำลังทหารเพื่อช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เขาต้องเดินทางนะครับในขณะที่มีสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในส่วนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสั่งการให้เหล่าทัพเนี่ยสนับสนุนกำลังพลตามความเหมาะสมพร้อมกำชับกำลังพลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การเดินทางแล้วก็การให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับในช่วงนี้กองทัพบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกก็ได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะครับเพื่อยกระดับมาตรการการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่มีการวิกฤตเข้าถึงยากเนี่ยนะครับซึ่งกองทัพบกเขาก็มีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการประสานการใช้อากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งก็ทำงานร่วมกับกรมยุทธการทหารบกเนี่ยนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลทางด้านสุขภาพนะครับเราเห็นภาพก่อนหน้านี้มีการจัดชุดแพทย
0: ์
1: ลงพื้นที่ด้วยดูแลพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนที่มีการอพยพนะครับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางก็จะมีกำลังพลชุดแพทย์เนี่ยเข้าไปดูด้วยนะครับ
0: หมอภาคก็ไปลงพื้นที่ดูแล
1: เนี่ยนะครับ
0: ที่มีน้ำท่วมหนักด้วยนะ
1: นะครับก็ต้องใช้กำลังพลชุดแพทย์เหล่านี้นะครับ ก็จะดูแลในมิติของความแข็งแรงทางด้านร่างกายด้วยแล้วก็ในมิติของความเครียดแล้วก็สภาพจิตใจควบคู่กันไปด้วยครับ
0: ครับวันนี้ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้ระดมกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือที่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเต็มที่และต่อเนื่องนะครับทั้งเรือยางอัดลมเรือยนต์แล้วก็เรือท้องแบน รถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ครับก็เป็นที่เคหะล่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังซึ่งได้รับผลกระทบหนักเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพที่ทหารช่างเขาเอาเรือยนต์อะเรือท้องแบนไปลงเพิ่มเติมอาจารย์นะครับแล้วก็กำลังพลบางส่วนอะที่เป็นเรือพายก็พายกันไปนะครับเรือเครื่องยนต์เขาก็ใช้เครื่องยนต์ติดนะครับรับส่งพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกแต่ว่าคราวนี้การช่วยเหลือมันจะเป็นไปด้วยความยากลำบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชุมชนและคราวนี้บ้านเรือนประชาชนที่เขาอยู่ในน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยการใช้ยานพาหนะเหล่านี้มันต้องระวังเพราะว่าถ้าน้ำไปกระทบกับกำแพงบ้านกระจกหรืออะไรเงี้ย มันอาจจะเสียหายเพิ่มเติมได
0: ้อ๋ออันนี้ต้องระวังอย่างเต็มที่เลยนะครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยความสะดวกให้กับประชาชนที่พักอาศัยนะครับอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานของกองพลทหารราบที่9ก็ไปช่วยดูแลที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็คือกระจายไปหลายพื้นที่เลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่14นะครับดูแลในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีมีการแจกจ่ายอาหารแจกจ่ายข้าวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อำเภอพนัสนิคมแล้วก็ในส่วนของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์อันนี้ก็ดูแลอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในพื้นที่ก็มีระดับน้ำนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ที่ปราจีนบุรี
0: ที่นี่ใช่ไหมที่ว่าเจอจระเข้ตัวใหญ่ๆขนาด400กว่ากิโล
1: โอ้โห
0: เนี่ยที่ปราจีนบุรีนี่แหละนะฮะ
1: ขวัญหายเลยนะอาจารย
0: ์โอ้นะจดหมายของแม่ส่งมา ไม่ใช่ใช่ไหม
1: จดหมายแม่ก็ไม่ทันแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ทันเลยนะฮะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21ก็จัดกำลังนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะก็ช่วยเหลือกันเรียกว่าทุกภาคเลยครับ
1: นี่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ในต้นรายการเราเปิดเพลงอะไรนะหนุ่มดอกไกร
0: ดอกไกร
1: ใช่ไหมฮะที่ระยอง
0: ฮิเนี่ยนะฮะ
1: อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคุณผู้ฟังมวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงตามแม่น้ำประแสนะครับก่อนที่จะเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่งผลทำให้บ้านเรือนแล้วก็ประชาชน
0: ส่วนทุเรียนด้วยไหม
1: เกษตรกรส่วนทุเรียนด้วยฮะ
0: โอ้ครับ
1: ใครที่เป็นแฟนคลับทุเรียนนะครับเช่นชอบทุเรียนอาจจะกระทบกระเทือนใจกับข่าวนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ท่วมส่วนทุเรียนด้วยคุณผู้ฟัง
0: คอกหมู
1: คอกหมู
0: ก็ด้วย
1: ได้รับผลกระทบเรียกว่าเป็นวงกว้างอ
0: ่
1: ะนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ลำเลียงช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแล้วก็หมูเนี่ยออกจากคอกเนี่ยนะครับไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือเป็นไปอย่างความยากลำบากนะครับ
0: คือไม่หมูอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่หมู
0: ครับ
1: ไม่สมชื่อเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยถูกท่วมเป็นวงกว้างล่าสุดคุณผู้ฟังครับระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเพราะมันมีฝนเนี่ยตกลงมาเป็นระยะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับ
0: ส่วนทางจังหวัดตากก็เห็นว่ามีดินถล่มมาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่310ก็ช่วยเหลือดูแลอยู่ในขณะนี้นะครับทางอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับไปดูเรื่องของการเพิ่มระบายน้ำเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับจาก25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น400
1: ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: 400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
1: ครับ
0: เริ่ม30กันยายนนี้ไปต้นไปก็คือวันพรุ่งนี้นะ
1: ก้าวกระโดดนะอาจารย์จาก25เพิ่มเป็น400อ
0: ่
1: ะนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำป่าสักเนี่ยนะครับระมัดระวังแล้วก็ให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์การแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการปรับในส่วนของ
0: วิธีการสื่อสาร
1: วิธีการใหม่นะครับ
0: มีไลน
1: ์รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอ่านว่าอะไรเรนอเลิร์ตเหรออาจารย
0: ์เรนอเลิร์ต by TMD
1: เร
0: นอเลิร์ตก็คือแจ้งเตือนเรื่องของฝนเนี่ยนะฮะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคำย่อคือ TMD นะครับเพื่อแจ้งให้ผู้ที่ติดตามนั้นสามารถรับข้อมูลฝนได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ง่ายสะดวกและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
1: ครับเขาบอกว่ามันจะเตือนล่วงหน้าก่อนฝนตกสูงสุดใน1ชั่วโมงด
0: ู
1: แบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับผ่าน LINE Rain Alert by TMD นะครับวันนี้ก็โหลดกันได้แล้วเนี่ยนะครับ
0: เอเชียนเกมเป็นไง
1: ฮะก็สรุปเหรียญกันนิดนึงนะครับล่าสุดทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับที่6ของตาราง9เหรียญทอง
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอายุการอย่างข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุท่านสายตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตพระกวตาธรรมังนัมมัสสามิกับอโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจงคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะพระกวโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจงยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนักวาจายะเจตสาวาวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปังวันหามิสัพปะโสตาตาโสติปะวันตะเมงสิทธิพุทธังกิจจังมะมะโคควรไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันโตเมพัมมาจมหาเทวาสัพเพยกัปปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราพังพระวันโตเมมหาปุญโยมหาราพพระวันโตมิเตมะอะโอนะโมพุทธายะวิรัตโยมวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทธิโยพุทธัสสะมาเนมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอเป็นกำลังใจกับท่านที่ประสบกับอุทกภัยปีนี้ก็ใหญ่หลวงเองเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องจดจำไว้อีกแล้วยอมนะหลายที่ไม่เคยเจอสำหรับบุคคลท่านที่เคยเจอแล้วก็จะชินแล้วก็จะระวังแต่ถึงระวังยังไงก็ตามเมื่อข่าวท่วมที่จังหวัดน่านอาตมาได้คุยกับรองเจ้าคณะจังหวัดน่านในฐานะที่เรียนปอบัณฑิตชั้นสูงรุ่นเดียวกันก็ท่านก็บอกว่าก็ระวังแล้วป้องกันแล้วแต่มันก็คือฝนมันไม่คือน้ำมันไม่หลากแต่ฝนมันตกเฉพาะที่ก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่ประสบกับอุทกภัยยมและเศรษฐกิจก็แย่น้ำก็ท่วมนะเขาเรียกอะไรผีซ้ำด้ำพลอยนะนี้เสียปะจระเข้เศรษฐกิจก็กำลังก็แย่แล้วนะไหนจะมาโดยเฉพาะวัดวารามพุทธศาสนาก็กระทบ
กระทบพอเจอเศรษฐกิจก็ไม่มีคนทำบุญก็คนก็หมดกำลังใจเจ้าภาพกฐินพระป่าก็ลดลงเอามาเจอข่าวพระอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่และมาเจอน้ำท่วมอีกโยมก็เลยก็อาจจะหมดกำลังใจแต่ว่าโยมก็จะต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไปก็ญาติโยมชาวนาธิคมต้องขออภัยโยมเนื่องจากเราหัวไร้แผ่นมันเสียมาโยมชาวนาธิคมอาจจะฟังรายการธรรมะเก่าๆไปก่อนที่หอกระจายเสียงตอนเช้าๆเย็นๆนะเพราะว่าต้องรอกว่าจะช่างยังไม่ได้เปลี่ยนนะสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็ยังฟังได้ตลอดเวลาอาตมาเองก็มาทำหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาวันจันทร์อังคารพุธ3วันนี้คณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมพระคุณเจ้าฝั่งทางฝั่งนี้นะก็คือพัฒนานิคมมี2ฝั่งโยมฝั่งพัฒนาฝั่งเขื่อนป่าสักฝั่งอันนี้ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำป่าสักฝั่งตะวันออกก็จะเรียนเข้มแข็งหน่อยโยมนะเอาละที่ตะวันตกฝั่งตะวันออกเช่นน้ำสดห้วยขุนรามนะน้ำสดห้วยขุนรามสองตำบลนั้นก็จะพระก็น้อยแต่ว่าฝั่งทางแม่น้ำตะวันออกตะวันตกก็คือพัฒนานิคมดีรังช่องกะลิกาชอนน้อยหนองบัวดาบโคกสลุงก็จะเรียนที่วัดพัฒนาธรรมรามก็วันจันทร์อังคารพุธเดี๋ยวเหลืออีก15วันก็จะสอบระยบนะจะสอบแล้วสัปดาห์หน้าอาตมาก็จะต้องหากองทุนเลี้ยงพระที่จะเตรียมติวข้อสอบอีกนะเตรียมด้วยก็ขอเราก็ขอเชิญชมขออนุโมทนากับพลังจิตตาหนุ่มแฮมที่มาเปิดศูนย์สาขาที่228ที่วัดพัฒนาธรรมรามที่อาตมาชื่นชมก็คือความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ละแผนกเช่นเช้ามาวันเสาร์ที่เนี่ยจะเห็นได้ว่าบางใครมีหน้าที่อะไรเช่นหน้าที่รับผิดชอบห้องน้ำท่านหน้าที่รับผิดชอบอาคารสถานที่หน้าที่รับผิดชอบของครูสมาธิหน้าที่รับผิดชอบของความเป็นแม่ครัวหน้าที่รับผิดชอบบริกวาดบริเวณนั้นได้สะอาดเนี่ยก็จะมีหน้าที่แบ่งกันไปที่ซึ่งมีความรับผิดชอบต้องทำให้วัดอาตมาก็สะอาดขึ้นเนี่ยเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็จะกวาดใบไม้กันเนื่องจากว่าตอนนี้พระที่วัดพระอาตมารามเหลือน้อยโยมเหลืออยู่5รูปนะ5รูปนี้ก็ไม่ทำไม่ไหวที่อาตมาบอกว่าเสียงมงคลในวัดมีอยู่4เสียง1เสียงระฆังดังทำวัดเจ้าเย็น2เสียงสวดมนต์3เสียงไม้กวาด4เสียงตำราณวันนี้วัดพัฒนาธรรมรามมีอยู่2เสียงคือเสียงระฆังดังทำวัดเจ้าเย็นเสียงสวดมนต์เสียงไม้กวาดหายอยู่นะมาก่อนนะเสียงไม้กวาดหายอย่างที่โบราณบอกว่าเป็นพระยายวัดรกเป็นนกยายต้นไม้โกนเป็นปลายายน้ำขุ่นเลี้ยงลูกอย่าให้เสียเลี้ยงเมียอย่าให้เหงาอยู่เป็นพระยายวัดรกเป็นนกก็ยายต้นไม้โกนยายเป็นปลาก็ยายน้ำขุ่นนั้นอยู่ที่ไหนก็มาวัดจะวัดต้องก็ขอมนาขับใจกับญาติโยมที่ทุกวันเสาร์อาทิตย์โยมมาและทำความสะอาดกวาดบริเวณรอบๆสะอาดสะอ้านโยมไม่งั้นใบไม้มันเต็มโยมโดยเฉพาะใบสาระนิยมแต่มันร่วงเวลามันร่วงเนี่ยมาร่วงเต็มไปหมดเลยโยมต้องกวาดนะนั้นไอ้คำว่าเป็นพระวัดรกนี่ตอนนี้หลายวัดก็แย่เพราะไม่มีพระเป็นนกยุตไม้ก่อนเป็นปลาไอ้น้ำก่อนเลี้ยงลูกอย่าให้เสียอย่าตามใจลูกให้สตางค์ต้องตั้งสตินะให้สตางค์ต้องตั้งสติเช้ามืดต้องปลุกมีทุกต้องปอบแสดงกิริยาหยาบต้องปามทำความเลวตามต้องห้ามนะต้องสอนลูกเลี้ยงเมียอย่าให้เหงาโยมขออภัยนะแต่หาว่าตมาล่วงเกินถ้าเลี้ยงเมียเหงาเดี๋ยวเมียมีชู้ยุ่งอีกนะนั้นต้องรู้ว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อจริงคำสุภาษิตสำนวนไทยเนี่ย
ดีมากเลยโยมนะถ้าเรารู้จักใช้รู้จักนั่นนะก็บอกว่าอย่างเช่นไว้ใจเมียตาบอดหนึ่งข้างไว้ใจลูกน้องลูกจ้างตาบอดหมดเลยนะอย่าพูดก่อนเห็นอย่าเซ็นก่อนอ่านอย่าไปพูดก่อนเห็นก็อย่าไปเซ็นก่อนอ่านอาจจะผิดพลาดได้บางคนชอบพูดก่อนเห็นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดแหละนะเขาเรียกว่าตามน้ำนะตามน้ำทั้งหลายก็ขอวนหักขอบใจอาตมาขอชื่นชมด้วยความจริงใจเพราะอาตมาเองโทษทีเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่ชอบรักษาความสะอาดนะอาตมาจะทำความสะอาดกุฏิที่พักอาตมาที่นอนอาตมากุฏิอาตมาถูทุกวันอย่างเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งเย็นโซนนี้เช้าโซนนี้นะคือจะไม่ให้สกปรกรกนะอาตมายังโทษที่ยังบ่นที่กรรมในการทำไมมันสากเท้าจังนะสากเท้าจังนะต้องให้สะอาดยงเดินอย่าให้เท้ามันสะดุดทรายเดินต้องให้เย็นเท้าบนรื่นนะมันถึงจะดีเป็นมงคลอาราสาทุกจนแหลงนะขอเป็นกำลังใจนะยมนะใครที่น้ำท่วมนะต้องสู้ๆยมนะสู้ไว้นะท่องพระยมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้ายมมีปัญหามีความทุกข์ท่องพระยมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดิสทูเซลแพทดิสทูเซลแพทเดี๋ยวมันก็ดับไปโทษทีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอเคทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันก็ผ่านไปยอมนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันคงมันเป็นวิกฤตส่วนหนึ่งมันเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งมันเป็นที่เราจะต้องเจอกับมันเราก็ต้องอยู่กับมันสาธุชนทั้งหลายตอนนี้อาตมาห้ามจะนำพุทธสารภาษิตนำให้รุ่งเรืองกัลยาณการีกัลยาณังปาปากัลลิยะปาปากังทำดีได้ดีจำชั่วได้ชั่วพุทธภาษิตตามบทนี้เป็นที่ทราบถึงกันอยู่ดีในมวลหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งปวงเพราะเป็นรากฐานแห่งความเชื่อมั่นทางพุทธศาสนาถ้าใครปฏิเสธพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาข้อนี้ก็อย่าได้เข้ามาแสดงตนว่าเป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาได้ยอมตอมแต่มาบัดนี้มีคนจำพวกมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นเห็นผิดชอบเห็นผิดเป็นชอบออกมาขัดขาหลักธรรมแห่งความเป็นจริงนี้ถึงกับกล่าวจ้วงจับออกมาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปพร้อมทั้งยังได้อ้างบุคคลที่ทำชั่วนักการเมืองชั่วข้าราชการชั่วที่กอบโกยโกงจึงทำทุจริตทุกรูปแบบช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชาหากินเอารัดเอาเปรียบมาสังคมจะร่ำรวยพร้อมด้วยชื่อเสียงเกียรติยศออกมาเป็นตัวอย่างของคนที่ทำชั่วแล้วได้ดีนะโยมแต่คนจำพวกนี้มิได้ติดตามชะตากรรมของคนชั่วไปตลอดแอบให้เห็นเพียงปัจจุบันเพราะกรรมยังตามไม่ทันจึงยังไม่เห็นผลในวาระสุดท้ายปลายชื่อสมเด็จพระทศพลยานโปรดประทานอัตถกถาที่บายถึงผลแห่งทำดีและทำชั่วเปรียบเหมือนผู้ที่หว่านพืชหรือปลูกต้นไม้ย่อมจะได้รับผลผลิตแบบตอบแทนตามพันธุ์พืชอันนั้นมีคาถาว่ายาทิสังวัปเตพีชังตาทิสังรัปเตพลังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นไม่ปรากฏว่าหว่านเมล็ดข้าวลงไปแล้วจะได้ผลเป็นถั่วหว่านถั่วไปแล้วจะเป็นผลเป็นงาปลูกมะม่วงแล้วออกผลเป็นทุเรียนอร่อยสักหลายแต่ผลของการกระทำดีกระทำชั่วมิได้มีอายุการให้ผลที่แน่นอนว่ากี่วันกี่ปีกี่เดือนส
ุดท้ายแล้วแต่กรรมที่ทำลงไปบางรายได้รับผลกรรมแบบทันตาเห็นก็มีเห็นกันในที่ในทันทีที่ลงมือทำความชั่วเช่นพวกปล้นพวกขายาเสพติดที่ต้องถูกตำรวจยิงตายเพราะต่อสู้กับตำรวจทรัพย์สินเงินทองที่ได้มายังไม่ทันจะใช้ก็ต้องตายก็ต้องตายเสียก่อนเป็นต้นบางคนแอ้งว่าสร้างแต่ความดีมาตลอดก็ไม่เห็นจะได้ดีอะไรเลยเคยยากจนอย่างไรก็จนอยู่อย่างนั้นจึงตัดสินใจทำชั่วเพื่อจะเริ่มตายอ้าปากได้บ้างพระองค์ทรงสอนเลยว่าอัตถปาปานิกัมมานิกรังพาโรนะพุชติเสหิองกัมเมหิตุมเมโทอักขิองรัตโทวะตัปปติเมื่อคนโง่มีปัญญาสามทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึกเขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนถูกไฟไหม้ใครที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็ยอมจะต้องได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนเหมือนนอนอยู่กลางกองไฟให้ไฟกิเลสตัณหาเข้าเผาเผาลนวอดวายไปและ ละไปแล้วยังต้องไปรับโทษให้ไฟไหม้ในนรกเผาผลาญต่อไปอีกถ้ารู้ตัวกลัวบาปกลัวผลแห่งกรรมชั่วจะทำให้ได้รับความทุกข์ยากในชาตินี้ก็ยังไม่สายเกินไปจงใช้หลักธรรมนิสัมมะกรณังสโยไข้ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่ากรรมมุนาวัตติโรโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมหลักธรรมข้อนี้มีผู้จดจำนำมาพูดถึงมากที่สุดในจำนวนพระพุทธพจน์หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระพุทธชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเพี้ยนไปทำนองว่าเป็นไปตามยถากรรมไม่ใช่การกระทำของตนเองเขาพากันเข้าใจแหละเจ้าบ้านว่าที่คนเราเกิดมารูปร่างหน้าตาฐานะสติปัญญาไม่เหมือนกันก็เพราะเวรกรรมทำอะไรผิดพลาด ก็โทษเวรกรรมไม่เคยว่าตนเองเป็นคนกระทำความจริงที่ว่าทำบุญกรรมแต่งนั่นก็เข้ากับหลักกรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อชาติปางก่อนทำบุญมาดีก็มีผลในชาตินี้ที่เกิดมามีบิดามารดาฐานะดีมีอาการครบ32ส่วนพวกที่มีกรรมทำให้มาไม่ดีผลแห่งกรรมดีก็ส่งให้มาเกิดแบบพิกลพิการบ้างก็ตายบ้างก็ตาบอดทั้งสองแห่งปากแหว่งจมูกวัวหัวโตสมองพิการบ้าใบให้เห็นแต่กำเนิดกระร้อนแต่เป็นเรื่องของกรรมเก่าส่งผลมาถึงชาตินี้ด้วยการทั้งนั้นมีหลักธรรมะสี่ประการที่เรียกว่าจักสีซึ่งเป็นประดุจล้อรถที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญดังนี้ปฏิรูปประเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควร2สัพพุสปัจจยะครบสัตตบุรุษ3อัตตาสัมมาปณิธิสร้างตนไว้ชอบ4ปุพเพกตัญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้แต่ปางก่อน จะเห็นได้ว่าใน4ข้อรับรองผลแห่งกรรมทำดีที่เรียกว่าบุญจึงหนุนนำให้มาถึงมาถึงกำหนดในบ้านเมืองที่มีความ อุดมสมบูรณ์ทำบาปในชาติก่อนไว้เมื่อก็ต้องไปเกิดในป่าหรือว่ากลางทะเลทรายเกิดในครอบครัวที่ยากจนสาหัสเป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะ
กรรมหังสัตเตวิภัจจติยติธังหีนัปปะปะเนตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้แล้วปะเนื่องขอสาธุชนหลายพึงจดจำรำลึกไว้เสมอว่าเราทุกคนที่เกิดมาล้วนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์และมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยด้วยการทั้งนั้นอย่าโทษไถ่ถวยเทวาอย่าโทษสถานภูผาย่างกลางอย่าโทษหมู่วงสามิตรญาติโทษแต่กรรมเองแท้งส่งให้เป็นเองนิสัมมกรณังสยโยคใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าธรรมภาษิตบทนี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาบาลนโรรสปรากฏว่าเข้ากับหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาในข้อสัมมาสติเพราะนรชนใดถ้าใช้สติหรือใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำก็ไม่ทำอะไรผิดไม่พูดอะไรผิดไม่คิดอะไรผิดทำนองคลองธรรมยกตัวอย่างเรื่องการพูดจาภาทีที่ต้องใช้ปากเจรจาถ้าไม่ใคร่ควรให้ดีเสียก่อนแล้วจึงพูดผู้พูดอาจจะตายลงในทันทีที่พูดจบก็ได้ท่านรัตนกวีสุนทรภู่ได้แต่งบทกลอนสอนใจหลายบทเกี่ยวกับเรื่องที่พูดเช่นถึงบางพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักมีคนรักชอบถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์พระพุทธเจ้าที่ยกมานี้เพียงตัวอย่างให้ได้รึกถึงเรื่องของความมีสติพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะพูดเท่านั้นยังมีการกระทำอย่างอื่นอีกมากมายที่จำต้องใช้สติใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำยิ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่สำคัญรับผิดชอบในบ้านเมืองแต่ละเรื่องที่ตัดสินต่างการอะไรลงไปก็จะต้องใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำโดยการประชุมปรึกษาหาเหตุผลข้อดีข้อเสียให้รอบคอบประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแบบรู้เขารู้เรารู้รักบ้านเมืองรู้รักษาบ้านเมืองไว้ให้รอดรักษาผลประโยชน์ไว้ให้แก่ประชาชนให้รู้จักดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องบนคนระบาดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้เป็นตัวอย่างของพระปีชายาปีชาสามารถและพระสติปัญญาจึงรักษาเอกราชชาติไทยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้กตัจจานัตถิปฏิโรกาปฏิกาลังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไปคืนไม่ได้ธรรมภาษิตนี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาซึ่งเท่ากับเสริมพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรนวรรถที่ปรากฏในชัดอยู่ว่าถ้าไม่ใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำขืนทำไปโดยปราศจากความรับความรอบคอบก็จะเกิดความเสียหายเกิดเรื่องคอขาดบาดตายสูญเสียผลประโยชน์ใหญ่น้อยแล้วอย่าได้เสียใจไปหลังหากคิดจะทำการแก้ไขก็อาจจะสายเกินไปแล้วโยมจึงมีธรรมภาษิตติดตามมาย้ำเตือนว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้หากตัดสินใจผิดพลาดก็อาจจะต้องตายไปในทันทีทันใดเหมือนคนที่ขับรถยนต์ตัดหน้า
รถไฟในระยะที่เป็นข่าวอยู่เสมอบางครั้งเป็นรถโดยสารพาเอาคนไปตายนับเป็น40รายก็ด้วยเหตุเกิดจากความประมาทขาดสติของคนที่ไม่เชื่อพุทธเจ้าเอาแต่ความอวดดื้อถือดีจะหยุดรถรอรถไฟผ่านไปเสียก่อนก็ไม่ได้จึงพาตัวเองและผู้อื่นให้ต้องบาดเจ็บล้มตายไปอย่างน่าอเนจอนัตใจปฏิเอิงกัจเจวะตังกยิรายังชัญญาหิตาวัตตโนรู้ว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตนเพิ่งรีบทำการนั้นเทียวพุทธภาษิตบทนี้มีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนเร่งรีบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนให้รู้จักขวนขวายไม่งอมืองอเท้าเอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งทรงมุ่งให้พุทธสาวกรีบลงมือทำการเช่นรีบศึกษาหาความรู้ใส่ตนรีบทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบรีบประกอบคุณงามความดีเพราะเวลาและวารีไม่มีคอยไข่เช่นเมื่อน้ำขึ้นเปี่ยมฝั่งแม่น้ำลำคลองก็ให้รีบตักถ้าชักช้าน้ำก็จะลดลงจนตักได้แต่น้ำคุณที่ติดคนตมในยามเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็ต้องรีบศึกษาหาความรู้ไว้ให้มากมาเพื่อเสริมปัญญาบารมีแต่เมื่อเติบใหญ่จะอาศัยบ้านอาศัยเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเทียบเบาแรงไม่ต้องทำงานหนักแบกหามเป็นต้นเมื่อถึงวัยหนุ่มสาวก็ต้องรีบทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพต้องรีบเก็บสะสมเงินที่หามาได้ไว้เป็นทุนรอนหลักทรัพย์รีบสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อดำรงตนและวงตระกูลและรีบสร้างความดีงามความสุจริตบุญกุศลเข้าไว้ไม่ต้องรอให้ถึงวัยชราแล้วจึงแสวงหาบุญกุศลคนเราทุกวันนี้มีจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสจะได้ตายก่อนแก่แต่ตายเสียตั้งแต่ยังแต่เด็กหรือวัยหนุ่มสาวด้วยเหตุนี้จึงต้องรีบทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ตนเองเสียแต่วันนี้นะโยมเพราะไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตทุกสิ่งแวดล้อมเป็นอนิจจังทั้งสิ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โครงไว้บทหนึ่งว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยเย็นชื่นลื่นรวยรายเย็นดับชีพแห่งเย็นเล่นกับโรคด้วยค่ำม้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมร
8: อยเพื่อคุณแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และจับตาครม.พิจารณาการเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: เพจกรุงเทพมหานครโพสต์เมื่อเช้านี้ระบุไม่พบเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพฝนเว้นระยะและทิ้งห่างขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากคลองรับน้ำจากคลองย่อยพร้อมเร่งสูบลงเจ้าพระยาก็ทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาสามารถไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้วขณะที่กรุงเทพยังมีพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่อย่างเช่นที่แฟลตคลองจันทน์การเคหะล่มกล้าวเป็นต้นนอกจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ล่าสุดเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวันนี้จาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจับตาวาระสำคัญเกี่ยวกับการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่และติดตามเวลา 9:30 นจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลและสทนช.เตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมบริเวณพื้นที่

0: มีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0

0: จบลงไปครับอยุธยาระทมเปิดหัวให้เลยครับสำหรับน้องน้ำที่ทำร้ายคนอยุธยาครับสวัสดีครับทุกท่านครับเรื่องราวของข่าวเรามาแล้วนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอขอบพระคุณครับเช้าวันใหม่วันนี้วันอังคารเช้าวันที่29ครับวันอังคารป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บก็จะสิ้นเดือนแล้วนะฟังรายการของเรา2ชั่วโมงต่อเนื่องครับหลังจากรบธงชาติทั้งคลื่นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็เสียงจากจังหวัดฐานบกลพบุรีครับภาค AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วผมยังมีอีกช่วงนึงนะครับอีก2ช่วงไปในช่วงนึงบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมง1ชั่วโมงแล้วก็6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งอีกชั่วโมงครึ่งครับเช้าแล้วก็บ่ายแล้วก็เย็นมีให้ฟังครับโดยเฉพาะช่วงบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงนี่ไม่เหมือนข่าวตอนเช้าไม่เหมือนข่าวตอนเย็นนะครับอยากรู้ก็ลองฟังดูนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบพระคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับผู้สนับสนุนรายการก็มีวิชัยตัวจีนเนื้อแหว่งตัวมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปช่วยงานไปดูแลความอร่อยให้กับแขกเหลือของท่านบอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวเริ่มราคาโต๊ะละ 100-1200 ไม่เกินและยังมีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกร่วม100ชนิดครับโทรเลยก็จะได้เอาเมนูอาหารมาให้ท่านดูถึงบ้านเลยครับ0819465036 0819465036536ครับกลิ้งกลางเข้ามาได้เลยครับประเด็นข่าวแรกเลยครับเช้านี้ไปที่เรื่องของอยุธยาระทมครับเหมือนกับชื่อเพลงเลยเขื่อนพระราม6เริ่มระบายน้ำป่าสักท่าเรือปักธงแดงเตือนเร่งย้ายของขึ้นที่สูงครับเอาละเอาละวันนี้29แล้วเมื่อวาน28ก็ปล่อยแล้วแนวโน้มวิกฤตมากขึ้นหลังเขื่อนพระราม6ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและก็จังหวัดแล้วก็อำเภอพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งก็ตอนนี้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือเจ้าหน้าที่ได้ปักธงแดงเพื่อเตือนภัยประชาชนริมน้ำให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเหลือเพียงอีก30เซนติเมตรก็จะเอ่อล้นตลิ่งขณะที่การเทศบาลก็จัดเตรียมกระสอบทรายเสริมแนวกั้นน้ำหรือ เรือรับส่งจัดเตรียมตลาดชั่วคราวเช่นตลาดเกาะลอยตลาดสวนเกี่ยวทองท่าเรือเพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดสดท่าเรือที่ต้องเร่งย้ายสินค้าหนีน้ำด้านพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านในพื้นที่ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าระดับน้ำรอบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติภายใน 2-3 วันจึงต้องเร่งขนย้ายข้าวของกันกลางดึกต่างจากปีก่อนๆที่น้ำจะค่อยเพิ่มระดับทำให้ต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับก็คนกรุงเทพก็ยังบอกเลยน้ำปีนี้ไม่เหมือนปี54ปี54นี่เขาจะแจ้งเลยทางรัฐบาลจะแจ้งตลอดเลยว่าตอนนี้น้ำมาถึงตรงนี้แล้วเตรียมข้าวของเที่ยวนี้ไม่มีใครบอกอะไรเขาเลยเงียบกริบผลปรากฏว่ารถเป็นร้อยๆคันครับที่ออกไม่ทันแล้วออกไม่ทันไม่มีใครสั่งไม่มีใครบอกว่าน้ำมันมาถึงไหนแล้วมันพอมันขึ้นมาแล้วมันไวมากเพรียบๆรถรถเป็นร้อยครับสมัยปี54ไม่มีเลยคนกรุงเทพเขาเล่าเขาให้สัมภาษณ์เลยบอกปี54มีแต่ว่าเขาบอกตอนนี้น้ำมันเข้ามาตรงนี้แล้วนะเก็บของนะออกมาหน้ารถขึ้นไว้ที่สะพานได้เลยนี่ไม่มีครับไม่มีสสในกรุงเทพมหานครก็หายไปไหนก็ไม่รู้น้ำท่วมบ้านเลยไม่มีกระจิตใจออกมาช่วยประชาชนแล้วมั้งเป็นอย่างนั้นไปครับอ้าวสู้ๆกันไปแล้วกันเนาะโดยเฉพาะทางด้านของเขื่อนพระราม6แล้วก็ไม่น้อยก็ยังมีเขื่อนเจ้าพระยาอีกนะ 3จังหวัดเขื่อนเจ้าพระยาขยับระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วไงวันก่อนยัง 1,500 แล้วขึ้นมาเป็น 1,700 ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนเตรียมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาและปริมาณน้ำไซโฟไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นจำนวนมากปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ 4.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลผ่านวัดอยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่สถานี 4.43 หรือว่าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาที่ผ่านมาทางกรมชลประทานก็เริ่มทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนมาที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สัปยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะมีสัปยาชัยนาทลงไปเตรียมรับมือเพิ่มขึ้นจากเดิมครับอย่างไรก็ตามทางกรมชลประทานยังได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่3จังหวัดชัยนาทอุทัยธานีและนครสวรรค์ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากจะมีการยกระดับรักษาระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเอาไว้ไม่ให้เกิน 17.50 เมตรหรือ17เมตรครึ่งในช่วงนี้จึงอยากให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตามจุดต่างๆเฝ้าระวังติดตามและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านระยองเขาก็บอกระยองก็สาหัสสากรรจ์เหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่เร่งอพยพย้ายผู้ป่วย ICU หนีน้ำทะลักท่วมโรงพยาบาลแกลงที่ระยองครับระยองกับจันทบุรีวิกฤตนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดพร้อมสั่งการให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยเน้นพื้นที่ที่มีสถานการณ์มีความรุนแรงประชาชนรับผลกระทบเป็นวงกว้างขณะที่อำเภอแกลงสถานการณ์น้ำท่วมอย่างน่าเป็นห่วงหลายเส้นทางถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแกลงไปยังโรงพยาบาลที่สามารถรองรับได้โดยเฉพาะผู้ป่วย ICU 8รายเพื่อความปลอดภัยพร้อมประสานการรักษาให้สามารถดำเนินต่อเนื่องได้แม้สถานการณ์น้ำจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางก็การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องช่วยกันนะครับเป็นเรื่องที่ทางด้านของอำเภอเขาเจ้าเมาก็เหมือนกันครับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือเขื่อนเขาจุกอย่างใกล้ชิดหลังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและพื้นที่สปินเวย์โดยกรมชลประทานยืนยันว่าตัวอ่างยังมีความแข็งแรงขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่าสุดสามารถเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่แล้วประมาณ 80-90% พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับด้านอำเภอเมืองระยองนะครับพอเมืองระยองน้ำที่ระยองก็ไหลเข้าทะลักหมู่บ้านเพชรรัตน์เล็กวิวหลังแนวกำแพงบริเวณวัดก็เกิดความเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าสู่หมู่บ้านอย่างรวดเร็วกระทบประชาชนประมาณ400-500หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งนำเรือเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษครับอ่วมนะครับอ่วมครับอ่วมทั้งนั้นนะเอาตากก็อ่วมครับนี่ข่าวมาแล้วตากก็อ่วมน้ำป่าหลากดินถล่มทับทางรถพังเสียหายกู้ภัยลุยน้ำเร่งย้ายผู้ป่วยติดเตียงเช่นกันครับก็ฝนตกหนักต่อเนื่อง24ชั่วโมงในพื้นที่จังหวัดตากส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณบ้านมงขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ปิดทับทางถนนหลวง1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดมวลโคลนได้ไหลทะลักข้ามถนนพัดเอารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันทีเดียวครับนายชัดชัยคงเมืองหัวหน้าหมวดทางหลวงท้องฟ้าแขวงทางหลวงตากที่1ประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติดินสไลด์ปิดทับผิวทางบนทางหลวงหมายเลข1175ตอนห้วยส้มป่อยเจดียุทธหัตถีสั่งปิดการจราจรชั่วคราวเนื่องจากรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้พร้อมเร่งนำเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางทันทีที่สถานการณ์ได้ปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันละคนละไม้คนละมือเนี่ยนะ อ้วมๆเจอแต่หนักๆ กันทั้งนั้นนะครับครับแล้วก็ทางด้านของกรุงเทพก็บางจุดบอกน้ำเริ่มเน่าแล้วเอาแล้วเชื้อโรคได้กระจายกันบ้างแล้วนะทางกรุงเทพนะครับกลับมาที่สมุทรปราการครับบ้านร้อยล้านริมทะเลสาบเจ้าของอพยพครับน้ำท่วมหนักโอ้โหน่าจะได้บ้านสวยด้วยทำมาแฟนๆแห่ส่งกำลังใจหลังจากคุณแก้วจากเพจแม่ลูกมีแม่ลูกสี่มีเรื่องเล่าครับก็ต้องอพยพกันด่วนทำมาแฟนๆแห่ส่งกำลังใจให้ไม่น้อยคุณแก้วจากเพจแม่ลูกสี่มีเรื่องเล่าออกมาโพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์ที่บ้านพักของครอบครัวในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านติดทะเลสาบมูลค่ากว่า100ล้านบาทหลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักครับหันหน้าลงทะเลสาบก่อนหน้านี้ครอบครัวเคยพูดเล่นๆว่าทำบ้านกลางเล็กแต่วันนี้คำพูดดังกล่าวกลับกลายเป็นภาพที่เห็นจริงตรงหน้าแล้วบ้านกลางเล็กเพราะมวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมคุณแก้วบอกขณะนี้ระดับน้ำบริเวณรอบบ้านสูงจากพื้นประมาณ10เมตรครับขณะที่ภายในตัวบ้านมีน้ำท่วมสูงกว่า3เมตรไหลขึ้นมาถึงชั้น2แล้วทำให้ครอบครัวต้องเร่งขยายขนของย้ายสิ่งของสำคัญคือไว้ชั้น3เพื่อความปลอดภัยโอ้จนถึงชั้น2แล้วสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นทำให้ครอบครัวตัดใจอพยพออกจากบ้านพักไปอาศัยที่อื่นชั่วคราวพร้อมติดเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความเป็นห่วงจากคนที่ติดตามเรื่องราวของครอบครัวครับบ้านร้อยล้านอ่ะบ้านมันก็ไปไม่ได้เอาแต่ตัวออกไปได้นะครับและในขณะเดียวกันนะครับคุณบุ๋มดันบดามองน้ำท่วมปีนี้นะเข้าข่ายมหาทุกข์ภัยเผยอุปสรรคช่วยคนลดเข้าไม่ได้น้ำดื่มขาดหนักครับก่อนจะแจกน้ำดื่มได้ก็วันที่3เขาว่างั้นวันที่1วันที่2ไม่มีอะไรกินกันเลยกินของเก่ากันไปว่างั้นไม่มีใครจะสั่งการได้เลยนะครับนายกไม่อยู่ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของคนกรุงเทพขาดแคลนน้ำลุยช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างเต็มที่ครับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำความดีที่ลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยในกรุงเทพอีกทั้งยังช่วยประสานงานทีมต่างๆในหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดโดยได้รับผลกระทบล่าสุดแม่บุ๋มเปิดใจกับทางด้านผู้สื่อข่าวของไทยรัฐว่าเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เจออุปสรรคมากมายรวมทั้งสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยเหลือได้ที่ยังคนบางคนยังขาดแคลนถามตรงๆว่ามันสามารถเรียกว่ามหาทุกข์ภัยได้ไหมคุณบุ๋มปนัดดาบอกความรู้สึกเราในฐานะคนจัดการทีมที่ลงแต่ละจังหวัดเราเรียกอย่างนั้นเลยแต่ทางผู้ใหญ่อาจจะไม่อยากเรียกอย่างนั้นเป็นเพราะอาจจะเรื่องของงบเรื่องของภาพลักษณ์ว่าบริหารจัดการไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นภัยธรรมชาติอ่ะมันก็ต้องยอมรับเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทุกจังหวัดหลายๆจังหวัดพร้อมกันแถมอย่างในกรุงเทพก็คนไม่มีข้าวกินมาตั้งหลายวันแล้วไม่เรียกมหาทุกข์ภัยก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทำไมการบริหารจัดการมันถึงยากโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครสมมติว่าจะไปรับแจ็คกรีนที่บ้านหรือไปรับที่ไทยรัฐพอไปรับที่ไทยรัฐปัญหาคือถนนทุกทางต่างๆรถจอดตายเต็มไปหมดระดับน้ำที่สูงประมาณเอวเนี่ยต้องไปรถ6ล้อหรือ10ล้อหรือ GMC เท่านั้นมาถูกมาแล้วหรือบางซอยอย่างถ้าเกิดตรงลาดพร้าวก็จะสูงประมาณทำท่ายกมือถึงอกสูงประมาณอกดังนั้นต้องเป็นเรือทีนี้เนี่ยการที่เรือจะไปได้มันก็ต้องมีรถลากไปก่อนแต่รถมันเข้าไม่ได้พอรถมันจอดตายสามเลนเลยมันจะต้องเละเลาะอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่พอเป็นรถ6ล้อหรือ10ล้อมันก็เลาะไปได้ทีนี้จะเป็นรถลากละรถลากก็จะต้องไปตามรถจ้างก่อนแต่ไม่ใช่ว่ารถทุกรถเขาจะเข้าไปถึงรถที่จ้างได้เพราะมันติดรถคันอื่นอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปจอดตรงไหนเพราะว่าน้ำมันท่วมกันมันก็หมดอีกอย่างหนึ่งคือรถบางคันก็จอดตายอยู่ในนั้น 2-3 วันเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอนำรถเข้าไปเอาทีเดียวมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอารถใหญ่เข้าไปรับคนได้หลายคนบอกทำไมบางพื้นที่เหมือนไม่มีเจ้าหน้าที่เลยไม่รู้จะเข้าไปได้ยังไงบุญบรรดาบอกรถเหมือนหัดใหญ่ไงบางครั้งบางพื้นที่ที่แม่จะข้ามไปช่วยเขต8อย่างนั้นน่ะตอนนั้นก็เข้าไม่ได้เพราะรถจอดตรงสะพานเหมือนอย่างคลองจันทน์ก็เช่นเดียวกันมันจะจอดแล้วมันจะถอยก็ไม่ถอยไม่ได้เพราะไม่รู้จะถอยไปแล้วไปจอดตรงไหนพอรถเข้าไม่ได้รถใหญ่เข้าไม่ได้รถเล็กก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเรือต้องขับจากอำเภอไปนู่นเลยถูกต้องไหมที่เป็นเรือแต่ที่นี้พอเรือปุ๊บระหว่างทางคนขอขึ้นรถขอติดรถไปด้วยเพราะไปหาข้าวหรืออะไรก็ตามแล้วกว่าจะได้รับเคสสมมุติว่าผู้ป่วยติดเตียงเราจะข้ามไปเหรอ นี่คือปัญหาที่เจอตอนนี้คนประสานงานหลักคือแม่มีกลุ่มอปปรแต่ยังรับเคสมาช่วยเขาอยู่เลยอปปรก็ช่วยอีกเคสหนึ่งของคนแก่ที่ต้องเอามาอันนั้นแม่ก็ต้องบอกแจ้งไปทางกลาโหมให้เอาทหารไปช่วยคือมันต้องทำงานกันแบบนี้ณวันนี้สิ่งที่แม่ทำก็คือสมมติว่าวันนี้แท็กปรัญญูลาดพร้าวแม่อยู่คลองจันและอีทีแม่อยู่รังสิตมีเคสยิงเข้าไปปุ๊บเราก็ต้องส่งคนอยู่ตรงนั้นดีกว่าต้องประสานกันปัญหาคือสมมุติว่ารับแจ็คกะลีนจากไทยรัฐแล้วคอนโดอยู่แฮปปี้แลนด์รถ1คันหรือเรือที่จะมาสเก็ตแจ็คกะลีนเนี่ยมันหายไปแล้วครึ่งวันเพราะกว่าจะข้ามเขตมันได้ก็ตรงเวลาคือหายไปครึ่งวันค่อนวันการช่วยเหลือไม่ต้องแปลกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงบางทีขับผ่านไปเฉยๆเพราะอะไรถ้าคุณอยู่บ้าน2ชั้นบางทีเจ้าหน้าที่ก็จะขอผ่านก่อนเราขอเลือกไปช่วยบ้านชั้นเดียวก่อนเพราะเมื่อวานมีคนยายติดหลังคาเหลืออยู่แค่ทำมืออยู่ตรงระดับคอหายใจนี่แหละกรุงเทพเคหะหรือตรงไหนก็แล้วแต่รับรอบข้างนอกขอเลือกก่อนเลือกบ้านชั้นเดียวนึกภาพออกไหมอย่างตรงรังสิตเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยแต่หนักมากๆน้ำเหนือจะหนุนมาแล้วด้วยดังนั้นเมื่อวานนี้บ้านชั้นเดียวเราขอตรงนี้ออกไปก่อนอย่างต่างจังหวัดก็หนักไม่แพ้กันแม้จะไม่สามารถเรียกทีมต่างจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือได้เพราะตรงกบิลบุรีก็หนักนครนายกก็หนักทีนี้ปัญหาคือกรุงเทพมหานครที่มีถนนทางวิ่งไม่ได้ทุกจุดสมมติว่ารับเคสปุ๊บเคสไม่ยอมไปบ้านพักเคสเนี้ยแต่จะไปบ้านลูกซึ่งมันก็ข้ามเขตแล้วโรงครัวที่แม่ทำเนี่ยมันก็ทำจากจุดเนี้ยกระจายกันเป็นจุดๆตอนนี้มีทั้งหมด6จุดแม่ทำ6จุดแล้วก็ยังไม่พอสิ่งที่ขาดคือน้ำดื่มตอนเนี้ยต้องการอย่างมากๆเพราะไม่มีเลยรัฐบาลไม่ช่วยแบ่งเบาเลยหรือครับเมื่อวานลงมาก็แจกเน็ตๆหน่อยมันจะพออะไรกับคนเป็นหมื่นๆคนครับท่านต้องช่วยละหน้าที่ท่านนะเนาะเพียงแต่ว่าจะช่วยยังไงจะบริหารยังไงประกันอุทกภัยต้องเริ่มวันที่1ตุลาคมจริงๆหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เตือนก่อนนะยังไงก็แต่ละบ้านช่วยถ่ายรูปบ้านน้ำท่วมที่รับผลกระทบด้วยทางภาครัฐจะบริหารงานยังไงท่านก็คงทำของท่านละแต่ทางบุ๋มเองเราก็เต็มที่เหมือนกันนะฟังจากเสียงคือไม่ได้นอน2ชั่วโมงแล้วรับเคสแล้วก็ส่งพยายามเต็มที่แล้วแต่ถามว่ามหาทุกข์ภัยสำหรับบุ๋มเนี่ยระดับน้ำอาจจะไม่ได้สูงหรือรุนแรงเหมือนปี54แต่ถามว่าความเดือดร้อนกระจายไม่ต่างกันเมื่อคืนไปที่เคหะร่มเกล้าเขาเฮกันเลยเขาจะรอข้าวเขารอข้าวนั่นคือข้าวครองแรกเราพยายามเต็มที่ค่ะพึ่งหลุดจากครัวได้มีคนรับไปทำให้เราเปิดรับเยอะมากแต่ก็ต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้นะไม่ใช่ใครไม่รู้มาขอตังค์แล้วหายไปมันก็ไม่ใช่ไงแล้วไปเจอพี่เปิ้ลที่เคหะพี่เปิ้ลเทคแท็กวันอยู่พี่เปิ้ลก็เหนื่อยมากไม่คุยกันบ้างไหมไม่ได้คุยกันเยอะเพราะเราได้แต่เจอกันแล้วก็บอกว่าเราไม่เคยเจอกันในยามปกติแล้วเนาะนอกนั้นก็พวกแท็กวันอยู่แม่บุ๋มพี่เปิ้ลนครพี่บินพี่ไทยเวฟสารสินเวฟสารลินครับและเจอกันเนี่ยตามประตูภัยสตงเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาน้ำมันลดลงไหมตอนนี้ฝนมันก็ยังไม่หยุดแต่ก็น้ำเหนือระยองเขื่อนก็จะแตกแล้วมันหลายอย่างมันมีท่าทีว่าจะดีขึ้นในวันสองวันนี้ไหมน้ำมันขึ้นลดเร็วลดช้าขึ้นเร็วลดช้าครับระหว่างน้ำมันกับน้ำคุณว่าอันไหนมันจะลดลงกว่ากันมันจะได้เร็วกว่ากันยังไงเอาละครับคุณฟังครับก็เห็นใจคนกรุงเทพเนาะตอนนี้น้ำมันเริ่มขังแล้วมันระบายไม่ทันอ่ะพอฝนมันหยุดตกแล้วคราวนี้น้ำมันไม่ถ่ายเทที่มันขังอยู่ในบ้านเอาละมันก็เลยกลายเป็นแหล่งเชื้อโรคแล้วครับแหล่งเชื้อโรคของบ้านแต่ละหลังแต่ถ้าน้ำมันพอมาหรือน้ำประปาพอฉีดให้ชำระล้างได้พอก็ติดเขาตัดน้ำตัดไฟทำอะไรก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เพราะแบตมันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของทางด้านการเตรียมความพร้อมไม่เหมือนปี54ชาวบ้านว่ากันนะปี54นี่อพยพกันโอ้โหล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงก็จะมองไม่มีรถมาจมน้ำเป็นร้อยๆคันแบบนี้แล้วเพราะเขาเตรียมความพร้อมปี54ใครเป็นนายกเว้ย
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: จองกันทุกวันเลยครับเมื่อวานก็2 3 4วันนี้ก็ครับก็โทรมาแล้วก็จะเข้าไปดูพื้นที่ครับผมก็บอกได้ครับดูตามผังก็ได้งานบุญงานกุศลครับขอบพระคุณที่โทรศัพท์มาพูดคุยกันขอบพระคุณที่จะมาร่วมงานบุญงานกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านเลยครับกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเช็คเช่นเก็บทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วมันครอบจักรวาลเลยมันตั้ง9ชนิดดำก็ดูแลได้หมดทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันดอกทานตะวันมันจะช่วยไขลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกคอต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองครับกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนนอนหลับสบายไม่ต้องไปลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆด้วยต้องสมุนไพรน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ขวดนึงบรรจุ60แคปซูลซื้อขวดเดียวก็ขายแต่มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่ต้องมีค่าขนส่งส่งให้ถึงบ้านเลยครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับยังมีตัวที่2ครับตัวที่2นี่เรียกว่าน้ำมันมะระมีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนส่วนใหญ่จะเห็นตามท้องตลาดจะมีแต่มะระขี้นกที่เขาขายแต่มะระจีนมะระหวานไม่ได้เอามาร่วมด้วยช่วยกันอันนี้เขาเอามาร่วมด้วยช่วยกันน้ำมันมะระ3ชนิดเลยน้ำมันมะระจีนน้ำมันมะระหวานน้ำมันมะระขี้นกมารวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับก็มี60แคปซูลอีกเช่นเดียวกันไอ้ตัวนี้ก็ช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยๆกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายลุกก็โอยปวดก็โอยเนี่ยนะครับชามือชาเท้าไขมันความดันเบาหวานทั้งนั้นเลยครับที่จะช่วยได้หมดมันก็เหมือนไม่ต่างกันกับน้ำมันเก้าชนิดกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันมี4ชนิดถ้าชนิดเดียวคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% สกัดเย็นก็คือต้องการให้ไม่ต้องการให้สารเคมีมาตกค้างในร่างกายของมนุษย์ในการรับประทานครับเพราะนั้นก็สกัดเย็นเนี่ยอยู่ดีที่สุดพอเห็นแม่แก้วสูตรแล้วมันสบายใจเห็นเนื้อในเลยลักษณะเหมือนน้ำมันสีเหลืองๆเนี่ยนะครับกับโรคภัยไข้เจ็บที่คุณผจญกันอยู่เนี่ยอย่าลืมอย่ามัวแต่ปล่อยให้มันเนิ่นนานเกินไปเดี๋ยวมันจะสายเกินแก้ว่างั้นเถอะนะครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเช่นเดียวกันครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดกินอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบ4ขวดพอครบ4ขวดคุณเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานได้เลยขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อเมื่อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อเมื่อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดได้เลยครับนี่คือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผมพูดมาเงี้ย30ปีเพราะผมขายมาแล้ว30ปีก็จะขึ้นปีใหม่นี่ก็ปีที่31คิดดูแล้วกันถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่มีคุณภาพจริงเขาก็คงไม่ผลิตให้ผมแล้วล่ะอันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าเราผลิตออกมาเพื่อคุณภาพไม่ได้ผลิตไปปลอมเรียนแบบใครอะไรใครไม่ใช่เรามีสมุนไพรที่เราไปคุยกับเภสัชของเขาเลยนะครับว่าเราต้องการแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันก็เลยออกมาแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสั่งซื้อเอนไซม์ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคใดๆได้ทุกๆโรคนะครับ ขอบพระคุณครับทั้งหมดคุณสั่งซื้อได้ที่081-757-7474 081-757-7474ครับเรื่องน้ำยังไม่หมดครับเคหะร่ม9ท่วม4วันน้ำขังเริ่มเน่าขยะลอยเกลื่อนเสี่ยงติดเชื้อโรคครับนั่นเคหะร่ม9นะพวกผมอยู่เนี่ยขยะลอยเกลื่อนน้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครล่าสุดชาวบ้านในชุมชนเคหะร่ม9ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีผู้อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขขั้นรุนแรงหลังน้ำท่วมขังยาวนานกว่า4วันจนมวลน้ำเริ่มเน่าเสียกลายเป็นสภาพสีดำสนิททรงกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณการช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงครับนายชนะเกียรติชินสมวัย45ผู้อาศัยแก่ร่มกล่าวบอกน้ำที่ท่วมขังไม่มีท่าทีจะลดลงและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยหลังจากที่เมื่อตี3ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาซ้ำเติมในพื้นที่ทำให้ระดับน้ำอยู่ในปริมาณเท่าเดิมและค่อนข้างไปทางเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเบื้องต้นยังไม่มีการสูบน้ำออกจากพื้นที่ใดอย่างใดตนและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเคหะต้องอยู่ท่ามกลางน้ำเน่าเสียเนื่องจากในพื้นที่ที่มีพักอาศัยนับพันคนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันเกรงว่าจะเสี่ยงต่อโรคระบาดรวมถึงในตอนนี้ตนและชาวบ้านหลายคนต้องประสบน้ำกัดเท้าเนื่องจากต้องเดินลุยน้ำเข้าออกหลายรอบแล้วก็ออกมารับเสบียงอาหารกลับเข้าไปให้กับผู้หญิงและเด็กที่ยังอาศัยอยู่ด้านในเคหะด้วยครับนี่สงสารชาวกรุงเทพเลยตอนนี้ชาวต่างจังหวัดสงสารคนกรุงเทพเลยนะตอนนี้ครับต่างจังหวัดเขาไม่มีน้ำท่วมขังอย่างนี้นะมีแต่น้ำมันระบายออกไปได้ถ้ากรุงเทพมันเหมือนเป็นแอ่งเลยมันไหลมามันก็เป็นอ่างเลยว่างั้นเถอะนะครับไปเรื่องของเมืองทองธานีเหมือนกันนะครับล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วล่ะแห้งหลายจุดแล้วแต่ช่วงทางลงทางด่วนเนื่องถนนบอสตีเนี่ยยังทรงตัวเดินรถยังลำบากเดินทางก็เผื่อเวลาเดินทางด้วยแล้วกันนะครับเมืองทองธานีปากเกร็ดนนทบุรีหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมรอการระบายอีกหลายจุดนะครับตอนนี้ก็ทยอยกันไปบ้างแล้วล่ะมันก็ดีกว่าไม่ยุบเลยนะฝนไม่ตกมันก็ยุบลงครับจะยุบมาหน่อยก็ไหนผู้ว่ากทมบอกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ระหว่างกันที่จะเรียบร้อยหมดเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเอ้าว่ากันไปครับแล้วก็มาเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรสำคัญจะด้วยครับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาบาร์โค้ดของกกต.ที่ทำบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปตามคาดหมายครับไม่เป็นโมฆะไม่ผิดครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราไม่ขัดครับส่งผลในการลงคะแนนไม่เป็นโดยลับและอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ขัดต่อไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7วรรค1ไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งแต่มีคำแนะนำให้กตไปปรับปรุงการจับพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยไม่มีสัญลักษณ์ที่จะโยงไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างเหมาะสมปรับปรุงระบบการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซื้อหวยงวดนี้ถูกเลยวะทายแล้วจะต้องออกมาแบบนี้แน่นอนเลยและถ้าจริงๆครับ รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ว่าขัดแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ขัดชนะเอกสาร9-0ชื่อว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code ชอบด้วยทำชอบด้วยทำรัฐธรรมนูญครับช่วยได้ชอบด้วยกฎหมายและยังมีมติเสียงก็มากประเด็นบัตรบาร์โค้ด 8.1 ชื่อว่าชอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์คาดพาดหัวข่าวบอกเป็นไปตามคาดหมอพาดหัวข่าวเต็มเป็นไปตามคาดเขาคาดไว้ว่ายังไงเอ้าก็ว่ากันไปครับในเรื่องของไปพูดอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวเป็นการหมิ่นศาลก็ว่ากันไปครับศาลตัดสินออกมาแล้วครับก็ไม่ผิดก็ทำงานกันต่อถ้าผิดก็เลือกตั้งใหม่ก็แค่นั้นจบป่ะ อ้าวอันนี้ไม่ผิดก็ทำงานกันต่อไปครับกับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนนกแหว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับ อาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าววันนี้คุณดูแลตัวเองอยากให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในงานแล้วก็แบบมันแบบงานเราทั้งทีมันต้องมีกับข้าวที่อร่อยอร่อยเลี้ยงแขกเรือเนี่ยมันจะได้ภูมิใจแบบโชว์แขกเรือได้กลับวิชัยตัวจริงไม่ทำให้เจ้าภาพผิดหวังครับเพราะไปมาทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับสนใจโทรเลยครับเช้านี้โทรได้เลย0819465036 0819465036รางวัลช้อนทองช้อนทองชวนทานเป็นหลักประกันของความอร่อยครับก็สนใจก็ว่ากันไปนะครับส่วนทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะช่วยเสริมสร้างสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องไม่แคล่วก็นึกถึงภูผาวิปโรครับโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายเสริมสร้างให้มีกล้ามเนื้อจะได้เกิดการแข็งแรงกับภูผาวิปโรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับลักษณะคล้ายซองกาแฟครับแต่ละลายออกมากับน้ำอุ่นแล้วจะได้น้ำสีขาวๆยกสดได้เลยเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งครับก็คือซองหนึ่งเนี่ยเหมือนซองกาแฟละลายกับน้ำอุ่นเข้าครับก็จะได้พละกำลังกลับคืนมากับภูผาวิปโรนะครับพร้อมทั้งเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยขวดน้องๆขวดน้ำเปล่าเลยดูแลเรื่องความดันเบาหวานครับมือชาเท้าชาเหมือนทั่วไปเพราะไม่รับประทานยาเม็ดก็เอาน้ำไปรับประทานกันแล้วกันเอาไปดื่มเป็นสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับสุดท้ายยาหอมผสมดอกหอมมะลิหอมสดชื่นครับบรรเทาอาการเรื่องของวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายครับเพราะฉะนั้นยาหอมผสมดอกหอมมะลินั้นกินก็ได้ดมก็ได้เป็นอย่างนั้นครับสนใจสั่งซื้อซื้อ2แถม1 0817577474เบอร์เดียวกับน้ำมันมะระสกัดเย็น 100% 3ขวดซื้อ2แถม1น้ำมันมะพร้าวก็3ขวดซื้อ2แถม1ส่วนน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดซื้อขวดเดียวก็ขายแต่มีค่าขนส่งครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของทางด้านทางด้านของแล้วมาข่าวสุดท้ายครับเราไปที่ข่าวสุดท้ายไฟรั่วช็อตหญิงวัย54ปีเสียชีวิตบริเวณป้ายรถเมล์ริมถนนวิภาวดีรังสิตครับนั่นไฟรั่วหญิงวัย54ปีบริเวณป้ายรถเมล์ข้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีครับไฟรั่วแกไปจับอะไรสลดใจบริเวณป้ายรถเมล์ข้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าช็อตครับศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตได้รับแจ้งเหตุและจัดส่งเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง1รายสวมเสื้อยืดคอกลมกางเกงขาสั้นสีดำนอนหมดสติเจ้าหน้าที่กู้ชีพอาสาสมัครต้องร่วมกันทำ CPR เพื่อฟื้นคืนชีพในจุดที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเป็นการด่วนแต่ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับคือนางสาวทิพวรรณวงวิวัฒน์วัย54ปีบ้านอยู่37/73ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับสอบถามนายอมรเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตบอกเมื่อเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วโดยทหารผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้เดินมานั่งพักที่บ้านรถเมล์ดังกล่าวก่อนจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดทันทีทหารจึงรีบตัดไฟและโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพโอ้โหซวยจริงๆเลยซวยจริงๆเลยเนี่ยแล้วจะฟ้องร้องใครได้แกไปนั่งรอรถเมล์ป้ายรถเมล์แล้วมันเปียกน้ำอ่ะนะโอ้โหทางด้านตำรวจสภ.คูคตเดินทางมาตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพจากนั้นมอบหมายมูลนิธิปฐมทึกนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อนจะประสานญาติมารับร่างเป็นกุศลตามประเพณีทางศาสนาต่อไปครับแล้วจะไปเอาความผิดกับใครได้เนี่ยความผิดกับการไฟฟ้าได้ไหมโอ้ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะเขาเรียกร้องกันบานตะไทยเลยนะกฎหมายต่างจังหวัดเขาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนบ้านเราก็ตายฟรีกันไปครับถือว่าดวงซวยว่ากันเถอะเนาะอ้าวครับหมดเวลาแล้ว เดี๋ยวเราไปต่อกันช่วงที่2พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
14: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
15: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
16: หนวิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
17: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
18: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
19: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
20: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
21: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
22: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
23: ตอนนี้มีแรงทำงาน
24: ผมร
23: ู้
24: สึกว่าตัวคนแก่จริง
25: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
26: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ
20: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
1: เดินมาเล่นงานผมผมก็บอกว่าเย็นอยากได้อะไรอะไรเราจัดให้หมดเขาบอกเขาหิวเขาอยากสูบบุหรี่ผมบอกเชิญเลยผมอนุญาตเต็มที่เขาบอกถูกได้ด้วยเหรอบอกผมเป็นผู้จัดการสนามบินเพื่อนคุณทำไปเลยงานไม่ต้องเย็นแล้วก็ผมก็เปิดร้านกาแฟผมบอกผมเหมาทั้งร้านเลยให้กินไปเลยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไอ้คดีนี้ก็เหมือนกันผมยอมจ่าย
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสธนช.เตือนประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่กทม.ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดย
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
22: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: โดนครับซื้อครับ
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
27: เร่งรีบตองนี
28: ้เกสรบัวหลวง
27: ดอกสารพี
28: ดอกพิกุล
27: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สธนช.เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคม2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ศูนย์พักพิงสจล.เขตลาดกระบังเร่งรัดผู้ดูแลผู้ประสบอุทกภัยพบยังคงขาดแคลนนมผงและผ้าอ้อมคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนทหารราชกระบังซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตราชกระบังพร้อมเข้ารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนซึ่งพบว่าสิ่งที่ศูนย์พักพิงยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือนมผงสำหรับเด็กรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับรูปและสำหรับผู้ใหญ่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตลาดกระบังได้บูรณาการร่วมกับสจล.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดูแลด้านที่พักอาหารการแพทย์การอพยพรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอาหารและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงที่จุดรับบริจาค2แห่งได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโทร0816112878หรือ0954957960และสถานที่ที่2คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศโทรเบอร์โทรศัพท์0894461855หรือ0959264555วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
6: อังกฤษให้ประกันตัวชาย5คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านปฏิเสธความเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิงทางการสหรัฐยืนยันไม่มีแผนขายอาวุธให้จีนหลังทูตสหรัฐประจำจีนอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยยื่นข้อเสนอดังกล่าวแก่ประธานาธิบดี

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08 2591

0: ดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นก

0: จบลงไปครับรักจางวันลอยกระทงเป็นชื่อของเพลงสวัสดีครับผู้ฟังที่รักและเคารพครับเราพบกันเหมือนเช่นเดิมครับจบเพลงเราก็เข้าข่าวนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวกับวิชัยโต๊ะจีนโทรเลยครับโทรแล้วเขาจะได้รีบนำเมนูมาให้ท่านดูถึงบ้านครับ0819465036ราคาเริ่มต้นตัวละ100,200และก็มีเมนูอาหารให้เลือกร่วม100ชนิด0819465036วิชัยโต๊ะจีนครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับจะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเอาของดีๆมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยนะครับ9ชนิดครับว่าจะเป็นน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมหลายชนิดทั้งหมด9ชนิดครับสกัดเย็น 100% ทำไมต้องสกัดเย็นก็เพราะว่าเพื่อต้องการไม่ให้มีสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเลยออกมาเป็นรูปแบบของสกัดเย็น 100% ครับแล้วก็จะมองเห็นเม็ดแคปซูลเป็นลักษณะคล้ายๆมีน้ำมันอยู่ในแคปซูลเลยก็เลยนะครับจะช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดและที่สำคัญบำรุงไตบำรุงตับอาการมือชาเท้าชาที่นิ้วล็อกบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณต่างๆลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำหลับดีหลับสบายหลับลึกท่านก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบกำจัดสารพิษในร่างกายด้วยรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกันน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวเราก็ขายแต่มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วก็ลดให้200บาทสำหรับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับชนิดที่2ครับเราก็มีน้ำมันมะละ3ชนิดครับเป็นมะละขี้นกมะละหวานมะละจีน3มะละซึ่งมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทำเฉพาะมะละขี้นกแต่เราทำมะละ3ชนิดเลยครับมะละขี้นกมะละจีนมะละหวานแล้วไปผสมกับน้ำมันงาดำแล้วก็สกัดเย็นอีก 100% ครับขวดนึงมันจะ60แคปซูลเท่ากันแบบ9ชนิดอันนี้มีทั้งหมด4ชนิดครับ4ชนิดนี้จะได้ซื้อ2แถม1ครับช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยช่วยเรื่องสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเลือกมือชาเท้าชาแล้วก็ไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดเช่นเดียวกันนะครับมันน้ำมันมะละ3ชนิดผสมน้ำมันงาดำ 100% นะครับสกัดเย็น 100% ก็60แคปซูลเช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับแล้วก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันน้ำมันมะพร้าวก็สกัดเย็น 100% ทั้งหมดนั้นบรรจุ60แคปซูลหมดครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับ0817577474เบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันนะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโออยากให้ดูแลในเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นซีดวงครับหรือจะเป็นพวกทางด้านพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินนี่เอนไซม์บายอเนกตราไบโอนี่ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวลุกก็โอยปวดก็โอยนี่เอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเบอร์เดียวกันทั้งหมดนี่แหละครับ0817577474 0817577474ครับมาเรื่องกีฬาข่าวแรกกันซะก่อนครับเอเชียนเกมของเราครับเรายังอยู่ในอันดับที่5อันดับที่6นะครับเมื่อวานทีมผลัด4 คูณ 100เมตรชายไทยครับผิดหวังครับไม่ได้สักเหรียญหนึ่งเข้าอันดับ4ครับเอเชียนเกม2026ครั้งนี้เราได้เหรียญ100เมตรชาย200เมตรชาย400เมตรชายแล้วก็4 คูณ 100หญิง แต่4คูณ100เมตรชายผิดหวังครับได้อันดับ4ครับก็เป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาครับถึงแม้ว่าจะให้น้องบิวอยู่ไม้สุดท้ายแต่ก็ไม่สามารถจะไล่หลังได้นะครับเอาเป็นเรื่องของน่าเสียดายนะครับเรากีฬาเราหวังจะกวาดทั้งชายและหญิงก็ได้เฉพาะ400เมตรหญิง400เมตรชายเราพลาดไปครับก็เป็นเรื่องของกีฬาครับสรุปเหรียญตอนนี้นะทางด้านของเหรียญของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับอันดับที่1ครับตารางเหรียญขึ้นมาอันดับที่1มหกรรมกีฬาของทวีปเอเชียเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจีนได้ไป132เหรียญทองครับเจ้าแห่งเหรียญทองทุกๆครั้งเหรียญเงิน45เหรียญทองแดงครับ132เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงรวมแล้ว230เหรียญครับอันดับ2คือเจ้าภาพครับญี่ปุ่นได้ไป41เหรียญทองแดงอาถรรพ์โทษได้ไป41เหรียญทอง68เหรียญเงิน63เหรียญทองแดงได้รวมแล้ว172เหรียญครับอันดับ3เกาหลีใต้ได้ไปอยู่อันดับ3นะครับเมื่อก่อนนี้เราอยู่เคยอยู่อันดับ3ตอนนี้เราตกอันดับให้เกาหลีใต้แซงไป21เหรียญทอง26เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงรวม90เหรียญอันดับ4อุเบกกิสถานครับได้ไป12เหรียญทอง17เหรียญเงิน13เหรียญทองแดง42เหรียญรวมแล้วประเทศไทยเราตกไปอยู่อันดับ6ครับได้ไป9เหรียญทอง8เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด30เหรียญครับการกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับก็พี่น้องชาวไทยเอากำลังใจช่วยนักกีฬาครับยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้แข่งขันครับก็เชื่อว่าได้หลายอย่างก็คงจะได้ช่วยกันทำเหรียญให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยครับจอร์จชัวครับเป็นนักกีฬาในนามทีมชาติไทยครับโผกอดนายกสมาคมกีฬาหลังมีดราม่าคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกมแต่ไร้ธงชาติครับแกก็เลยไปเอาธงชาติข้างสนามมาห่มตัวแกแล้วก็ถือเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเราทีมชาติไทยนะครับก็จอร์จชัวโรเบิร์ตแอดคินสันซึ่งเป็นลมกรดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโผกอดพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยภายหลังที่มีกระแสดราม่าคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกมแต่ไร้ธงชาติไทยครับจอร์จชัวโรเบิร์ตก็ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเขาบอกว่าไม่มีใครเตรียมธงชาติไทยไว้ให้เลยในตอนที่วิ่งเข้าเส้นชัยคงเพราะไม่มีใครคาดว่าเขาจะได้เหรียญทองหรือเปล่านั่นทำให้เราผิดหวังมากๆทั้งที่นี่คือเหรียญรางวัลแรกเหรียญแรกที่คว้ามาให้ประเทศไทยทำให้เกิดกระแสดราม่าซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากีฬาประเทศไทยก็ไม่นิ่งนอนใจหารือถึงที่มาไปกับทุกฝ่ายล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจสมาคมกีฬากีฬาประเทศไทยได้โพสต์คลิปวิดีโอจอร์จชัวโรเบิร์ตเข้าใจแล้วโผเข้ากอดพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากีฬาประเทศไทยแล้วรวมทั้งบุคคลอื่นในการยืนยันว่าเรื่องกระแสดราม่าที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการที่ทุกฝ่ายร่วมมาทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยในครั้งนี้ครับแต่แกไม่ได้ธงชาติไทยกับคนดูที่มีธงชาติโบกสะบัดอยู่ตรงอัฐจันทร์นะครับถึงแม้ว่าทางทีมงานทางเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาประเทศไทยจะไม่ได้เตรียมมาครับแต่ก็คุยและเข้าใจกันแล้วเอาก็เป็นเรื่องดีนะครับกระแสดราม่าแกก็น้อยอกน้อยใจว่าคิดว่าผมไม่ได้คิดว่าผมคงไม่ได้เหรียญแล้วมั้งครับก็คำไม่คาดคิดเนาะเหรียญ400เมตรเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่ระยะไกลเนี่ยนะครับเราส่วนได้เราจะได้ระยะสั้น100เมตรบ้าง200เมตรบ้างเอานะครับคุณผู้ฟังครับครับไปในเรื่องอื่นครับเรื่องราวของข่าวครับจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เรื่องของการสื่อสารครับจากกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าเตือนล่วงหน้า18ครั้งรับจะไปปรับภาษาเรื่องของปลัดดีอีขอพูดตรงๆเลยผมอ่านก็ไม่เข้าใจดีอีผนึก3หน่วยงานตั้งศูนย์สื่อสารภูมิอากาศจอใช้ตัวเลขวัดระดับความแรงกรมอุตุรับภาษาและการทำคนไม่เข้าใจยันเตือนล่วงหน้ากว่า18ครั้งจับตาน้ำเหนืออุตุย้ำยังรับได้ครับเม มื่อวานที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น11ของกรมอุตุนิยมวิทยานายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีประธานแถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นไปตามมติของครม.ซึ่งมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีได้มอบหมายให้กระทรวงดีอีโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทางด้านปลัดกระทรวงดีอีครับบอกเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาพยายามปรับปรุงวิธีการรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียของกรมอุตุนิยมวิทยาและต่อจากนี้จะขยายช่องทางผ่านกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแม่นยำมากยิ่งขึ้นสำหรับการวิธีการสื่อสารจะเน้นให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเพิ่มความถี่ในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อกระจายข้อมูลไปทุกช่องทางให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดถ้าไปดูย้อนหลังถ้าวางบนข้อเท็จจริงแล้วปกติแล้วประกาศเตือนเรามีประกาศเตือนฉบับแรกเราออกตั้งแต่ฉบับวันที่21แต่ภาษาที่อาจจะเป็นทางการเทคนิคไปนิดนึงมันก็เลยทำให้ความรู้ความเข้าใจแม้แต่ตัวผมเองครับตัวผมเองนะเนี่ยผมอ่านผมยังไม่เข้าใจเลยพูดตรงๆครับอธิบดีอ่านภาษาของปลัดดีอีแล้วนี่หรือรัฐมนตรีท่านจะพูดภาษาอังกฤษปนภาษาไทยท่านชัยชนกชิดชอบเคยพูดภาษาอังกฤษปนภาษาไทยจนชาวบ้านชาวช่องบอกมันแปลว่าอะไรวะมันพูดอะไรวะครับพูดภาษาชาวบ้านให้มันเข้าใจสื่อสารนะครับบางทีมันก็เป็นภาษาราชการเกินไปคนฟังเขาก็ไม่อยากจะฟังหนึ่งสองแล้วก็ไม่อยากจะทำความเข้าใจอะไรเลยเวลาทีวิกฤตตรงนั้นน่ะพูดคำมันต้องมานั่งแปลภาษาไทยมันแปลอีกมันคงไม่ต้องพูดออกมาแล้วพิมพ์ออกมาให้เป็นภาษาโดยที่ทุกคนเข้าใจง่ายๆจะทำไม่ได้เฉลยมันต้องภาษาราชการอย่างนั้นตลอดอย่างนั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับเอาก็ว่ากันไปครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ลั่น7วันต้องแห้งสั่งกทม.เร่งสูบน้ำเต็มสปีดอนุทินถกทีมใหญ่สู้ท่วมรัฐบาลจ่อเยียวยาครัวละ 9,000 ครับอะไรทำก็รีบทำได้ก็ทำเถอะเนาะมัวชักช้าอยู่ขณะที่เท้งลุยเคหะร่มกล้าวพบประชาชนติดค้างขาดน้ำขาดอาหารชี้ปัญหาโครงสร้างทำกทม.ก็รู้ว่าท่านก็เป็นส.ส.อยู่ในพื้นที่ท่านก็ต้องช่วยนะครับมันไม่ช่วยกันมันก็ไม่รู้ใครจะช่วยครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวที่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังยังคงวิกฤตอยู่คืนวันที่27กันยายนมีฝนตกลงมาเติมอีก60มิลลิเมตรทางด้านตะวันออกตั้งแต่มีนบุรีลงมาถึงลาดกระบังถือว่าน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมามากเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาฝนตกลงมา200มิลลิเมตรเมื่อสักครู่กรมอุตุก็อธิบายว่า3วันหลังนี้ปริมาณฝนจะน้อยลงจะเป็นจังหวะที่ในการเร่งระบายน้ำสถานการณ์น้ำหลักโดยเฉพาะในพื้นที่คลองแสนแสบดีขึ้นช่วยดึงน้ำครับบอกช่วยดึงน้ำแถวคลองจันทน์บางกะปิได้ส่วนคลองเปรมประชางก่อนสถานการณ์ดีขึ้นจะเห็นได้จากปริมาณน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มคลี่คลายส่วนพื้นที่ที่ยากที่สุดคือคลองประเวศบุรีลมต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมายังคลองสูบน้ำพระโขนงที่มีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากที่ประชุมได้สั่งการให้หน่วยงานใช้เครื่องช่วยผลักดันน้ำครับเช่นกรมชลประทานทหารเรือมาช่วยสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีลมสู่ประตูระบายน้ำพระโขนงหลักการระบายน้ำต้องเร็วที่สุดสามารถจะดูดได้วินาทีละประมาณ600ลูกบาศก์เมตรและทุกเครื่องสูบน้ำก็เดินได้อย่างเต็มที่เอาละครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์บอก7วันก็แห้งถ้าไม่มีอะไรเติมก็คงไม่เติมแล้วล่ะนะครับผมว่าท้องฟ้าแจ่มใสแล้วเอ้าก็เป็นความโชคดีของคนกรุงเทพแล้วครับคนต่างจังหวัดก็ยังสาหัสสากรรจ์อย่างที่ผมเปิดเพลงอยุธยาระทมอยุธยายังสาหัสสากรรจ์อยู่เนี่ยนะครับครับเอ้าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับ เรามาประเด็นข่าวอื่นอีกครับแม่แต่ก็เห็นใจคุณป้าวัย54เนาะแกมานั่งรอรถตรงอนุสรณ์สถานตรงใกล้ๆดอนเมืองอะนะแล้วแกโดนไฟดูดตายเนี่ยใครจะรับผิดชอบแกเนี่ยใครจะดูแลเนี่ยนะครับเอออ้าวก็คงจะต้องเป็นอะไรที่กรรมของเวรของกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วสถานที่ตรงนั้นมันก็เป็นสถานที่ราชการด้วยครับก็คงจะต้องตายฟรีไหมหรือจะช่วยศพละ 9,000 เอาไปก่อนด้วยไหม อ้าวเป็นเรื่องของน้ำท่วมเนาะครับมาเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญชี้คดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดกฎหมายวิปรัฐบาลเคาะครับเอาเป็นว่าไม่ขัดก็ไม่ขัดครับก็ทำงานกันต่อไปถ้าขัดก็ว่ากันไปขัดถ้าขัดมันก็โมฆะอยู่เลยล่ะถ้าไม่ขัดก็ลุยต่อเพราะหนังสือพิมพ์ลงบอกว่าเป็นไปตามคาดว่างั้นเป็นตามคาดครับไปอีกเรื่องนึงครับวิโรจน์บอกน้ำท่วมรอบนี้พิสูจน์ชัดแก้เส้นเลือดฝอยไม่พอถึงเวลาที่กทมต้องลงทุนระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ครับโมจะพูดกันมันก็ไม่มีปัญหาถ้างบประมาณมันมีก็ทำได้เลยเนาะกรุงเทพมหานครมันก็จะเป็นอย่างนี้ปีหน้ามันจะหนักกว่านี้อีกถ้าผลลงมาอย่างนี้นะครับน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ควรจบที่การหาคนผิดแต่ถึงเวลาที่กทมต้องลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของระบบของน้ำสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ผมไม่คิดว่าเราควรจะเริ่มต้นในการหาใครผิดในทางตรงข้ามผมอยากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งสำนักงานระบายน้ำสำนักงานเขตผู้ปฏิบัติงานหน้างานเพราะภายใต้ข้อจำกัดของระบบการระบายน้ำที่กทมไม่อยู่การประคองสถานการณ์ขณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมไม่ได้บอกว่าการบริหารสถานการณ์น้ำท่วมที่เป็นอยู่ของกรุงเทพดีจนไม่มีข้อบกพร่องเลยใช่ครับยังมีอยู่หลายจุดที่กทมยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างสมบูรณ์เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในได้กันทุกระบบแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากก็คือทุกวันนี้ขีดความสามารถของระบบระบายน้ำของกรุงเทพเรามีเขาเรียกว่ากำลังรองเหลืออยู่น้อยเกินไปต้องมาประสบกับสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงกว่าคำเฉลี่ยรุนแรงคือคาดการเอาไว้ระบบน้ำของเราก็อยู่ในสภาวะที่ตึงมากจนแทบไม่มีเหลือไว้รองรับความบกพร่องเล็กๆน้อยซึ่งเป็นธรรมชาติของการทำงานเอ้าก็บอกไม่มีใครผิดใครถูกแล้วครับน้องน้ำมันมาอย่างนี้ก็ตัวใครตัวมันแต่หลายคนก็บอกโอ้แต่สมัยปี54มันไม่อย่างนี้เนี่ยปี54มันได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเลยครับโดยเฉพาะรถลานี่ขึ้นไปจอดในที่สูงเตรียมไว้แต่นี่มันไม่ทันได้ขึ้นเลยครับมันก็จมน้ำกันเป็นร้อยๆคันเนี่ยมันมากกว่าทางด้านของเหตุที่มันจะต้องเป็นเนี่ยนะครับรถเนี่ยมันมีล้อมันน่าจะต้องเตรียมตัวหาสถานที่ที่มันค่อนข้างจะสูงเพื่อหลบน้ําได้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ทันจะได้หลบมันก็เลยกลายเป็นว่าจมอยู่ในน้ําครับไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องราวของข่าวก็นี่ก็เคยนําเสนอไปแล้วนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหึงโหดจ่อยิง3ศพหมายสาวลูกติดกิ๊กคู่ควงคนใหม่มือปืนเข้ามอบตัวแล้วครับเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ไทยรัฐลงครับก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวการจ่อยิงครับพิษดักแรงหึงหนุ่มโหดบุกยิง3ศพคาบ้านเมื่อ27กันยายนครับทางด้านตำรวจสภ3ชุกสุพรรณบุรีได้รับแจ้งจากบุคคลถูกยิง3ศพณบ้านเลขที่96ทับ3หมู่3ตำบลหนองผักนาคครับอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะครับขอพูดอีกสักครั้งก็ได้เนาะเพราะมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราในสุพรรณบุรีหน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำศพนายอธิพงษ์วงสุวรรณครับวัย42นอนจมกองเลือดสภาพศพนุ่งเกงขาสั้นถูกยิงด้วย9มมที่เข้าแขนขวา1นัดโขหูสายหนึ่งนัดส่วนในห้องน้ำพบศพนางสาวธิรยาดาเกิดแก้ววัย45เจ้าของบ้านนอนจมกองเลือดอยู่ข้างๆโถส้วมถูกยิงที่หัวหนึ่งนัดศพที่3อยู่ในห้องนอนคือนายเด็กชายบอยครับวัย6ขวบลูกชายของคนตายคือผู้หญิงนั่นแหละนางสาวธิรยาดา ถูกยิงที่แก้มขวาทะลุหัว1นัดนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนภายในบ้านพบปลอกกระสุน9มม.ให้เกลื่อนเช่นนะครับ7 8ปลอกปลอก7ปลอก8ปลอกตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานครับผมอ่านไปแล้วผมยังเศร้าใจเลยว่าเด็ก6ขวบมันไปยุ่งอะไรด้วยต้องไปทำร้ายเด็กทำไมนายณัฐนนท์เกิดแก้ววัย17หลานชายของนางสาวธิยาดาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยบอกช่วงวันที่26นะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงค้อนตอกไม้เหมือนซ่อมแซมประตูบ้านก็ไม่ได้เอะใจอะไรที่ไหนได้มันเสียงปืนครับวันนี้ลูกสาวผู้ตายคนนึงติดต่อแม่ไม่ได้เลยมาดูที่บ้านก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าแม่กับน้องชายถูกยิงเสียชีวิตส่วนนายอธิพงศ์ที่ถูกยิงตายอีกศพนึงไม่รู้จักว่าเป็นใครขณะเดียวกันก็ตำรวจได้ตำรวจตรวจสอบได้ติดต่อภรรยาของนายอธิพงศ์เดินทางมาที่กระเด็ดบอกปกติสามีจะออกจากบ้านไป 3-4 วันกลับไปทีไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับเจ้าของบ้านและมาถูกยิงตายที่บ้านนี้ได้อย่างไรก็คงมาจีบสาวบ้านนี้แหละครับจีบผู้หญิงคนนั้นแหละแล้วก็พิษรักแรงหึงมันอาจจะว่าเอ้ยเองเข้ามาบ้านนี้ได้ยังไงนั่นแหละความหึงหวงมันเกิดขึ้นนะครับพันตำรวจเอกพีระอัศวพิบูลผลครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังชุดสืบสวนจังหวัดสุพรรณร่วมกับชุดสืบสวนภาค7เร่งแกะรอยไล่กล้องวงจรปิดติดตามล่าตัวคนร้ายจนกระทั่งบ่าย2โมงเมื่อวานนี้นะครับผู้ก่อเหตุทนแรงกดดันไม่ไหวพาให้เพื่อนพาเข้ามอบตัวที่สภ.อู่ทองครับสมมุตินามตามท้องเรื่องมือปืนชื่อว่านายชัดชัยคล้ายคลังวัย44บ้านอยู่ตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีสอบสวนนายชัดชัยให้การว่าคบหาเป็นแฟนกับนางสาวธิรยาดาแม่ไม้ลูกติดที่เลิกกับสามีมานานแล้วนั่นแหละครับนี่แหละพิษรักแรงหึงตรงนี้แหละครับภายหลังจับได้ว่าฝ่ายหญิงแอบคบซ้อนเป็นกิ๊กกับนายอธิพงศ์ก็ทำให้มีปากมีเสียงทะเลาะกันพยายามพูดคุยกันให้เลิกติดต่อแฟนสาวก็รับปากจนกระทั่งวันเกิดเหตุแอบย่องไปดูหน้าบ้านพบภาพบาดตาบาดใจเห็นอธิพงศ์อยู่ในบ้านกำลังจู๋จี้กับแฟนสาวด้วยความโมโหเลยชักปืนที่พกติดตัวไปด้วยบุกยิงนายอธิพงศ์เสียชีวิตเป็นศพแรกก่อนตามไล่ยิงแฟนสาวที่วิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำศพที่สองจากนั้นเข้าไปห้องนอนจะเข้าไปกอดลูกชายของแฟนสาวที่นอนเล่นมือถืออยู่เกิดทำปืนลั่นใส่องทำปืนลั่นใส่เหรอเด็กนอนบนที่นอนกำลังเล่นมือถือเนี่ยนะผู้ต้องหาจงใจตำรวจไม่ปักใจเชื่อแล้วที่พูดมาเนี่ยคาดว่าจงใจจะฆ่าปิดปากเพราะกลัวเด็กจำหน้าได้หลังสอบสวนเบื้องต้นตำรวจพาในชัดชัยไปค้นหาปืนที่อ้างว่าโยนทิ้งระหว่างการหลบหนีก่อนนำตัวไปสอบสวนที่สภ.สามชุกสุพรรณบุรีแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพรบ.อาวุธปืนครับโอ้เมื่อวานผมยังพูดอยู่เลยว่าเด็ก6ขวบไปรู้เรื่องอะไรครับผู้ชายผู้หญิงรักกันชอบกันครับหึงหวงกันก็ปล่อยเด็กสิเด็ก6ขวบมันจะอะไรกันนักหนาครับน่าสงสารเด็กนะครับต้องมาเสียชีวิตก็เพราะความหึงหวงพ่อแม่มีกิ๊กมีก๊อกมีอะไรกันทั้งหลายเนี่ยนะครับตกระกำลำบากมาอยู่ในวงจรตรงนี้ด้วยสงสารเด็กนะครับอ้าวว่ากันไปครับผมพูดมารอบนี้รอบที่2รอบที่3แล้วมั้งกับการหึงหวงที่สามชุกสุพรรณบุรีครับกับทางด้านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวครับเรียวแรงไม่มีสร้างพละกำลังด้วยภูผาวิโปรครับ
2: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: นะครับไปทำบุญร่วมกันนะครับขอบพระคุณครับหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจะอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์จะอยู่ที่เพชรบุรีจะอยู่ที่กาญจนบุรีจะอยู่ที่บางแสนพัทยาจะอยู่ที่ชลบุรีอย่าอยู่ที่ฉะเชิงเทราครับหลายๆที่ที่แจ้งมาว่าเดี๋ยวจะมาทำบุญกับอาจารย์ด้วยเชิญครับเรามาทำบุญปีใหม่ด้วยกันเนาะครับแล้วก็มาถ้ามาเป็นรถตู้มากันเหมากันมาก็มารับค่ารถไปบางส่วนนะไม่ใช่ให้หมดนะไปบางส่วนให้กับคนขับรถตู้ก็จะได้เก็บสมาชิกหรือ FC ผมน้อยๆหน่อยไม่ต้องไปเก็บเต็มอัตราศึกนะครับช่วยกันครับณยามเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจะได้มาทำบุญกันขอบพระคุณครับที่แจ้งมาให้ทราบว่าจะมาทำบุญร่วมกันขอบคุณครับผมอยู่ที่วัดตลอดนะกินนอนอยู่ที่วัดเป็นลูกศิษย์วัด10วัน10คืนกว่าด้วยซ้ำต้องมาเตรียมงานให้หลวงพ่อก่อน15วัน15คืนนะครับขอบคุณครับครับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับรับประทานวันละ1ซองหรือวันละ2ซองเป็นลักษณะคล้ายผงกาแฟละลายกับน้ำอุ่นแล้วจะได้น้ำสีขาวๆรสชาติกลมกล่อมครับไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่ดูแล้วน่าดื่มผมบางทีก็หยิบเอามาดื่มครับแทนกาแฟนึกอยากจะดื่มก็ดื่มครับเช้าแก้วเย็นแก้วก็ได้นะครับสำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวมันจะสร้างกล้ามเนื้อโดยอัตโนมัติเพราะมีโปรตีนที่เข้มข้นผ่านการวิจัยและงานพวกนี้เขามีอย.เรียบร้อยจึงมั่นใจในการรับประทานหรือดื่มภูผาวิปโรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับเวลานี้เขามีโปรโมชั่นอยู่พร้อมทั้งดีไทยดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาอ่อนเพลียไม่สดไม่ชื่นนอนไม่หลับกระส่ายกระสับสมองมึนๆงงๆหลงๆลืมระบบขับถ่ายไม่ปกติกดไหลย้อนความดันเบาหวานครับมือชาเท้าชาปวดเมื่อยตามร่างกายลิสซิดวงไซนัสภูมิแพ้นี่เลยครับดีไทยดื่มดีไทยแล้วก็ดีแน่ สำหรับคนไทยซื้อ2ขวดขวดน้องน้ำปลาแถมภูเขาวิปโรฟรีไปอีก1ห่อครับดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดไปเลยครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรและก็มีทางด้านของยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายขึ้นมาสวิงสวายขึ้นมานึกถึงเลยยาหอมดอกหอมมื่นลี้เอาติดตัวติดบ้านเอาไว้ครับติดตัวติดบ้านเอาไว้มันเป็นขึ้นมาจะได้หยิบขึ้นมาใช้ได้ทันท่วงทีครับเรื่องของลมกรองละเอียดเรื่องของหน้ามืดตาลายสวิงสวายชงกับน้ำร้อนอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับแต่ถ้ามันปัจจุบันทันด่วนเนี่ยยาหอมดอกหอมมื่นลี้เนี่ยไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นเลยอาปากแล้วตักมาครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นครับอมไว้ใต้ลิ้นแก้อาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายได้ชะงักทีเดียวครับครับยาหอมฤทธิ์เย็นแก้โรคลงกองละเอียดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรมากมายที่จะเป็นประโยชน์ดมก็ได้กินก็ได้ยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับซื้อติดตัวเอาไว้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ยาหอมดอกหอมมื่นลี้อย่าไปเทียบกับยาหอมทั่วไปไม่เหมือนกันอันนี้เป็นยาหอมที่มีสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องครับ0817805575โทรไปถามได้เลยครับโซสั่งซื้อได้เลยครับ0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวความเครียดเป็นเหตุครับหนุ่มพระประแดงสมุทรปราการเมื่อวานนี้ครับทางตำรวจสภ.พระประแดงโดยท่านพันร้อยตำรวจเอกภักดีภูมินดาวร้อมจันทร์รองสารวัตรสภ.พระประแดงสมุทรปราการตรวจสอบมีผู้ชายกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาจมหายไปเลยเวลานคนเมืองท่าพระประแดงหน้าบ้านพักในอำเภอพระประแดงหน่วยกู้ภัยนักประดาน้ำต้องรีบลงไปงนค้นหาเวลาประมาณสัก10นาทีพบศพแล้วชื่อว่านายนวพลโสภาวัย22เอ้าเพิ่ง22เองแล้วไปโดดน้ำตายทำไมเนี่ยบ้านอยู่พุทธมณฑลสาย2เขตทวีวัฒนากรุงเทพตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ผู้ตายที่จอดอยู่บริเวณทางขึ้นลานคนเมืองพบกระเป๋าสะพายวางอยู่เบาะที่เบาะรถมีมือถือวางมีโทรศัพท์ด้วยกระดาษเขียนข้อความสั้นๆตัดพ้อต่อว่าปัญหาส่วนตัวเรื่องการเงินการงานและพี่น้องคาดว่าเป็นชนวนเหตุให้เครียดจัดตัดสินใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตายณบัดดลโททั้งณวพลโสภาโอ้ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มตัดช่องน้อยแต่พอตัวไวแค่22โดดน้ำตายทั้งนั้นว่ายน้ำไม่เป็นเหรอเนี่ยอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวนี่ก็เรื่องของโรคซึมเศร้าชั้น7ตกลงมาตายที่ลำสาลีวิวรามคำแหง 60/2 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิจากอาคารสูง8ชั้นครับหน้าอาคารพบศพนายพัชระหรือนายบอนนาคน้อยวัย21โอ้นี่ก็21อันนั้น22ชาวปทุมธานีนอนหงายตายแงแก่ในชุดเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงยีนโอ้โดดลงมาหรือไงหัวกระแทกแขนขาหักผิดรูปขึ้นไปตรวจสอบภายในห้องพักเลขที่58/74ชั้น7ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นและการต่อสู้พบยาระงับประสาทจำนวนมากและเก้าอี้บริเวณริมหน้าต่างโอ้โดดจากเก้าอี้มาไว้ริมหน้าต่างและโดดพุ่งเหลาลงมามั้งเนี่ยคาดว่าขึ้นเก้าอี้แล้วปีนกระโดดลงมานางสาวมนัสนันยอดศรีเมืองวัย21ถึงเป็นแฟนสาวให้การว่าพักอยู่กับนายพัชระซึ่งเป็นแฟนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการทางจิตรักษามา 7-8 ปีแล้วที่โรงพยาบาลลำลูกกาต้องทานยาทุกวันปกติไม่ค่อยพูดจาชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวเคยกินยาฆ่าตัวตายมาแล้ว2ครั้งก่อนเกิดเหตุช่วงเที่ยงคืนเสร็จยังถ่ายรูปเล่นกันอยู่เลยจากนั้นก็ได้หลับไปมารู้อีกทีอ้าวแฟนกระโดดทางหน้าต่างพลอยลงไปซะยังไงครับญาติญาติไม่ติดใจการตายนำศพมาเป็นกุศลตามประเพณีต่อไปเออแหมคนโรคจิตนะเนาะอะไรนะซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเนี่ยอันตรายอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพวกคอยดูแลด้วยนะครับหรือญาติพี่น้องอ้าวหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมานี่ทางด้านต่างจังหวัดบ้านเรื่องน้ำท่วมกำแพงเพชรอ่วม5อำเภอครับไม่ได้เคยพูดถึงเลยนึกเพิ่งจะมองเห็นข่าวเนี่ยอ อำเภอคลองลานอำเภอปรางศิลาทองอำเภอขานุอรลักษบุรีอำเภอคลองขลุงและอำเภอเมืองโดยเฉพาะพื้นที่หมู่4ที่ตำบลวังยางคลองขลุงชาวบ้านเดือดร้อนกว่า300ครัวเรือนระบบน้ำประปาหมู่บ้านเสียหายไม่สามารถจ่ายน้ำได้ทำให้ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนครับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนำใส่รถบรรทุกบริการประชาชนครับปราจีนบุรีเป็นไงบ้างปราจีนก็จมบาดาลเช่นเดียวกันนะครับในเขตเทศบาลเมืองปราจีนเลยครับปริมาณน้ำสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 20-50 เซนเนี่ยโดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนตรอกศึกษาหมู่บ้านซับไพรินน้ำท่วมสูงถึงหัวเข่าทะลักเข้าบ้านต้องใช้เรือท้องแบนสัญจรเข้าออกครับสัญจรเข้าออกถนนทุกสายถูกน้ำท่วมทั้งหมดร้านค้าในเขตเทศบาลต้องปิดกิจการทันทีบางรายนำอิฐบล็อกมาก่อกั้นเข้าบ้านพร้อมเปิดขายของต่อขณะที่ทีมเรือหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็นำเรือท้องแบนพร้อมโดรนและอาสาสมัครเข้าพื้นที่บ้านไผ่รถตำบลย่านเรียอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีภารกิจค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอพยพออกมาประมาณ30กว่าคนว่ากันครับโอ้ในปราจีนนะครับแล้วก็เมื่อวานผมประกาศไปว่าต้องการขนย้ายผู้ต้องขังวันนี้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงส่งผลกระทบกับเรือนจำบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้องเร่งบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังนายถาวรสุขสำราญผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้วเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเรือนจำจังหวัดสระแก้วให้การช่วยเหลือรับผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำกบินบุรีปราจีนบุรี60คนเข้ามาดูแลในพื้นที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วเพื่อป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและดูแลความปลอดภัยของผู้ต้องขังขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องขังรับผลกระทบอยู่ระหว่างการบริหารจัดการในพื้นที่ประสบภัยอีกจำนวนหนึ่งที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วยืนยันว่าหากมีการประสานและมีความจำเป็นจะต้องมีการรองรับผู้ต้องขังเพิ่มเติมได้ทั้งชายและหญิงตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไปครับอ้าวนี่เป็นเรื่องของทางด้านน้ำท่วมนะครับต่างจังหวัดนี่ฉะเชิงเทรานี่ผมพูดไป 2-3 รอบแล้วนะครับบอกว่าอ่วมสุดในรอบ50กว่าปีแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอท่าตะเกียบเป็นแหล่งต้องน้ำเลยไหลหลากลงมาสมทบด้านล่างนายนรินทร์ชัยวงศ์ทองนายกอบต.เกาะขนุนอำเภอท่าตะเกียบบอกขณะตั้งศูนย์พักพิงเพียงวันแรกยอดชาวบ้านเข้าถึง200คนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแม่ลูกอ่อนสูงวัยยอมรับเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งจะเคยน้ำท่วมเจอแบบขนาดนี้ทหารรอ 112,003 ฝากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือพระครูปัญญาสารธรรมหลวงปู่จินดาครับอายุ93ปีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพนมสารคามและเจ้าวาดวัดพงษารามเนื่องจากหลวงปู่อาการอิดโรยจากสถานการณ์น้ำท่วมนำพระไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพนมสารคามครับพระก็ช่วยคนก็ช่วยพระก็ช่วยพระครับน้ำคลองสียัดที่ฉะเชิงเทรากรมชลประทานฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานในโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาคลองสียัดแจ้งว่าขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดล้นผ่านสปิลเวย์เต็มครบทุกช่องมวลน้ำจะไหลเข้าสู่คลองสียัดตั้งแต่น้ำตกบ่อทรายไปจนถึงพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามอำเภอราชสารอำเภอบางคล้าอำเภอแปลงยาวอำเภอหัวสำโรงอำเภอบ้านโพและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราแจ้งประชาชนที่ติดคลองด้านล่างในพื้นที่ที่ตำบลท่าตะเกียบขนของอพยพด่วนครับก็เป็นเรื่องของติดกับภาคกลางเนี่ยนะแล้วก็ตัวเมืองนครนายกก็น้ำท่วมสูงครับเข้าตัวเมืองนครนายกยังคงมีระดับสูงถึงหัวเข่าเนื่องจากเขื่อนขุนด่านประการชนปล่อยน้ำออกมาทั้ง4บานประชาชนพื้นที่เดินเท้าลงเข้าพื้นที่ใจกลางเมืองอย่างทุลักทุเลบริเวณรอบนอกของตัวเมืองระดับน้ำลดลงบางส่วนแล้วสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนถนนสุวรรณศรระดับน้ำลดลงในซอยยังคงมีน้ำขังอยู่นะครับอ้าวช่วยกันแล้วครับเรื่องของน้องน้ำนะครับผู้ฟังครับมาถึงโอ้เวลาใกล้หลังมาแล้วนะครับอีกสักข่าวนึงสั้นๆแล้วกันนะครับผู้ฟังในชั่วโมงที่2เนี่ยครับสุดท้ายครับเรื่องของพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขอให้ประชาชนทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายฝนตกหนักและหนักเอานึกเข้าไปหมดแล้วนะเนี่ยของเก่ายังไปไม่หมดของใหม่จะมาเนื่องจากความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองครับฝนตกต่อเนื่องครับ6 โมงถึง 6 โมงวันนี้ถึง6โมงวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ครับแล้วภาคตะวันเฉียงเหนือก็160ของพื้นที่ไม่เท่าไหร่ภาคกลางก็170ของพื้นที่แน่ๆคือชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับตกหนักอยู่แถวๆนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง170พอกับภาคกลางครับทั้งสระแก้วฉะเชิงเทราปราจีนบุรีตกหนักก็อยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับเอา2จังหวัดเนี่ยก็อ่วมอรทัยแล้วล่ะเอาเป็นว่ากรุงเทพมหานครก็170ของพื้นที่ตกหนักเป็นบางแห่งว่างั้นครับนี่สภาวะนะครับน้ำฝนครับไปละหมดเวลาครับลำลากันขอบพระคุณมากๆครับบ่าย 3:00 นเจอผมที่จอทลอคลื่นเดียวสวัสดีครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร
9: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
11: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
12: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
14: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
15: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
16: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081 290 1691
17: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
18: มาใหม่

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำช่วง29กันยาถึง4ตุลาคมนี้หลังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ

0: ดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
1: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจากมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทช.ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยวันนี้จะมีการปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างเคร่งครัดโดยกฟผ.จะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำจากกรมอนามัยเพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้ในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: กรมอนามัยให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยได้ประสานกับการประปานครหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับกระจายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสนับสนุนชุดวีควีนคอรีและคอรีนเม็ดสำหรับฆ่าเชื้อรวมทั้งชุดทดสอบน้ำเพื่อช่วยให้ประชาชนมีน้ำที่ปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงน้ำท่วมสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควรระมัดระวังเรื่องการใช้น้ำโดยน้ำดื่มและน้ำสำหรับปรุงอาหารควรเลือกใช้บรรจุขวดที่ได้มาตรฐานหรือน้ำประปาที่ต้มให้เดือดก่อนบริโภคโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศเตือนว่าน้ำประปาไม่ปลอดภัยควรเก็บน้ำในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดและใช้ภาชนะตักน้ำที่สะอาดทั้งนี้หากเป็นน้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนไม่ควรนำมาดื่มหรือประกอบอาหารโดยตรงแม้น้ำจะดูใสเนื่องจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนบางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้หากจำเป็นต้องนำน้ำมาใช้ให้ปรับปรุงคุณภาพก่อนใช้โดยใช้ชุดวีคลีนตามคำแนะนำและสามารถใช้ชุดทดสอบน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้น้ำได้ทั้งนี้หากสงสัยว่าน้ำปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำเสียหรือมีสิ่งปฏิกูลไม่ควรนำมาใช้สำหรับดื่มหรือประกอบอาหารกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านและสัมผัสภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับอาหารควรล้างทำความสะอาด
7: ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
8: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหญิงจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
9: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ชั่วโมงนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งสถานีนั่นคือ
1: จอทล1197จังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับผม
1: ถึงก็เวลาก็มาพบกันนี
0: ่แม่ช่วงที่เราเคลื่อนย้ายจากวสป .711 มาจอทลเนี่ยนะนั่งขายโกโก้ไป12กล่องแล้วนะ
1: โกโก้ชู
0: ่คนละ2กล่อง2กล่อง6คนนะแต่ป้ามาคนเดียว6กล่องนะ
1: เฉพาะประมาณเนี่ยนะ
0: ดันทะลึ่งไปส่งเม็ดฟู่ให้แกเสียสิแล้วก็จ่ายตังค์ไป1,500ไม่แปลกใจมั้งมั้ยนะไอ้เม็ดฟู่สั่ง2กล่องทำไมจ่ายตั้ง1,500
1: อย่าไปกินนะ
0: อย่าไปกินนะประมาณเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวผมไปบ้านลาดไปเอาเองอะ
1: เม็ดฟู่เนี่ยนะ
0: โอ้ยบ้านลาดเพชรบุรีนะรอให้น้ำลงก่อนน้ำลงน้ำลงเมื่อตอนเดือนยี่นะวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนที่โคกตูมนะจ๊ะ
1: โคกตูมลพบุรี
0: ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปที่หน้าวัดประดับ
1: ตำบล
0: บางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: จะได้ไปหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ดินฟ้าอากาศนะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ย3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะ
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: นครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทเนี่ยนะ
1: เหลืองระดับน้ำเป็นยังไง
0: จะสูงขึ้นต้องเตรียมการเข้าไว้
1: เตรียมรับมือเนี่ยนะ
0: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2ระบุว่า
1: หลังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมมา
0: ในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1: โดยมีข้อมูลที่
0: สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ
0: 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขานะครับคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้เนื่องจากว่าพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยนะยังมีภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้เพื่อที่ว่างสำหรับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราว
1: เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลสู่ลงพื้นที่ตอนล่าง
0: แล้วก็ควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
1: แล้วก็จะควบคุม
0: ให้ไม่เกินบวก 18.00 เมตรนะครับ
1: เพื่อป้องกันและก็เฝ้าระวังครอบคลุม3จังหวัด
0: นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
1: เนี่ยนะ
0: รอทอกอระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ
1: น่า
0: ไม่เกิน 18.00 เมตรนะ
1: น้ำ
0: กรมชลประทานขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นดังกล่าวรวมถึงผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารยกของขึ้นที่สูง
1: เตรียมป้องกันทรัพย์สินและก็ติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการ
0: อย่างใกล้ชิดโดยกรมชลประทานจะติดตามประมาณปริมาณน้ำและบริหารการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง
1: เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
0: เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยามากที่สุดแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเขื่อนขุนด่านตอนนี้ปล่อยน้ำเต็มตะเต็มเลย
1: ขุนด่านประการชนเนี่ยนะ
0: ครับมาถึงเขื่อนที่ลพบุรีหน่อยนั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์เป็นยังไง
0: จะปรับเพิ่มการระบายน้ำสิ้นเดือนนี้นะตอนนี้ยังไม่ปรับนะคุณกิตนพงศ
1: ์วันนี้มันก็จะสิ้นเดือนแล้วเนี่ย
0: เออ29แล้วนี่พรุ่งนี้อีกวันนึง
1: วันที่1ก็หวยมาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้ว
1: น
0: ้ำก็1
1: น้ำมี1อ่ะ
0: น้องน้ำ1แต่งงานซะแล้วสิ
1: น้ำเยอะ
0: เขื่อนคุณกิตนพงศ์อยู่รอดเขาบอกเล่า90มา
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะ
0: เตรียมแผนปรับการระบายน้ำเพิ่มในสิ้นเดือนนี
1: ้
0: แล้วก็จะให้กระทบกับประชาชนทายน้ำให้น้อยที่สุด
1: ขณะที่จุดอื่นของลพบุรี
0: ก็เร่งระบายน้ำลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
1: ที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนเนี่ยนะ
0: ทีนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำที่เก็บกักและก็การระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
1: ก็พบว่าน้ำเนี่ยที่กักเก็บเอาไว้เนี่ยในอ่างเนี่ย
0: มีกว่า 891.2 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 100% ก็ 102.27โอ้โหเมื่อวานนี้92อยู่เลยนะ
1: ตอนนี้เท่าไหร่นะ
0: 102.27 มันเกินไปแล้ว
1: แล้วก็กักสูงสุดเท่าไหร่
0: 960ล้านลูกบาศก์เมตร
1: โอ้เกินไปแล้วนี
0: ่ขณะที่ยังคงมีน้ำไหลลงอ่างอยู่ตลอดเวลาเฉลี่ยวันละ 52.95 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: แล้วก็การระบายสู่ทางด้านท้ายเขื่อนเนี่ย
0: 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะ
1: อ๋อโดยช่วงนี้
0: ยังไม่มีการระบายน้ำลงสู่ท้ายอ่างนะครับในปริมาณมากเพราะจะไปส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อน
1: เนื่องจากว่าม
0: ันจะไปรวมตัวกับมวลน้ำเหนือที่ไหลมาตามลำน้ำเจ้าพระยาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นครับ
1: แล้วก็ยังคงเห็นประชาชนลงไปหาปลานะ
0: น้ำมาคนก็หาปลาสิจ๊ะประตูน้ำระบายน้ำนี่ตรงนี้เป็นปกติเหมือนเดิม
1: ระบายได้ตามปกติ
0: เนื่องจากจะมีมวลน้ำไหลมาตามลำน้ำป่าสักจากจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์ก็คาดว่าสถานการณ์ของชมประทานจังที่ท่าหลวง
0: เขาประมาณการไม่ล่วงหน้า7วัน
1: 7วันใช่ไหม
0: จะมีมวลน้ำไหลลงอ่างเพิ่มต่อเนื่องรวมแล้วก็ประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรทางเขื่อนป่าสักชลศรีก็ได้ประชุมร่วมกันกับทางสำนักงานชมประทานที่10
1: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ที่เขื่อนพระราม6ในการจัดการบริหารน้ำนะครับ
1: ก็ต้องประชุมกัน
0: ต้องขอเตือนนะฮะก็เป็นการเป็นคำเตือนนั่นแหละครับใครจะอยู่ท้ายเขื่อนก็ต้องนะเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนต้องโดนมีผลกระทบทั้งหมดนะเน
1: า
0: ะ
1: เหนือเขื่อนก็เยอะท้ายเขื่อนก็ต้องปล่อยออกมานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำนี่มันตกโอ้ฝนตก3วัน3คืนล้นอยู่แล้ว
0: จริงๆเลยไม่รู้ตกอะไรกันนักหนาเลย
1: อ
0: ่ะดูเรื่องของสายตาหน่อยสิ
1: สายตาไง
0: ยาย่าบิง
1: ยาย่าบิงเนี่ยบำรุงสายตาและดวงตานะ
0: ครับผม
1: เห็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: กินวันละครั้งเดียวตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดกับ2เม็ดเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากกิน2เม็ดเลย
1: 2เม็ดนะ
0: เหมือนกันเลยกับดีแคร
1: ์ดีแคร์
0: ก็ดูแลสายตาเหมือนกัน
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานกันดีแคร์เนี่ย
0: ใช่
1: ส่วนทางด้านของดีแคร์ใน2กระปุกก็650บาทเป็นแบบซอฟเยลนะ
0: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุกหนึ่งราคาเหมือนกับโปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล์เนี่ยราคาเดียวกัน
0: ที่ดูแลเรื่องไตนี่แหละ
1: ตับไตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไ
0: ตสำคัญเนาะระวังให้ดีนะมันขับของเสียออกจากร่างกายไปกินเค็มเยอะมันจะทำงานหนัก
1: ม
0: ันจะไตวายไม่รู้ตัว
1: ต้องระวังด้วย
0: มันยังแหมจะนอนอยู่แล้วยังจะกินอีกแล้วก็แหมไม่บรรยะบรรยังเรื่องความเค็มเนี่ยเดี๋ยวก็รีบร้อยถ้ามันหิวมากๆนี่เอาเอ้พูดไปจะหาว่าเชียร์ตัวเองอีกโกโก้ไง
1: โกโก้ชู
0: ของลุงช้างเนี่ย
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: เลี่ยมเละเละไรเลยแหละ
1: ไก่ก็น้ำร้อนนะ
0: เ
1: ยี่ยมเลย
0: ยิ่งร้อนยิ่งอร่อยแล้วร้อนๆนี่มันท้องมันอิ่มมันก็ไม่หิวหิวไม่หิวก็หลับดีสิใช่ไหมล่ะ
1: โกโก้ชูนะ
0: กล่องเดียว300นะซื้อ2กล่อง500บาท
1: 2กล่อง500
0: 2กล่องก็ได้ตั้ง30แก้วกินคืนละแก้วก็ได้เดือนนึงแต่ลุงช้างกินไม่ถึง
1: เป็นไงอ่ะ
0: 10วันแค่นั้นเล่นวันละ3แก้วเดี๋ยวทุกวันเนี้ย
1: ขยันกินเนี่ย
0: มันอร่อยอ่ะ
1: ซื้อถูกกว่าเขาอ่ะ
0: มันไม่ใช่อร่อยธรรมดานะคุณอย่าพูดดิ
1: อร่อยอร่อยเนี่ย
0: มันอร่อยเลิศประเสริฐสีนะ
1: โกโก้ชูนะ
0: ใครกินกาแฟผสมกับกาแฟก็ได
1: ้ได้เนี่ยอยู่บ้านผมผสมกาแฟอยู่แล้วที่ให้ไปนะกาแฟแล้วก็กาแฟของเราอะนะแล้วก็โกโก้ชูเนี่ยนะใส่เข้าไปโกโก้ชู
0: ครับวิทยุมีเลยเหลืออีก8เครื่องนะ
1: วิทยุทานเตอร์
0: เหลืออีก8เครื่องสั่งซะแต่หมดแล้วก็คงอีกนานกว่าจะสั่งกันทีเนี้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: เป็นเครื่องละ600อ่ะนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสดสัก2กระปุก600เหลือวิทยุ500
0: ก็พี่หมูอยู่สตูเนี่ยสั่งซื้อเมื่อวานเนี่ย
1: สั่งอะไรมาบ้างอ่ะนะ
0: สั่งไทยทิพย์โอสด2กระปุกแล้วก็วิทยุเครื่องนึงวิทยุคิดแค่500ก็พอแล้วครับ
1: ก็ประหยัดลงไปอีกก็ได้
0: ใช่
1: สั่งซื้อสินค้าในรายการกัน
0: ขอบคุณเจ้าภาพนะฮะที่โทรหาลิเกแหมต้องหาวันเดียวกันก็ไม่รู้เนี่ย
1: โอเลชาติรักเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวที
1: ่
0: เดี๋ยวให้สอนรามไปแทนแล้วกันนะที่เราติดแล้วเนี่ย
1: สอนรามได้พอเทศได้เนี่ยนะ
0: เดี๋ยวให้ก็ไปแทนเราติดแล้วนะ13อ่ะ
1: 13เมษายนนู่นวัดบางกวยท่าวงลพบุรีไปชมกัน
0: วัดรัมพารามอ่ะนะ
1: ไปดูกัน
0: ที่มีตัวหมูกาไก่เลยต ั้งแต่ประตูวัดเข้าไปเขาเป็นนักสัตว์ใช่ไหมนักสัตว
1: ์นับพศเข้าไปเลย
0: นับเดินนับไปเลยชวดเป็นหมูฉลูเป็นห่านฐานเป็นเงาะทองอีกเก้งมะเร็งเป็นอะไรมาพวกเนี้ย
1: โอ้ยนี่มันของเขมรแล้ว
0: ไปอ้าวเหรอโถรามคำแหงมุ่งหน้าศรีนครินทร์ยังอ่วมอยู่นะแม่นะ
1: เป็นยังไงชาวบ้านเนี่ย
0: แห่รถออกไปจอดบนสะพานหนีน้ำท่วมมาสิ
1: ยังไงจอดไว้ก่อนนะนะ
0: ครับ
1: หนีน้ำ
0: รถไฟฟ้าเนี่ยตอนนอนไปจะเป็นขยะเลยทีเนี้ย
1: โอ้ต่อไปเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมรถเสียหายหลายคันเนี่ย
0: ครับ
1: เยอะเลย
0: ต้องหันกลับมาขับรถสันดาปกันเหมือนเดิมแล้วนะ
1: ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะ
0: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณถนนรามคำแหง
1: มุ่งหน้าถนนศรีนครินทร์
0: เพราะว่าหลายจุดมีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนยานพาหนะบริเวณข้ามแยกรามคำแหงมุ่งหน้าถนนศรีนครินทร
1: ์ประชาชนจำนวนมากต้องนำรถยนต์รถจักรยานยนต
0: ์รวมถึงรถยกแล้วก็รถสไลด์ขึ้นมาจอดไว้บนสะพาน
1: ก่อนจะเดินเท้าลงสะพานเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ต้องกลัวรถหายแล้วก็ไปฝากไว้บนสะพานดูทางด่วนไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าหากนำรถลุยน้ำจะได้ความเสียหาย
1: นั่นสิ
0: ก็เป็น
1: ลุยน้ำนี่
0: ครับผมว่าตอนนี้ไม่มีจังหวัดไหนไม่เหลือแล้วนะโดนหมดนะ
1: ท่วมถึงหลังคาเนี่ย
0: นี่ก็บ้านเล้านี่ก็หลุมข้าวเนี่ยนะบ้านมีเนี่ยนะโคกสำโรงเนี่ยนะ
1: น้ำก็มีนะ
0: ครับ
1: น้ำท่วมนี่แหละ
0: แต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้นครนายกน่าเป็นห่วงครับ
1: จังหวัดนครนายกก็น้ำเยอะเนี่ย
0: ว่ากันว่าเนี่ยเมืองนครนายกไม่เคยน้ำท่วมจะโดนท่วมแล้วนะปราจีนบุรีเนี่ยนะ
1: นาน
0: พี่น้องที่ปทุมธานีหวั่นจะซ้ำรอยปี54เพราะว่าคลองระพีพัดทะลักถนนละ
1: อ้าว
0: เล็งวางบิ๊กแบ็ก300ใบเลยนะครับ
1: อ้าวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย
0: ใครไหมพี่แจ๊ดเหรอพี่แจ๊ดเหรอ
1: แจ๊ดบิ๊กแจ๊ดเนี่ย
0: ที่บริเวณประตูน้ำปากคลองส่งน้ำ5ซ้ายหมู่16ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงปทุมธานีท่านวสินวงนาคนายกอบต.คลอง5นี่เป็นอะไรกับนักร้องเราที่เคยเป็นนายกอ่ะ
1: อ๋อนักร้องเนี่ยนะ
0: ฝึกอีกแล้วนะเรา
1: เอกพจน์นะ
0: เอกพจน์อ่ะ
1: นี
0: ่ตอนนี้เขาตอนนี้ก็รู้สึกว่าจากำลังสอบสวนเรื่องคดีทุจริตอะไรอยู่นะ
1: อันนี้อัศวินวงนาคเนี่ยนะ
0: คงไปยากกันแหละนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันตระภัยแล้วก็นำบิ๊กแบ็กมาวางแนวกั้นน้ำบริเวณช่องคลอง5ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ครับ
1: ก็วางเอาไว้เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเนี่ย
0: เป็นการก่อสร้างทำให้น้ำจากคลองระพีพัฒน์ทะลักเข้าท่วมจนชาวบ้านตำบลคลอง5วันว่า
1: น้ำจะไหล300เหมือนปี54นะ
0: ท่านนายกบอกว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดคันดินพังในอุทกภัยปี54
1: ส่งผลกระทบต่อน้ำท่วมมาดิ
0: ในพื้นที่คลองหลวงอบต.คลอง5จึงรีบนำถุงบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวกั้นป้องกันจำนวน300ใบ
1: เพื่อรองรับการระบายน้ำจากกรมชลประทานเนี่ย
0: ก็อย่างชาวบ้านยังมีความกังวลกันอยู่นะ
1: เนื่องจากว่าเป็นไงแม่น้ำจากป่าสักเนี่ย
0: เขาผันน้ำจากป่าสักอะ
1: ออกมา
0: ระบายน้ำยังไม่มีความชัดเจนนักแต่เขาระบายสิ้นเดือนแล้วนายก
1: เขาก็ต้องระบายก็วันนี้ก็เริ่มระบาย
0: แล้วนะวันนี้ก็เริ่มแล้ว
1: เตรียมการการ
0: เตรียมกันให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงบรรยายจากรายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมูน
0: ี่ที่กังกระจานครับต้องคอยจับตาดูเพราะระดับน้ำวิกฤตแล้วนะครับ
1: เยอะไหมเรานะ
0: 95.57% ของความจุครับ
1: โอ้
0: จับตามองเขื่อนแก่งกระจานนะ
1: จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะ
0: ก็เมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ริมแม่น้ำเพชรบุรีเตือน5อำเภอเฝ้าระวังกันด้วย
1: เพชรบุรี
0: นะครับบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีทางผู้ว่าเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าป้องกันภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยทั้งชนระทมชนระบทานเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานครับ
1: ที
0: ่หลังจากมี SMS แจ้งเตือนตุ้งตุ้ง
1: ที่เข้ามาทางโทรศัพท์เนี่ยนะ
0: เราได้รับเนี่ย
1: พื้นที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะ
0: ทันได้อ่านเลยดับซะแล้ว
1: หายไปแล้ว
0: พื้นที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายาง
1: อ
0: ำเภอบ้านลาดประมาระวังนะประมา
1: อำเภอบ้านแหลมเนี่ยนะ
0: บ้านเมืองเพชรบุรี
1: อ
0: ำเภอบ้านแหลมให้ระวังกันเข้าไว้นะครับ
1: ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
0: เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
1: มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่678.564ล้านลูกบาศก์เมตร
1: คิดเป็น
0: 95.57%ก็ยังอยู่ระดับวิกฤตนะ
1: ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: และก็ได้อย่าได้ตื่นตระหนก ตกกระจาย
1: โอ้เขาค่อยๆได้ยังไง
0: ค่อยๆเตรียมไว้ค่อยๆเนี่ยอย่างร้อยเนี่ยมีเลยคือหนึ่งก็คือไฟฉายเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องตัดไฟแน่โทรศัพท์ชาร์จแบตให้เต็
1: ม
0: power bank ชาร์จแบตให้เต็ม
1: มีเทียนไขบ้างนะ
0: เทียนไขไปฉายเทียนไ
1: ข
0: วิทยุ
1: เอาไว้ฟังด้วย
0: ไว้ฟังข่าวใช่ไหมล่ะ
1: เราก็รายงานอยู่ตลอดเนี่ย
0: ครับเอาไว้เตรียมการไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วไปเร็วหรือจะมาเร็วไปช้าเดือดร้อนกันทั่วล่าทุกจังหวัดโดนหมดแล้วก็ขอบคุณกู้ภัยจากจังหวัดสุโขทัยนะครับยกขบวนลงมากรุงเทพเลย
1: มาช่วยกัน
0: มาช่วยคนในกรุงเทพช่วยเสร็จแล้วก็รีบกลับนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: น้ำเหนือมาอีกแล้วครับ
1: น้ำเหนือก็มา
0: สุโขทัยก็จะอ่วมอรไทยหรือเปล่า
1: โอ้กู้ภัยของเรานี่ช่วยเหลือคนได้ตลอดนะ
0: ครับเพราะตอนเนี้ยถนนสายกำแพงเพชรนครสวรรค์เนี่ยข้ามถนนแล้วน้ำอ่ะ
1: น้ำมันเยอะนะ
0: ครับจากตากนี่ก็ลอยละลอยละลิ้วไปแล้วตากมาแม่สอดอะไรเงี้ยนะนะครับ
1: อ้าวช่วยคนไทยไว้ก่อนนะกูภายไม่ต้องไปเขมรนะ
0: ครับไม่ต้องไปช่วย
1: ไปเลย
0: ช่วยไทยกับลาวพอแล้ว
1: เขายิ่งตำหนิว่าไม่ไปช่วยเขาบ้าง
0: เนอะอยุธยาเนี่ย7อำเภออย่างหนักๆเลยนะชาวบ้านรอบเกาะเมืองโดนหนักนะในตัวเมืองนะ
1: สัปดาห์เดียวน้ำขึ้นพวดเท่าไหร่อะ
0: สองเมตรนะ
1: โอ้ขยันขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ร้านเฮียแดงผมเป็นไงมั้งไม่รู้เนี่ย
1: เห็ดแดงไหนอ่ะ
0: ตลาดกระผมไง
1: อ๋ออยู่ในนั้นไงน่ะ
0: ร้านดีอย่างเงี้ยนะร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกนันดิเรก
1: โอ้มี
0: ร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัย
1: อุทัยเนี่ยนะ
0: คุณช่วยโอสถตลาดวังน้อยเป็นยังไงบ้างเล่าหมอช่วย
1: น้ำจะท่วมไหมแล้วน่ะ
0: เออร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจะดีเป็นยังไงไม่น้ำท่าจีนไปถึงไหมเล่า
1: เป็นห่วงกัน
0: นี่รายงานจากพระนครศรีอยุธยาล่าสุดสถานการณ์เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วล่ะ
1: โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำ
0: ลำคลองหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ประกอบกับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
0: ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้น
1: จนถนนภายในชุมชนหลายแห่งเนี่ย
0: เริ่มถูกน้ำท่วมบางจุดเนี่ยถูกตัดขาดเลยนะ
1: ถนนขาดจากถนนเลยเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: เจ็ดอำเภอประกอบด้วยเสนา
1: อำเภอผักไห่อำเภอบางบาน
0: อำเภอบางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: อำเภอบางปีนอำเภอบางปะหัน
0: รวมแล้ว95ตำบลครับ
1: 479หมู่บ้าน
0: 20ชุมชนและ2173ครัวเรือน
1: ก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะ
0: จากสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะในพื้นที่อำเภอเสนานี่เสียชีวิตไปแล้ว1ราย
1: มีรายงานบอกเสียชีวิตแล้ว1ราย
0: ผู้สื่อข่าวแล้วก็สอดรู้สอดเห็นไง
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบโดยบริเวณรอบเกาะเมืองพระนครเนี
0: ่ยเป็นนักข่าวนี่ไม่ได้ต้องหาข่าวนะเดี๋ยวนี้พี่ต้องไปหาแล้วชาวบ้านเขาถ่ายรูปส่งมาแล้ว
1: นั่นสิน
0: ักข่าวก็มีหน้าที่วิเคราะห์ข่าวนะ
1: โอนหาข่าวนี่เหนื่อยไม่เหมือนกับอ่านนะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนผมเคย
0: ไปเล่าให้เขาฟังเลยรถชนหมาตายคนมุงดูกันต้องไม่หมดนะไอความสอดรู้สอดเห็นความเป็นนักข่าวไง
1: อยากจะหาข่าว
0: ขอทางนะครับขอทางนะครับ
1: เป็นอะไรก็ได้มาเมียเขาบอกตายสองศ
0: พเป็นอะไรอะคนตายแล้วผมเป็นผัวเขาครับเนี่ย
1: คนแหวกให้เข้าไปดูเลย
0: เข้าไปดูอ้าวหมาแม่ลูกอ่อนบัตโธ
1: อายคนมองมาที่ผมคนเดียวเลยนะ
0: แล้วไอเจ้าพวกมูลนิธิเขาว่าไงนะ
1: ผมก็จะหนีออกแหวกคนออกไปนะ
0: มูลนิธิบอกให้หลบทางให้ผัวหมาหน่อย
1: โอ้ถ้ากระนั้นผมเลิกหาข่าวเลยอ่านข่าวก็คุณสบายใจกว่า
0: ตำบลท่าวาสุกีนะครับเป็นชุมชนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว
1: ริมแม่น้ำริมคลองเมือง
0: ก็เป็นคลองที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงนะครับ
1: บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมกันหลายสิบหลังคาเรือน
0: ขณะที่ถนนภายในชุมชนถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถใช้รถสัญจรไปมาได้ตามปกตินะครับ
1: นี่ต้องเดือดร้อนกันนะนะ
0: ครับ
1: ต้องดูแลกัน
0: มีข่าวแว่วๆว่าลุ้นกันตอนนี้นะที่กรุงเทพเนี่ย
1: เป็นไง
0: เอ้ารัฐบาลจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 นะคุณพระดอนบอกรับครม.อาจจะเคาะช่วยรถจมน้ำก่อนนะ
1: ช่วยจมน้ำก่อนนะ
0: ครับผม
1: รถจมน้ำเยอะเลยนะ
0: ใช่
1: ไม่รู้ผมว่าเป็นหมื่นแล้วมั้ง
0: แล้วก็เนี่ยไฟช็อตคาป้ายรถเมล์ริมถนนวิภาวดีทหารเดินมาแล้วเดินมาเห็นเลยเธอมานั่งแล้วก็ล้มตึ้ง
1: อ้าว
0: กู้ชีพทำ CPR ให้แต่ก็ไม่เป็นผลนะ
1: ไฟช็อตไฟรั่วเนี่ย
0: ครับ
1: แหมอันตรายตายเยอะเลยเนี่ย
0: กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตรับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้หญิงถูกไฟช็อตบริเวณป้ายรถเมย์ด้านข้างอนุสาวรีย์แห่งชาติฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตคูคตเนี่ย
1: ปทุมธานีนี่แหละ
0: ไปตรวจสอบกันหน่อย
1: ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง
0: ก็นอนแน่นิ่งหมดสติอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยช่วยกันทำ CPR ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
1: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเ
0: ด้และหมอกระสุดยื้อชีวิตเสียชีวิตในเวลาต่อมาชื่อว่า
1: อะไรนะ
0: นางสาวพิมพ์วรรณอายุ54ปีครับ
1: เป็นคนลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนี่
0: ครับผม
1: ไฟดอททอดเสียชีวิตเลย
0: ครับผม
1: น่าสงสารนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตระบุว่าเดินทางมาจุดเกิดเหตุเพราะว่ามีทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
1: ได้ไปตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
0: ทหารผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า
1: ผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: เดินมานั่งพักที่ป้ายรถเมล์แล้วก็จะถูกกระแสไฟดูดหมดสติ
1: ไม่น่ามานั่ง
0: ทางทหารก็รีบไปตัดไฟแล้วก็โทรศัพท์แจ้ง
1: ขอความช่วยเหลือ
0: เนี่ยทหารเป็นได้หลายอย่างนะ
1: นั่น
0: เป็นช่างไฟก็ได
1: ้
0: เห็นไหมล่ะ
1: เป็นได
0: ้ครับ
1: ดูแลปกป้องประเทศไทยได้เนี่ย
0: ดูแลตาอีกต้องโปรมิออยดูแลสายตาต้องยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดบรรเทาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอเอายามากิน
1: ยากิน
0: แล้วก็กิน
1: ปลากินนกของเรา
0: ได้เลย
1: นั่นสิ
0: ปุกหนึ่งตั้ง60เม็ดนุ่น300บาท
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: ไปซื้อกับตัวแทนก็ได้ซื้อกับผมนี่ต้องซื้อ2กระปุกนะ
1: 2กระปุกก็600
0: ไม่เสียค่าส่งหรอก
1: นั่นสิ
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งเหมือนกับน้ำมันงาดำเลย
1: แถมให้เหมือนกัน
0: กระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมอแก๊ปจะไปตีก๊อปแต่มันไม่ปวดไง
1: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: กระดูกมันแห้งเอางาดำไปเคลือบกระดูกเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันก๊อปแก๊ป
1: ใส่หมวกแก๊ปเนี่ยนะ
0: เพราะว่ามันแห้งเพราะว่ามันเสื่อมมันผุมันพรุน
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องกิน
1: ทางด้านของ
0: ไทย
1: แคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500
1: ไทยแคลพัดใน2กระปุก500 4กระปุก 1,000
0: แถมให้กระปุกด้วย
1: เขาแถมให
0: ้ถ้ามันปวดก็กินคู่กับไทยทิพย์โอสถ
1: ได้เลย
0: ถ้ามันไม่ปวดก็กินคู่กับงาดำ
1: ได้เลย
0: มันไปด้วยกันน่ะนะรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหาลุงช้าง0812901691 ครับหรือจะเป็นเรื่องของกาแฟอะไรเงี้ย
1: กาแฟเราก็มี2สูตรด้วยกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: กาแฟลิซ่า M หรือจะเป็นกาแฟลิซ่า M โกก็ได้
0: ใช่
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่น
1: สดชื่นทั้งวันเนี่ย
0: ทั้งวันเลย
1: รับประทานกัน
0: เดี๋ยวผมอ่านข่าวยังไม่จบแล้วผมจะโทรกลับนะครับ
2: จ้า
0: ครับผม
1: เสียงแจ๋วเชียวนะ
0: ถ้าผมถ้าประแช่มรับทีกันผมจะต้องรับเองหน่อยนึง
1: อ๋อ
0: เพราะประแช่มความสามารถไม่เพียงพอรับทีหลายคนได้นะ
1: ไอ้ที่เขาสามารถมีก็เยอะ
0: เออ
1: จ้าแต่ความสามารถ
0: สุดๆแอบนิดเดียวไม่ก็ว่าแอบปุ๊บผัวจ๋าเลย
1: ความสามารถของเขา
0: คนอะไรทำให้ผัวกลัวได้ว่าจะมีเกียรติใครแล้วนะเนี่ย
1: เอาเรื่องของน้ำเรื่องของไฟเนี่ย
0: เอาเรื่องของเรื่องของไปรษณีย์เขาหน่อย
1: ไปรษณีย์ว่าไง
0: ไปรษณีย์บอกว่าแม่หลายจังหวัดนะตอนนี้ประสบปัญหาฝนตกก็ต้องแจ้งเลยสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่หลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของขนส่งแล้วก็นำจ่ายสิ่งของนะขอแจ้งพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการนำจ่ายล่าช้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็กรุงเทพและปริมณฑลก็มีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการภาคพื้นที่ภูมิภาคก็มีภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันตกนะครับเจ้าหน้าที่นำจ่ายจะเร่งนำสิ่งของให้ถึงมือผู้รับโดยเร็วและก็ปลอดภัยที่สุดเมื่อเส้นทางคลี่คลายแล้วขออภัยในความไม่สะดวกมานะที่หนีนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราประกาศชื่อปน.ไปแทบทุกปน.เลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็บอกไป
0: ครับ
1: เพราะบางทีมันก็น้ำท่วมลำบาก
0: ใช่หลายๆสถานที่โทรมาเมื่อไรจะได้รับสักทีเล่าน้ำมันท่วมอย่างฟอกัสเนี่ยทางโรงงานส่งมาบอกผมส่งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มันไม่ถึงเพราะว่าน้ำมันท่วมนี่แน
1: ่น้ำมันท่วมการขนส่งก็ลำบากกันนะ
0: อีตอนผลิตก็เจอปัญหาเรื่องผึ่งแดดไม่แห้งอีก
1: นั่น
0: ฝนมันตกตลอดอุณหภูมิมันชื้นไงเดี๋ยวคุณภาพมันยังไม่ดีพอผลิตไปแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะมาอยู่ตามร้านขายยาสังเกตร้านขายยาเดี๋ยวนี้จะมี ติดแอร์บางกรมอนามัยเนี่ยก็บังคับให้ติดแอร์เลย
1: ร้านขายยาเนี่ย
0: ครับพี่น้องอยู่แถบแฟลตคลองจันเนี่ยครับเรือไม่พอใช้ประชาชนรอนานเป็นชั่วโมงนะจะเดินทาง
1: ก็ลำบากนะ
0: น้ำถุงอกนะครับที่แฟลตคลองจัน
1: หลังคารถเห็นแค่หลังคาร
0: ถเนี่ยโผล่มาแต่หลังคาหมดครับทีเนี้ยวินาศสันตโลแน่นอนนะ
1: อ
0: ีกคนละ10,000-20,000ผมว่าไม่พอนะรถแต่ละคันนะผมว่าซ่อมเป็นแสนนะครับ
1: แล้วจะต้องรถยกรถสไลด์ไปอีกนะ
0: ครับ
1: เหยียดทั้งงานเนี่ย
0: ที่หาดใหญ่ยังซ่อมไม่เสร็จเลยเนี่ยมาปีนี้เอาอีกแล้ว
1: ต่อไปก็รถมือสองก็ลำบากนะท่วมด้านรถท่วมน้ำทั้งนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ขนขากันแล้วประกันน้ำไม่ท่วมไม่พลิกคว่ำผมไม่เชื่อใครแล้วตอนเนี้ย
1: เป็นไง
0: ซื้อใหม่ป้ายแดงเลยราคาก็ไม่แพงกันเท่าไหร่หรอกใช้เงินดาวถูกกับรถมือสองอีก
1: ครับ
0: รถไฟฟ้าตอนนี้คิดไว้นานๆหน่อยนะเพราะไฟฟ้ากับน้ำไม่ถูกกัน
1: โอ้
0: ใช่ไหมเล่า
1: เดี๋ยวจะช็อตเข้า
0: ครับเอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ
1: นั่นสิว่ากันไป
0: โคราชก็แจ้งแล้วเนี่ยเขื่อนก็เต็มแล้ว
1: ของน้ำเนี่ยนะ
0: ครับนี่เขาชาร์จรถเก๋งจอดชาร์จไฟไว้เป็นไง
1: รถเก๋งไฟฟ้า
0: เพลิงลุกชนเผาวอดหมดทั้งรถทั้งบ้าน
1: เออ
0: หาขอค่าเยียวยา
1: แล้วเป็นไง
0: ผลตรวจพื้นพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดจุดต้นเพลิงนี่คืออะไร
1: อ้าว
0: ใครจะเป็นคนจ่าย
1: ไม่ทั้งรถไม่ทั้งบ้านเนี่ย
0: ครับ
1: ขอนแก่นนู่นน่ะ
0: นี่ขอนแก่นนี่
1: เออ
0: นะครับเอาเอกสารไปร้องเรียนเกิดเพลิงไหม้บ้านพักแล้วรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายราคาประเมินก็6 ล้านกว่าบาท
1: โอ้แพงเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ผ่านไป3 เดือนยังไม่ได้รับข้อสรุปชัดเจนในเรื่องของการรับผิดชอบความเสียหาย
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: เอารถตัวเองเสียบปลั๊กที่บ้านตัวเองหรือเปล่าม
1: ันแล้วก็ไหม้บ้านไหม้รถอ่ะ
0: ครับใช้มาได้10 เดือนไปแล้วเรียบร้อยครับเอาก็นี่เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าในขณะนี้นะครับ
1: ไฟฟ้านะ
0: ครับ
1: มันก็เป็นได้อ่ะนะ
0: โอ้นั่นสิ
1: รถไฟฟ้า
0: ครับที่ตากที่จังหวัดตากเป็นไงตากหนักนะน้ำท่วมน้ำป่าหลากโรงเย็นในลอยไปกับกระแสน้ำเนี่ยป้องกันภัยส่งอะไรอ่ะคอลบอร์ดแคทเหมือนที่เราได้รับกันเมื่อวานเนี่ย
1: แจ้งเตือน
0: นี่ลอยตรงเด้งตรงเต็งไงโรงเย็นอ่ะนะ
1: มีตะโรงหรือไง
0: ในโรงมีอะไรบ้างไม่รู
1: ้ไม่ห่วงศพเลยครับโรงหนีศพไปแล้ว
0: ศพเอ้ยไปก่อนนะ
1: เออ
0: ไม่เสียปลั๊กไม่ได้นะไฟช็อตตายสะเบล
1: อ
0: กาบ้าเรือนประชาชนที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้านี
1: ่
0: สร้างความเสียหายนี่กว่า20 หลังคาเรือน
1: มีหมู่4หมู่8หมู่9เนี่ยนะ
0: ครับถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายขนาดหนักนะ
1: เ
0: บื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ความช่วยเหลือกลุ่มปอบางโดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน
1: นี่อันนี้ปัญหา
0: เพราะไฟฟ้ามันดับมันไม่สามารถผลิตออกซิเจนได้
1: แล้วจะทำยังไงเนี่ย
0: สถานการณ์ปัจจุบันด้านน้ำยังทรงตัว
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: บูรณาการกันเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยในพื้นที
1: ่เออ
0: เวลา12:12 นคอนบอร์ดแคสแจ้งเตือนจังหวัดตากหลายพื้นที่ฝนตกหนักสะสม
1: เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลาก
0: น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลแม่ท้อตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตาก
1: ตำบลพะว
0: อตำบลแม่ละเมาตำบลแม่สอดตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าย
1: กของขึ้นที่สูงให้หมดนะ
0: เคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มปอบางติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: เนี่ยเขาก็เป็นห่วงกันเนี่ยนะ
0: มีความรุนแรงขนาดน้ำพัดอารมณ์เย็นลอยไปกับน้ำอ่ะ
1: ลงไม่ห่วงศพแล้ว
0: ในพื้นที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะมันลายจริง
1: ๆลงยังหนี
0: ทำเป็นบางขามเมื่อปีที่ปี54
1: เป็นไงอ่ะ
0: องซีเมนต์รูปไม่ใช่เล็กๆเลยนะลอยน้ำน่องแนงน่องแนงน่องแนง
1: ของที่บ้านมี5 ลูกหายไปหมดเลย
0: ไม่ไปตามเก็บเลยใช่ไหม
1: หายขายไปเลย
0: ยกมือบายบายไปโชคดีเธอโอ่งเอ้ย
1: โอ่งลอยน้ำหนีเจ้าของไปแล้ว
0: อ้าวงานกฐินหน่อยลุงโชเล่
1: อ้าวเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: จะเป็นกองละ100กองละ 5,000 พันอะไรก็แล้วแต่ออกลงทานติดต่อกับทางวัดได้ทุกวัดเนี่ยนะวันที่31 ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31 ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1 พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่สำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1 พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทและนี่ก็วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยง
0: ตำบลใบวัดคุณตงใบ
1: วันตำบลและอำเภอปากหายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาตำบลพรหมมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: ทั้งหมดทั้งปวงนะครับทุกวัดเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะแล้วก็ซื้อถ่ายทิปโอสถกับเราเนี่ยเราก็จะนำไปทำบุญกระปุกละ5บาท
1: กระปุกหนึ่งเราขาย300
0: คืนบริษัทไป295
1: ครับเหลืออีก5บาท
0: นี่ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับ
1: หลวงเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีนะ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนเนี่ย
0: เขากำลังน้ำท่วมกันเดือดร้อนชาวบ้านไอ้ขบวนการค้ายาเสพติดก็ยังไม่ยุมหยุดเลยนะ
1: มันยังไงกันอ่ะ
0: นี่โดนฆ่ามายังไงไม่รู้โดนตำรวจจับได้ยึดยาไอ้ซุกปุ๋ยขี้ไก่ครึ่งตันน่ะ
1: ลำเลียงส่งภาคใต
0: ้มูลค่านี่เป็นพันล้านเลยนะ
1: นี่ขนยาไอ้ยาบ้าไง
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
1: สกัดจับขบวนการค้ายาข้ามชาติ
0: ยึดยาไอ้ล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันครับ
1: คนขับว่ายังไง
0: สารภาพเตรียมไปส่งพักที่นนทบุรีแล้วก็ส่งต่อไปยังภาคใต้ปลายทางหาส่งไปภาคใต้คาดว่ามูลค่านี่มันต้องขึ้นไปอีกประมาณพันล้านเนี่ย
1: เป็นพันล้านบาทเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวดิ
1: อำนาจเจริญเนี่ยนะ
0: ครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
1: จับกลุ่ม
0: จับกลุ่มในก้องฟ้า
1: ในก้องฟ้าบุญสิริเนี่ย
0: เป็นคนจังหวัดชัยภูมิพร้อมตรวจยึดของกลางยาไอซ์ได้500กิโลกรัม
1: รถบรรทุก1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง
0: ปุ๋ยขี้ไก่เป็นพยานด้วยเปล่าเนี่ยซึ่งจับกุมได้บริเวณริมถนนชยางกูลก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่10ตำบลโนนหมากแท่ง
1: อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: ตั้งแต่ตอนเที่ยงวันของเมื่อวานก่อนนั่นแหละครับ
1: การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
0: เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าได้มีราษฎรชาวลาวติดต่อว่าจ้
1: าง
0: ให้สายลับผ่านมาทางไลน์โดยติดต่อใช้ชื่อว่าสิงโตว่าจ้างให้สายลับเนี่ยลำเลียงยาเสพติดจากเขตพื้นที่แนวชายแดน
1: ไปส่งให้กับลูกค้า
0: ในพื้นที่ตอนในโดยให้สายลับเนี่ย
1: ทำหน้าที่
0: เป็นคนขับรถสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี
1: ้อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็วางแผนร่วมกับสายลับ
0: อำพรางตัวไปกับสายลับในการขับรถไปสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติด
1: จนกระทั่งชาวลาวเนี่ย
0: ไปแจ้งสายลับไปขับรถมารอในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
1: แล้วก็ให้สายลับเนี่ยขับรถนำสำรวจเส้นทาง
0: จากมุกดาหารผ่านเลิงนกทายโสธรผ่านอำนาจเจริญ
1: เข้าไปยังจุดหมายปลายทางที่จังหวัดนนทบุรี
0: พอถึงในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่ทราบแน่ชัดว่าม
1: ีการใช้รถบรรทุก10ล้อ
0: ในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดก็สกัดจับรถบรรทุก10ล้อคันดังกล่าว
1: ขอตรวจค้นจับกุมในครับ
0: ก็จับกุมนายก้องฟ้าบุญสิริพร้อมด้วยของกลาง
1: ยาไอ500กิโลกรัม
0: เบื้องต้นผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวลาวเป็นจำนวนเงิน
1: 300,000 บาท
0: เพื่อการขนยาไปส่งต่อในพื้นที่นนทบุรี
1: แล้วก็จะมีการจำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยนะ
0: จะลงไปภาคใต้ต่อหนึ่งแล้วก็ส่งไปต่างประเทศ
1: มูลค่าที่จะส่งเนี่ย
0: ก็ได้เบื้องต้นเนี่ย120ล้าน
1: แต่ถ้าไปส่งมูลค่าต่างประเทศเนี่ย
0: พันล้านเลยครับ
1: เป็นพันล้านบาทเนี่ย
0: ครับ
1: ยาไอเนี่ย
0: ยาไอเนี่ยเป็นไง
1: จับได้เยอะ
0: ไอ้ข้างบ้านผมก็ขายไอไม่เห็นตำรวจมันจับเลยนะ
1: ทำไมอะนะตำรวจไม่รู้อ่ะมั้ง
0: รู้
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ไอแปลว่าน้ำแข็งมันขายน้ำแข็งไง
1: อ๋อขายน้ำแข็ง
0: เออ
1: ไม่ใช่ยาไอนี่
0: ใช่
1: โอ้
0: ที่เดี๋ยวข่าวนี้นี่บางบ่อส่งข่าวมาเนี่ย
1: ว่าไงอ่ะนะ
0: ที่ครั้งของด่านบางบ่อนี่ฟังเราอยู่ตอนเนี้ยนะเดือดร้อนหนักเพราะว่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อระบายแก้น้ำท่วมซ้ำซากไม่
1: ม
0: ีนะครับ
1: น้ำท่วม
0: นะครับ
1: ไม่มีเรื่องสูบน้ำ
0: ไม่มีเครื่องสูบน้ำ
1: สูบแล้วจะไปทิ้งไหน
0: นั่นน่ะสิเน
1: า
0: ะ
1: ท่วมกันทั่วเน
0: ี่ยสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบ่อและคลองด่านว่า
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำระบายไม่ทัน
1: เนื่องจากในบางจุดเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีเครื่องมือระบายหรือว่าระบบสูบน้ำมีไม่เพียงพอ
1: ในการระบายน้ำออกจากพื้นที่เนี่ยนะ
0: ผมเดือดร้อนครับเจ้านาย
1: น้ำท่วมขังอย่างงี้เน่าอ่ะนะ
0: เน่าสิ
1: เป็นเดินผ่านไม่ระตีเปื่อยนะ
0: ข
1: าเป
0: ื
1: ่อยอยู่กันนะ
0: ใครท้าเป็นผมเป็นแผลอยู่ไปลุยน้ำนะ
1: เดี๋ยวไปเจอโรคฉี่หนูยุ่งอย
0: ่
1: าง
0: ฉี่นายกไม่เป็นไร
1: ฉี่หนู
0: เอาเห็นใจนะพี่น้องบางบ่อนะครับ
1: ก็ทั่วประเทศนะที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงกัน
0: กวางป่าเขาใหญ
1: ่เป็นไง
0: ถูกน้ำป่าซัดลอยกลางกระแสน้ำเจ้าหน้าที่พยายามช่วยแต่ก็ต้านไม่ไหวนะ
1: กวาง
0: ลอยน้ำมานะครับเมื่อวานตอนเย็นเนะเกิดเหตุระทึกในพื้นที่บ้านท่ามะปรางเส้นทางกลับบ้านคลองเพน
1: ตำบล
0: หมูสี
1: อำเภอปากช่อง
0: นครราชสีมา
1: โคราชเนี่ยนะ
0: มีคนก็บันทึกภาพกวางป่าจากเขาใหญ่
1: ถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปในลำน้ำ
0: ก่อนจะถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดลอยไปตามเส้นทางน้ำนะครับ
1: มันก็ลำบากมันก็เนาะ
0: โดยน้องแหม่มบ้านคลองเดือ เป็นผู้บันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได
1: ้เอ๋ยให้เห็นภาพ
0: กวางป่าตัวหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายพยายามจะเอาชีวิตรอด
1: ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วก็รุนแรงเนี่ย
0: ก็พยายามว่ายนะดิ้นรนทุรนทุรายไปตามเกาะนู่นเกาะนี่ตามภาษาของน้องกวางเขานั่นแหละ
1: แล้วก็กระแสน้ำก็พัดล่างไปไหลไปตามน้ำตามเส้นทางอย่างต่อเนื่อง
0: คนก็ไม่ได้ใจดำก็พยายามจะไปช่วยเหลือน้องกวางแหละ
1: ไปช่วยมันก็ลำบาก
0: แต่กระแสน้ำมันเชี่ยวขนาดนั้นเน
1: ี่
0: ย
1: น้ำมาไหลแรงด้วย
0: ก็ไม่รู้ชะตากรรมน้องกวางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวไม่รู้จะว่ากันยังไง
0: พัดลอยไปเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะรอดไม่รอดขอให้น้องเขารอดเถอะ
1: นั่นสิ
0: เวลาหมดแล้วลุง
1: ลำลาแล้วนะ
0: แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอยู่แถวๆหน้าวัดประดับก็คอยพบกับพี่บิดาเขานะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะพรุ่งนี้ไปแน่นะ
0: ขอบคุณมากครับแม่เผื่อแป๊บเดียวไป10 20กล่องเลยเนาะ ไอ้โกโก้นี่ขายดี
1: โกโก้ชูนะสั่งซื้อก็ได้เลย
0: กล่องที่สองยังไม่หมดเลยฉันกลัวมันจะหมดแล้วฉันสั่งซื้ออีกแล้วมันอร่อยเลิศประเสริฐศรี
1: ดีแล้วล่ะเขาเรียกเขาเตรียมการไว้
0: ใช่พอดื่มแล้วมันนึกว่าจะเบาหวานขึ้นเห็นมันหวานไงมันไม่ใช่น้ำตาลมันสุกโรส
1: เราไม่ได้มีน้ำตาลใส่นะ
0: วิทยุเหลืออีก8เครื่องนะจ๊ะแม
1: ่สั่งซื้อกันได้นะ
0: 0812901691โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: มาแล้ว
11: ที่กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6อยู่ที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์สักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
14: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กรมชลประทานได้พิจารณาทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือและพื้นที่ตำบลท่าหลวงตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลจำปาและตำบลท่าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงตลอดจนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามมาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมชาติไทยแชมป์6สมัยติดต่อกันลงสนามพบกับมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยและนับเป็นแมตช์ล้างตาหลังไทยแพ้มาเลเซียมาในประเภททีมชุดชายโดยทีมเดี่ยวไทยประกอบด้วยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอซึ่งก็ช่วยกันฟาดได้อย่างยอดเยี่ยมแก้แค้นมาเลเซียได้สำเร็จชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์15ต่อ9และ15ต่อ8ทำให้ทีมเดี่ยวชายของไทยคว้าแชมป์ไปสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากประเภททีมชุดหญิงโดยตะกร้อไทยยังเหลือลุ้นอีก1เหรียญทองในประเภททีม4คนหญิงซึ่งจะแข่งขันวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ระดมกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขนย้ายสุกรกว่า600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสากขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดยกำลังพลจิตอาสาได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับปศุสัตว์ของเกษตรกรจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นการปฏิบัติครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์และพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด 11 โมง กับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 085-517-9025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัค

0: และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: ้าไม่มีขายเสียงร้องของคุณสนธิสมมาตรนะคะจะว่าไปแล้วก็ร้องกันหลายเวอร์ชันมากเลยนะคะแต่ปุ้มเลือกเวอร์ชันคุณสนธิสมมาตรมาเปิดสำหรับการเริ่มต้นรายการข่าวเด็ด11โมงค่ะปุ้มสันนีสวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงจอทลอ AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการนะคะมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วอย่าลืมผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยค่ะเพราะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้เราต้องดูแลกันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งเวียนหัวบ้านหมุนอยู่ประจำปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำน้ำตาลขึ้นลงเป็นเบาหวานไปหาคุณหมอที่ไรน้ำตาลก็เพิ่มไขมันก็เพิ่มคอเลสเตอรอลก็มาไตรกลีเซอไรด์ก็เพิ่มไม่ไหวนะวันข้างหน้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมีภาวะสโตรกอันนี้อันตรายภัยเงียบค่ะล่าสุดเพื่อนปุ้มอายุก็ไม่เยอะเขาเรียกพี่ปุ้มอยู่เนี่ยแล้วก็แข็งแรงนะออกกำลังกายที่สำคัญนะคะเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นเครือข่ายโด่งดังที่สุดในประเทศอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพร่างกายอยู่ดีๆปวดหัวไปโรงพยาบาลหลอดเลือดตีบเนี่ยคือมันบ่แน่ดอกนายเพราะฉะนั้นจะมาระวังสุขภาพไว้นะคะ You are what you eat เป็นไงสำเนียงพูดไหม กินยังไงก็ได้อย่างนั้นค่ะคุณกินยังไงคุณก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งชอบมากเลยมันจัดเค็มจัดหวานจัดรอได้เลยค่ะเบาหวานไขมันความดันโบกมือย่อยๆอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ถ้ากินเค็มจัดหวานจัดมันจัดตามด้วยบรรดาเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวสแน็คทั้งหลายกบกรอบเบเกอรี่ไอศกรีมโอ้อันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงเลยค่ะคุณหมอให้ยาความดันมากินทุกวันตอนเช้ากินมั่งทิ้งมั่งทีนี้หนักเลยค่ะก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรจะกินทำไมนั่นแหละที่มันไม่เป็นอะไรเพราะกินอยู่ทุกวันนั่นแหละ1เม็ดหลังอาหารเช้าน่ะอย่าทิ้งนะก็ไปหาหมอที่ไรก็ไม่ลดสักทีก็เราก็ตามใจปากไงเอาจิราไปเป็นตัวช่วย2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำหลายท่านบอกว่าน้ำตาลลดดีกลัวลดเยอะกิน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นกระปุก1ยืดไป2เดือนดีซะอีกประหยัดด้วยไม่ว่ากันแต่กินเถอะดีและมีประโยชน์กับสุขภาพบอกไว้เลยค่ะ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นเป็นประจำน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดเราก็ลดจิราไปด้วยวันนี้มีโปรโมชั่นให้อีกเหลือเวลา2วันนะวันนี้กับพรุ่งนี้หมดแล้วนะใครยังไม่ได้สั่งรีบสั่งนะจ๊ะโปรที่1พอเพียงกระปุกเดียวกินไป2เดือนซื้อกระปุกเดียวก็พอรอโปรเดือนต่อไปซื้อกระปุกเดียวไว้ก่อนเบี้ยน้อยหอยน้อยงบน้อย1กระปุกลด100ค่ะพอเพียงพอกินแต่ถ้าเป็นเตรียมตุนไว้ก่อนเลยเพราะไม่รู้ว่ารอบหน้าโปรจะดีเท่านี้อีกไหมกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% ลดไปตั้ง400กว่าบาทคุณผู้ฟังขา400บาทได้ส่วนลดถ้าซื้อ2กระปุกรีบเลยนะหมดเขตพรุ่งนี้แล้วนะแล้วก็อย่าลืม BGM ซอฟต์เจลบำรุงดวงตาเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้เบาหวานขึ้นตากินเลยค่ะ BGM ซอฟต์เจลท่องไว้ทีนี้เกษตรกรทุกท่านมาทางนี้ค่ะข้าวรวงก้มฉีดวีซ่า2นะบ้านหมี่นะไปร้านเจไปร้านลุงหลอดเมื่อเช้านี้ไม่เจอลุงหลอดเจอแต่ลูกสาวบอกพี่ปุ้ม เขาใช้อะไรวัคซีไรต์กับวีซ่ารวงก้มข้าวรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นวัคซีไรต์กันโรคกันหนอนกันเพลี้ยกันแมลงให้สภาพอากาศแบบนี้นอนชอบเลยค่ะเพี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนีคุณผู้ฟังคะเคมีใช้ไปฉีดกันไปโครมโครมซ้ำไปซ้ำมาเพิ่มรายจ่ายขึ้นไปอีกผลผลิตก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้รายจ่ายไม่ต้องเพิ่มได้ผลผลิตเกินนาเลิกเถอะวิธีเดิมๆเดี๋ยววานปุ๋ยเดี๋ยวฉีดยาเดี๋ยววานปุ๋ยเดี๋ยวยูเรียพอเลิกฉีดวัคซีไรต์ไม่ต้องใช้ยูเรียแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้หนูรังควานมากเพราะว่าน้ำท่วมไงตรงนู้นท่วมมันก็หนีมาตรงนี้ขึ้นที่ดอนที่ลุ่มน้ำท่วมมันขึ้นที่ดอนมาเจอนาดอนหนูกัดบรรลือโลกเลยค่ะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนี100ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดให้รอบนาเรามีกี่ไร่ฉีดให้หมด4ทิศเดินกลางได้เดินกลางเดินทะแยงได้เดินทะแยงเดินไม่ได้ฉีดให้รอบ4ทิศมีน้ำไม่มีน้ำฉีดให้หมดข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงฉีดได้หมดสมุนไพรปราบหนูฉีดไปเดินพ่นไปไม่เหม็นฉีดเองได้ก็เดินเองเลยเมื่อเช้ามีคุณผู้ฟังอยู่ชัยนาทจำตำบลไม่ได้แล้วมันดีจริงไหมครับผมถามจริงๆอย่าว่าผมนะอยากรู้ผมไม่เคยใช้แต่มีคนบอกว่าดีจริงเขาบอกมาเขาให้เบอร์มานามีอยู่24ไร่ประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมา2ลิตรเลยเอาจัดให้ค่ะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดนะคะใช้เลยอะไรที่แช่น้ำอยู่นานๆอยากให้ฟื้นวัคซีเน่1กับชีวภาพปราบรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: สวัสดีจ้า
1: จิราหนึ่งกระปุกสิ
0: จิราหนึ่งกระปุกเคยสั่งไหม
1: เคยบุญลือ
0: คุณบุญลือนามสกุล
1: อรุณสว่างวงคร
0: ับ อรุณสว่างวงกินแล้วเป็นไงมั่งไหนเล่าสิ
1: กินแล้วมันลดมันลดอะบางวันมันลด
0: น้ำตาลลดฮะ
1: ปลาหม้อแล้วจะลงสู้นะเลือดต่ำลงเยอะ
0: ลดลงเยอะแล้วปัญหาสุขภาพมีไหมน้ำตาลลดเยอะเวียนหัวบ้านหมุน
1: มีน้ำไข้มันเนี่ย
0: อ่าฮะแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหม
1: ตอนนี้เลือดไม่เยอะแล้ว
0: แล้วเวียนหัวบ้านหมุนยังเป็นอยู่ไหมจ๊ะ
1: ไม่เวียนแล้วครับ
0: ไม่เป็นเลยกินจีราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 1กระปุกแล้ว100เหลือ800ได้วันพฤหัสนะคุณบุญลือนามสกุลอะไรนะ
1: อรุณสว่างวง
0: อรุณสว่างวงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเมื่อกี้ใคร1338เบอร์ใครโทรใหม่เลยนะจ๊ะรออยู่มาคุณมนัสได้ของแล้วเนาะคุณมนัสได้รับพัสดุแล้วนะคะมีข้อความเตือนเข้ามาเอาเมื่อกี้เบอร์ใครล่ะ1338น่ะปุ้มรออยู่นะมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเอายาเบาหวานไขมันต้องกระปุกค่ะ
0: จิราสองกระปุกโปรโมชั่นเตรียมตุนจากสมุนไพรจิรา 1,400 รวมส่งได้2กระปุกรับไปชื่อ
2: บุญเทียมผิวสุกจ้ะ
0: คุณบุญเทียมนามสกุล
2: ผิวสุกจ้ะ
0: ผิวสุก
2: จ้ะ
0: เคยสั่งแล้วเน
2: า
0: ะ
2: เคยสั่งแล้วจ้ะ
0: เป็นไงบ้างกินแล้วไหนบอกสี
2: พี่สาวเขากินจ้ะ
0: เขาเป็นไงมั่งเขาได้บอกเราไหม
2: เขาว่าพี่สาวเขากินเป็นไงมั่งด
0: ี
2: ขึ้นเยอะดีขึ้นจ้ะเขาดีขึ้น
0: ดีขึ้นจากเดิมมันเป็นยังไงอะไรที่หายไป
2: พี่สาวเป็นยังไงทักวิ
0: แต่เล่าซิเมื่อก่อนยังไม่กินมันเป็นยังไงจ้ะ
2: กินแล้วดีไม่เวียนหัว
0: ไม่เวียนหัวแล้วไงอีก
2: กินทุกวันนี้แหละ
0: นะน้ำตาลไขมันความดันไปตรวจไหม
2: ความดันไม่ดีไขมันดี
0: ความดันไม่ดีคือยังสูงอยู่
2: ความดันยังไม่ดีย
0: ังสูงอยู่แต่ไม่เวียนหัวแล้วไขมันลดโอเค
2: ไขมันลด
0: โอเ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้วันพฤหัสจีลา2กระปุกเนาะ
2: จ้ะ
0: ขอบคุณขอบคุณ 1,400 รวมส่งเรียบร้อย
2: จ้าโอเค
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีจ้ะ
0: ได้รถกระปุกละ200เลยนะอุ้ยรถเยอะเนาะสันธนีเธอเอาโทรมาละกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะสั่งหน้าไมค์ก็ขอบคุณนะคะหลังไมค์ก็ได้นะ0855179025 0855179025นะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณลุงท่านหนึ่งโทรมาถามปุ้มเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือว่าถ้าถามปุ้มตอนนี้นะสำหรับแต่ละท่านที่ผ่านไหมผ่านหรือเปล่าได้หรือยังอันนี้ต้องไปถามธนาคารนะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยปุ้มตรวจสอบให้ได้ทีนี้มันต้องใช้บัตรประชาชนไปถามธนาคารธนาคารที่เราไปดำเนินการไว้นั่นแหละไปกรุงไทยก็ไปกรุงไทยไปธกส.ก็ไปธกส.วันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะจะมีการรายงานผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐจากผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านคน18ล้าน8แสน2หมื่นกว่าคนเนี่ยนะคะผลตรวจสอบพบว่าจาก 18.82 ล้านคนผ่านไป 11.22 ล้านคนก็ผ่านไป 59% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดคุณสมบัติไม่ผ่านอีก 7.6 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบรอบปกติ 9,506,531 ผ่านเพิ่มจากกระบวนการทบทวนสิทธิ์อีก 1,716,933 คนสรุปว่าผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 11,220,000 กว่าคนเนี่ยนะคะก็จะได้เงินเริ่มใช้1ตุลาคมนะคะ1ตุลาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว29แล้ว1ตุลาได้แน่แต่คนที่ยังไม่ได้แล้วไม่ผ่านทำยังไงมันหมดเขตไปแล้วเนาะนี่แหละอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคุณปลำจ้ะฉีดเพลียแป้งต้นอะไรจ๊ะ
3: มะเขือจ้ะ
0: วัคซีนเอ2ขั้วเหนียวจ้ะ
3: 2อย่างไง
0: ใช
3: ่2อย่างรวมกันได
0: ้2อย่าง950เก็บไปทางบวก50บาท
3: จ้ะ
0: สั่งเลยใช่ไหม
3: จ้ะ
0: คุณป้าปลามนามสกุลอะไรนะ
3: นามสกุลกองกินดา
0: โอเควันพฤหัสนะวัคซีนเอ2ขั้วเหนียว1ชุดเนาะ
3: จ้ะ
0: ฉีดมะเขือโอเคเคยใช้ยังเคยแล้วนี
3: ่เคยใช้มานานแล้ว
0: เออเป็นไงเคยใช้
3: เราปลูกผักใหม่มันเก็บแป้งมันครึ่ง
0: แล้วเมื่อก่อนที่ใช้มันดีไหม
3: ดีจ้ะ
0: ดีมันดกไหม
3: ตะก้อนฉีดข้าว
0: อ๋อเป็นไงข้าวเป็นไงฉีดวัคซีนไรข้าวเป็นไง
3: ข้าวดี
0: ดี
3: ต้นแข็ง
0: ต้นแข็ง
3: จ้ะงามดี
0: งามดีได้เกินนาไหม
3: ก็พอดีนะมั่งเกินมั่ง
0: เบอร์ดีมั่งเกินมั่งเนาะตอนนี้ไม่ทำนาแล้ว
3: ตอนนี้ป้าทำไม่ไหวแล้ว
0: ทำไม่ไหวแล้วปลูกผักอย่างเดียวเดี๋ยวฉีดมะเขือวัคซีนเอ2ขั้วเนี่ยผสมกัน
3: จ้ะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้วันพฤหัสสวัสดีจ้า
3: จ้า
0: เดี๋ยวนะ มีอีกหนึ่งสายขออีกสายเดียวแล้วไม่รับแล้วนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ผู้ใดปิดวิทยุที่บ้านจ้ะ
4: ค่ะค่ะอะไรอ่ะยาแก้ความหวานจิรา
0: จิราเคยสั่งไหม
4: กระปุก
0: จิราสองกระปุก1,400เคยสั่งไหมจ๊ะ
4: ไม่เคยสั่ง
0: ชื่อ
4: ชื่อประนอมบุตรเศรษฐ์
0: เดี๋ยวคุยกับปุ้มหลังไมค์จบรายการก่อนนะสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยสั่งปุ้มคงต้องไปคุยหลังไมค์เพราะต้องถามที่อยู่นะคะส่วนใครที่จะโทรหาปุ้มก็จบรายการแล้วค่อยโทรนะ0855179025นะคะอ่ะต่อมาตะกี้นี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็หลังจากที่ยื่นทบทวนไปแล้วนี่นู่นนั่นใครที่มีปัญหากับขนส่งเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์ไปแก้ไขซะใครที่มีปัญหาผู้ถือหุ้นทั้งหลายทั้งปวงเป็นเจ้าของบริษัทเฉยพาณิชย์จังหวัดไปติดต่อซะนะคะเคลียร์ให้เรียบร้อยส่วนใครที่อยากรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านหลังจากที่ทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะเข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือจะไปที่ธนาคารที่เรายื่นเรื่องไว้ก็ได้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งผู้ใช้เก่าที่ได้แล้วก็แล้วไปผู้ที่ได้ใหม่ไปยืนยันตัวตนด้วยหาไปยืนยันตัวตนด้วยไปธนาคารน่ะง่ายสุดนะคะจะให้ไปตู้ ATM หรืออะไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาช่วยเรานะคะพื้นที่ไหนที่มีเจ้าหน้าที่อบต.คอยช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่ที่เขาช่วยดูแลนี่ก็ดีเลยขอบคุณนะคะ one stop service ไม่ต้องไปไหนไกลแต่ที่ไหนไม่มีก็นี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถจ้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจ้าตามนี้นะจบกลับมาน้องน้ำน้องน้ำนี่ดีนะน่ารักเรียกน้องน้ำอะบุ้มชื่อน้ำบุ้มเปลี่ยนชื่อเลยตอนเนี้ยจริงบุ้มชื่อน้ำนี่บุ้มเปลี่ยนชื่อเลยจริงเรียกน้องน้ำก็พอน่ารักหรอกถ้าไม่ได้ออกหน้าใหม่นี่ไม่เรียกอย่างนี้นะคือน้ำท่วมอ่ะเข้าใจอยู่นะลำบากใช่ไหมเราอยู่ต่างจังหวัดยังน้อยกว่าคนในเมืองนะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้รถลาบ้านช่องห้องหับน้ำท่วมแล้วไม่มีทีท่าว่าจะระบายแน่นอยู่ตรงนั้นบางที่ยุบแล้วก็ดีใจไปบางที่ยังแน่นหนาอยู่เลยท่วมถึงอกถึงเอวเน่าด้วยลงไปลุยแล้วก็คันขยเยอใช่แหละเฮ้ยเห็นใจคนเมืองหลวงจริงเลยในเมื่อมันท่วมแล้วอะทำไงอะก็หามาตรการบรรเทาทุกข์ใช่ไหมเจ้าหน้าที่เอาของมาแจกเอาน้ำมาให้เอาถุงยางชีพมาให้ใช้เอาข้าวมาให้กินกินน้ำเอามาคนมีกี่คนในบ้านอ่ะวนไปรับเอามาเลยไม่ว่าเลยมันเดือดร้อนแต่จะมาถามมาทำคุณเฮียอะไรเนี่ยแล้วก็อยากจะถามจริงๆเลยว่ามึงจะเอาไหมของแจกอ่ะจะไปถามเขาทำไมว่าเขาจะมาทำคุณเฮียอะไรก็มาแล้วเนี่ยเขาของมาแจกเห็นๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปหามาตรการช่วยให้มันไวๆเออไปทำอะไรก็ได้ไปเอาของมาแจกแล้วก็กลับไปประชุมอะไรก็ได้ให้มันเร็วๆเครื่องสูบน้องสูบน้ำตรงไหนสูบไปไหนมันก็ไม่ได้คลองก็เต็มแม่น้ำก็เต็มไปไหนอ่ะมันเต็มไปหมดทีนี้ให้สำเนียกเอาไว้เลยว่าต่อไปจะทิ้งขยะจะเก็บใส่ถุงแล้วมัดถังขยะมีทิ้งให้ลงถังถังมันล้นไปทิ้งตรงอื่นถังล้นกูก็วางไว้ตรงนั้นคิดจะทิ้งอะไรก็ทิ้งจะเทอะไรก็เทท่อระบายน้ำตันช่างมันไม่ใช่ท่อของกูคนเดียวเนี่ยทีนี้พอท่วมปุ๊บเป็นไงมาทำเฮียอะไรหน้าตาเขาดีๆอ่ะไปด่าเขาเป็นอะไรไปก็ไม่รู้เพื่อจริงผู้บอกตรงนะอย่าโมโหไปใหญ่พ่อคุณแม่คุณเอ๋ยในเมื่อมันท่วมแล้วนี่มาดูบางบานเสนาผักไห่อยุธยานี่ท่วมแล้วท่วมอีกไม่อยากจะชินแต่ต้องชินเงินเยียวยาไม่อยากได้เอาแบบไม่ต้องท่วมเลยได้ไหมไม่ได้แล้วมันท่วมแล้วรู้ตัวเลยเร่งเลยฉีดวัคซีนกับวีซ่าเร่งรวงให้ข้าวท้องไวๆออกไวๆกูเกี่ยวก่อน เกี่ยวเสร็จน้ำมาช่างหัวมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเงินเยียวยาไม่ไหวแล้วก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้คนไทยค่ะปรับทุกอย่างเพื่อให้อยู่รอดรถจอดแล้วน้ำท่วมใช่ไหมมีถุงพลาสติกเอาถุงวางขับเข้าไปอยู่ในถุงซะงั้นน่ะปลอดภัยไม่งั้นก็เอากระสอบทรายตั้งเอาอิฐมาวางเขาแจกโฟมก็ไปว่าเขาอีกเอาโฟมมาทำอะไรมันก็ใช้ประโยชน์ได้อยู่นะรองหลายๆชั้นวางของหนักได้ด้วยเออลอยน้ำได้อีกต่างหากเป็นแบบนี้ด่าก่อนเคลียร์ทีหลังหยุดด่าแล้วก็ช่วยกันให้มันผ่านๆไปไวๆนี่แหละล่าสุดจิสดาจิสดาคืออะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังจิสดาก็คือหน่วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบขององค์การมหาชนสังกัดในกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทำหน้าที่เป็นองค์การอวกาศของประเทศนะคะชื่อย่อเขา JISTA GISTDA ชื่อเต็มๆคือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะเขาจะมองเห็นภาพของประเทศไทยผ่านดาวเทียมมองลงมาจากอวกาศสามารถติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าจุดความร้อนได้หมดติดตามรายงานมลพิษทางอากาศสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรคุณภาพดินควบคุมบริหารจัดการดาวเทียมสำรวจโลกเนี่ยค่ะสำนักงานอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคารรัฐประศาสนภักดีเขตหลักสี่กรุงเทพมีสถานีควบคุมศูนย์วิจัยอยู่ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่ศรีราชาชลบุรีอันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศนี่ค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISTAเขาเปิดภาพถ่ายดาวเทียม29จังหวัดน้ำท่วมขังไป 1,600,000 ไร่ส่งข้อมูลให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแล้วนี่ค่ะพื้นที่น้ำท่วมขัง 1,631,394 ไร่คลุมพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกบางส่วนจังหวัดไหนบ้างอู้29จังหวัดอันประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกว่ากันไปเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดตอนนี้น้ำท่วมหนักที่สุดเขตเศรษฐกิจศูนย์ราชการบ้านเรือนประชาชนท่วมหมดแฟชั่นไอแลนด์ห้างสรรพสินค้าชั้นล่างเป็นตลาดน้ำแฟชั่นไอแลนด์ดูเหอะสี่แยกบางกะปิชุมชนใจกลางเมืองหลวงรถจอดทิ้งระเนระนาดน้ำท่วมรถเมย์จอดทิ้งเป็นไม่รู้กี่คันรถเก๋งรถกระบะรถตู้เรียงระนาวกล่าวรูดเจ้าของทิ้งเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยกไปลากไปเดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยมาถามทะเบียนรถนี้อยู่ตรงไหนนี่กรุงเทพจ้าเพชรบุรีเพชรบูรณ์กาญจนบุรีกำแพงเพชรจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตากนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกระยองราชบุรีลพบุรีจ้ะสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานี29จังหวัดข้อมูลทั้งหมดนี้จิสดาส่งต่อไปให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเพื่อนำไปสนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจทั้งวางแผนติดตามประเมินสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องกันต่อไปนี่ค่ะประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังได้นะคะ แล้วก็สามารถติดตามการเคลื่อนตัวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงมีแอปพลิเคชันค่ะเช็คน้ำแหมชื่อล่อแหลมมากเลยนะจ๊ะเออชื่อแอปพลิเคชันง่ายๆเลยเช็คน้ำพิมพ์เข้าไปใน App Store หรือ Play Store ก็ได้เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเลยค่ะชื่อล่อแหลมมากเช็คน้ำก็สำรวจน้ำน้ำท่วมขังพื้นที่ปลอดภัยน้ำหลากอะไรประมาณนี้แหละนะคะคุณผู้ฟังอ่ะน้ำก็ท่วมอยู่น้ำเหนือมาไหมคนกรุงเทพบอกตื่นตระหนกตกใจน้ำเหนือไม่มีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะไม่ไหลล้นแนวป้องกันมาแน่นอนจะมีผลกับชาวบ้านที่อยู่ตามแนวตลิ่งเจ้าพระยานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังปัจจัยน้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยเกิดจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนเท่านั้นนะคะดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนมีความกังวลว่าน้ำเหนือจะไหลเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสรุปน้ำท่วมกรุงเทพตอนนี้หนักสุดคือฝั่งตะวันออกสาเหตุจากน้ำทะเลหนุนปริมาณฝนและเวลาขึ้นลงของน้ำเนี่ยค่ะที่จะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานีค่ะส่วนน้ำเหนือที่เกรงว่าจะไหลเข้ามาแล้วจะมาสมทบเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกิดขึ้นและไม่ไหลล้นแนวป้องกันแน่นอนจะมีผลกับชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ำปิงแม่น้ำสแกรกรังที่จะมีปริมาณสูงขึ้นกรมชลประทานก็เปิดเผยเกณฑ์บริหารจัดการน้ำแล้วก็การระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือสถานการณ์น้ำหลากส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนี่แหละน้ำเหนือไม่มากรุงเทพไม่ต้องกังวลยกเว้นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบางส่วนนะคะทีนี้ตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเพิ่มขึ้นจากนี้สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาชัยนาทจมจ้ะตอนนี้เลยเฝ้าระวังเฝ้าระวังแปลว่าอะไรจ๊ะเฝ้าระวังแปลว่าไม่รอดแน่รู้ไว้ตราบใดที่บอกว่าเฝ้าระวังคือท่วมแน่ๆต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือได้ท่วมเป็นพิเศษแน่นอนค่ะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มอาจจะถึง 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังเฝ้าระวังหมายถึงท่วมแน่ๆอันนี้ไม่ได้เย้ยถักถางแต่ให้รู้ไว้ว่าคำจำกัดความนิยามของคำศัพท์ของรัฐบาลเอาอยู่คือตัวใครตัวมันเถอะไปซื้อกับข้าวกับปลามาตุนไว้ได้เลยตราบใดที่บอกว่าเอาอยู่มึงได้อยู่ในบ้านแน่ๆเพราะเอาอยู่คือการกำลังยกของกำลังเอาของขึ้นชั้น2อยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็ตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังก็คือน้ำทะเลหนุนสูงวันนี้ถึง4ตุลาคมเพราะฉะนั้นโอกาสน้ำท่วมยังอยู่ค่ะนะคะฝนจะตกอีกไหมตกแต่ตอนนี้บ้านผู้มีแดดแล้วนะแถวบ้านบุ้มนี่ซักผ้าตากกันใหญ่เลยค่ะแดดมาแล้วซักผ้าตากกันใหญ่เลยบ้านบุ้มก็ตากแล้วผ้านวมตากแล้วเรียบร้อยผ้าห่มผ้านวมปลอกหมอนโซฟาทั้งหลายหมอนใหญ่หมอนเล็กที่ประดับโซฟาตากอยู่ข้างนอกแล้วแล้วก็ห้ามออกไปไหนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วเก็บไม่ทันประมาณนี้นะเพราะนั้นกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง29กันยายนคือวันนี้ถึง4ตุลาคมนะคะระดับน้ำในแม่น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นน้ำทะเลก็หนุนมาล้นแน่ๆประมาณนี้แหละแล้วก็อย่าลืมถ้ามีคำว่า จัดการได้จัดการได้คือไม่ไหวแล้วแต่ถ้าบอกว่าอย่าตื่นตระหนกอย่าตื่นตระหนกจงรู้ไว้เลยว่าหายนะกำลังจะมาถึงแล้วนะคะตามนี้นะลุ่มแม่น้ำแม่กลองวิกฤตสุดตอนนี้สทนชศูนย์อำนวยการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำกลองแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีวิกฤตสุดอาจจะเกิดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนคือราชบุรีและสมุทรสงครามนี่ค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่อ่านข่าวมาเนี่ยปุ๊บไม่เคยได้ยินคำว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำเพิ่มหรือเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยไม่ค่อยได้ยินน่ะแต่ว่าตอนเนี้ยลดการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และปิดเขื่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้ปริมาณน้ำสะสมมีโอกาสสูงจนล้นเขื่อนหน่วยงานจะคอยเฝ้าระวังเพื่อผ่อนการระบายน้ำออกเรื่อยๆนี่ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบที่จังหวัดอุทัยธานีและกำแพงเพชรส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์ราชบุรีสมุทรสงครามนี่ค่ะแล้วตอนนี้ทางฝั่งตะวันตกอ่ะมีฝนตกเพิ่มนะคะทางฝากฝั่งตะวันตกตอนนี้เบนไปทางฝั่งใกล้ๆพม่าแล้วไปทางขวาไปทางซ้ายของแผนที่แล้วที่น่าเป็นห่วงคือนี่ค่ะลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วล่าสุดเมื่อเช้านี้ค่ะเพิ่มการระบายน้ำเตือนริมแม่น้ำแควขนย้ายของขึ้นที่สูงเลยค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เป็น96ของความจุอ่างแล้วร้อยละ96นะคะมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์ภายใต้การกำกับดูแลของสทนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะคะวันนี้29กันยายนเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาทเมตรก็คือประมาณ300กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีอันนี้เขาระบายแค่300กว่าเขื่อนเจ้าพระยา 2,000 เข้าไปแล้ววันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมจะปรับเพิ่มเป็น400กว่าล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะแจ้งข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะคะประชาชนที่อยู่ฝั่งกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเลยค่ะ eGatone eGatone ไปดาวน์โหลดมาค่ะสามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเขาก็เตือนมาแล้วค่ะอัปเดตสถานการณ์เมื่อ7โมงเช้าเนี่ยว่าประชาชนที่อยู่ใกล้ริมน้ำเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเลยแล้วกันขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและทรัพย์สินมีค่าขึ้นชั้นบนค่ะเตรียมสิ่งของจำเป็นกระเป๋าฉุกเฉินยาประจำตัวอาหารแห้งน้ำดื่มไฟฉายเอกสารสำคัญยาสูบยาทากันยุงพร้อมหยิบฉวยจับไปได้เลยนะเคลื่อนย้ายกลุ่มเสี่ยงเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่7โมงเช้าที่ผ่านมาเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการกันเรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะตามนี้นะ 1,267 โรงงานค่ะที่น้ำท่วมนะเตรียมมาตรการฟื้นฟู40จังหวัด 1,267 โรงงานคุณผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุธศิลปะอาชาค่ะ นี่ค่ะตามนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมองเวลาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงไปดูเรื่องอื่นกันอันนี้สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานโอ้โหน้ำถึงเอวค่ะนะตอนนี้น้ำยังอยู่ถึงเอวอยู่เลยค่ะภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานก็รถที่อยู่ข้างในก็จมน้ำเสียหายค่ะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบลงคลองแสนแสบไปน้ำในคลองแสนแสบก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะนี่แหละแล้วก็พบร่างสองแม่ลูกเหยื่อน้ำป่าซัดกระบะตกน้ำในพื้นที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีรถกระบะถูกกระแสน้ำพัดตกถนนค่ะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์สามารถช่วยเหลือไว้ได้อย่างวุ่นวิดเป็นชาย2ค่ะแล้วอีก2รายสูญหายไปกับสายน้ำประกอบด้วยนางตองอายุ55เด็กหญิงนิชาอายุ12 2คนเป็นแม่ลูกค่ะคุณผู้ฟังนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิมูลนิธิพิทักษ์การเจ้าหน้าที่หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เมื่อคืนนี้4ทุ่มถอนกำลังออกแล้วก็ติดตามระดมกำลังก้มๆเงยๆมีเศษสวะมีต้นไม้โค่นล้มสุดท้ายพบร่างสองแม่ลูกค่ะชาวบ้านภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์แต่ว่าสุดท้ายร่างของน้องนิชาอายุ12น้องเสียชีวิตค่ะแล้วเมื่อวานตอน6โมงเย็นก็เจอร่างนางตองถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ทับไว้เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อคืนนี้ประมาณ 1:30 นเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายร่างของ2แม่ลูกไปทำพิธีทางศาสนาที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีก2ชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ค่ะปิดท้ายน้องสุดทนพี่ชายขี้เมาขโมยวัวไปซ่อนเรียกค่าไถ่คว้าปืนจ่อยิงหัวเสียชีวิตพี่น้องที่อุบลราชธานีค่ะนายประสิทธิ์อายุ33ปีเสียชีวิตถูกยิงด้วยไถ่ประดิษฐ์แบบปากกาขนาดจุด .22 เข้าที่ศีรษะผู้ก่อเหตุคือนายชาตรีอายุ31ปีน้องชายรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าพี่ชายชอบก่อเหตุวุ่นวายดื่มสุราเมาอาละวาดงานการไม่ทำขโมยวัวไปซ่อนเรียกค่าไถ่หมื่นหนึ่งสุดทนเลยค่ะใช้ปืนปากกาจ่อยิงพี่ชายเสียชีวิตเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาดำเนินคดีไปนี่พี่น้องสาเหตุเพราะว่าดื่มสุรางานการไม่ทำเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังแล้วรีบโทรสั่งนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะหมดโปร0855179025ขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มพบกันตีสามสวัสดีค่ะ
5: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
8: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
11: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
12: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
13: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
14: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290 1691 081 290 1691
15: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จ
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิทั้ง52เที่ยวบินส่งคืนผู้โดยสารจนกว่าจะแล้วเสร็จสักครู่มาติดตามค่ะ
18: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
19: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
22: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: การบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระ52เที่ยวบินที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิย้ำเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้โดยสารผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเท่านั้นคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยเร่งจัดสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก52เที่ยวบินระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาโดยระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อคัดแยกและทยอยนำส่งให้ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและจะเร่งดำเนินการส่งจนได้ครบถ้วนส่วนการปฏิบัติการเที่ยวบินวันที่28กันยายนมีเที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินขณะที่การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวม22เที่ยวบินในวันที่29ถึง30กันยายนครอบคลุม10เส้นทางอาทิกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการหมุนเวียนอากาศยานผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงนี้ควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินล่าสุดก่อนเดินทางไปสนามบินผ่านการบินไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หรือโทร023561111ตลอด24ชั่วโมงโดยอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพิ่มเติมมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: เลขาสภาพัฒน์เสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดใช้เวลาดำเนินการ8ปีแล้วเสร็จหากผ่านความเห็นชอบพร้อมดำเนินการทันทีคุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายธนุชาพิจยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทคาดว่าใช้เวลาดำเนินการ8ปีโดยหากมีโครงการนี้ก็จะสามารถตัดย่อยน้ำตั้งแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเพราะเห็นกันอยู่ว่าเรื่องน้ำมันไม่แน่นอนหน้าฝนก็ต้องมาบริหารจัดการวิธีเดิมไม่มีเครื่องมือใหม่ดังนั้นหากมีโครงการนี้ก็จะมีเครื่องมือบริหารเพื่อไม่ให้น้ำท่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถดำเนินการได้เพราะได้งบประมาณปี2570ไปแล้วจากนั้นจะไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงการคลังต้องเจรจาดูเรื่องของเงินกู้โดยจะดูให้เหมาะสมที่สุดหากเงินกู้มาเร็วก็จะดำเนินการได้ส่วนโครงการเจ้าพยาฝั่งตะวันออกได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำซอยแยกจำนวนหลายคลองซึ่งโครงการนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะต้องโยกย้ายผู้คนที่ลุกล้ำน้ำออกไปให้หมดต่อละทันเหตุพิพัฒน์รายงานครับ
4: สำนักงานชลประทานเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์การกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำ11แห่งของจังหวัดเพชรบูรณ
7: ์ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
8: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแน่นอนตราดีพอก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแน่นอนตราดีพอกและยาบรรเทาริดสิวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
9: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดร

0: ทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ GigiCap New Life มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้วันอังคารยังเป็นอีก1วันนะครับตามประกาศของคณะรัฐมนตรีที
1: ่ที่ยังหยุดเป็นวันหยุดราชการ
2: นะครับก็4พื้นที่มีกรุงเทพมีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: แต่วันนี้ท้องฟ้าดูสดใสขึ้นนะคุณณัฐา
2: ใช่ครับก็บางคนบอกว่าแสงแดดแรกนะครับหลังจากที่โอ้โห 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครึ้มนะคะมีแต่เมฆฝนดำๆแล้วก็ฝนโปรยกันตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันวันนี้น่าจะดีแล้วนะคะน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็หวังว่าหลายๆพื้นที่น้ำจะลดลงแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวสารของเรากันดีกว่าค่ะ
2: ครับก็เริ่มต้นกันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีทางด้านของพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีท่านเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ด้วยนะครับท่านก็ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานพร้อมเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่ของชุมชนวัดพิชัยแล้วก็ชุมชนเพชรคลองจันทน์นะครับเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะและในวันเดียวกันค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบทุกข์ภัยใน3พื้นที่นะคะมี3เขตด้วยกันได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวแล้วก็ชุมชนซอยสมหวังชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกลุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรเนี่ยนะครับจนระบบระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้ทันก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทุกเขตนะครับ50เขตซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับบูรณาการความร่วมมือกันเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารสิ่งของที่จำเป็นนะครับตลอดจนการย้ายสัมภาระแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับจากพื้นที่ประสบอุทกภัยออกมายังพื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีประชุมครม.ด้วยนะคะก็มีวาระที่สำคัญในการพิจารณาเห็นชอบโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวแล้วก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยโดยวาระที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะที่ประชุมครม.ก็พิจารณาอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวก็ได้แก่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใช้เวลา8ปีนะคะคุณผู้ฟังวงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็โครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะคะวงเงินประมาณ 90,000 ล้านบาทส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์แล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเห็นว่าอาจจะมีการประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมด้วยจากเด
2: ิ
1: มที่เคาะ 28ถึงวันนี้ใช่ไหมคะ2วันใน4พื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็อะไรนะสมุทรปราการใช่ไหมคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมีการแถลงแล้วจะเป็นยังไง
2: อันนี้ก็เป็นครม.ของวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็หลายคนที่มีการโฟกัสติดตามกันก็คือเรื่องของฝนวันนี้แหละคุณบ้านรัฐมนตรีนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังมีการเปิดเผยถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับแต่เห็นแสงแดดออกที่บอกว่าเป็นแดดแรก2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกดีใจเพราะว่าโอ้โหมันขมุกขมัวเรื่องของฝนเนี่ยมาหลายวันนะครับซึ่งในส่วนของเมฆฝนหรือว่าในส่วนของฝนต่างๆนะครับก็อยากจะให้ติดตามกันในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากที่มีการโดนติงไปว่าเอ๊ะคำพูดหรือว่าการสื่อสารเนี่ยเอาอยู่มันยากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนฟังหย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ฟังแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะว่ามันขนาดไหนที่บอกฝนตกหนักเนี่ยหนักประมาณไหนแค่ไหน
2: ครับเนี่ยนะ
1: แต่สุดท้ายกลายเป็นตกทั้งวันเลย
2: นะนายกท่านก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนแปลงการสื่อสารสักหน่อยนึงนะครับล่าสุดเห็นว่ามีการปรับโฉมใหม่นะครับการสื่อสารในรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ในเรื่องของการระบายน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ก็หลักๆ ก็คือ2คลองนะครับในช่วงนี้คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของคลองเปรมประชากรด้วยนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเขาก็เร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่แล้วครับตลอด24ชั่วโมงทำให้ในส่วนของระดับน้ำในหลากหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มมีแนวโน้มนะที่ดีขึ้นถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำเติมเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สำหรับน้ำท่วมผิวจราจรก็ลดลงเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าหากไม่มีฝนตกมาเติมนะอย่างไรก็ตามก็ยังมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลากหลายจุดเลยค่ะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ก็ระบุว่าพื้นที่กทม.เนี่ยไม่พบกลุ่มเมฆฝนกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาดูไว้ก็26องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส96%อันนี้เราก็อาจจะคาดคะเนไม่ถูกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาบอกว่าสถานการณ์น่าจะลดลงอ่ะนะคะ
2: ครับนี่แหละครับก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงค่ำของค่ำคืนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับทางด้านของคุณชาชาสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่อดทนลงไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มีสถานการณ
1: ์ได้นอนพักบ้างไหมเนี่ย
2: ฮะก็เห็นไปปรากฏตัวในทุกพื้นที่แต่ท่านก็เอาเต็มที่จริงๆอ่ะนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เนี่ยนะครับก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังซึ่งก็รองรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงด้วยปัจจุบันสถานพักพิงหรือว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้มีพี่น้องประชาชนเข้าพักอยู่ประมาณ700คนแต่ว่าเขาสามารถที่จะรองรับได้ถึง 1,500 คนนะครับส่วนใหญ่ผู้เข้าพักก็คือผู้ที่ประสบภัยจากเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะฮะ
1: น้ำท่วมหนักเหมือนกัน
2: พื้นที่น่าจะใหญ่กว่าคลองจันทน์เลยนะเนี่ยนะครับก็มีทางด้านของผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะครับคุณธราพงษ์เพชรคงเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีความต้องการในเรื่องของนมผงสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: พูดถึงศูนย์พักพิงดิฉันเห็นเดี๋ยวนี้นะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ
2: ่
1: ะมีมุ้งด้วยที่นอนน
2: ่
1: ะมีมุ้งให้ด้วยก็เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในหลายส่วนในส่วนของกองทัพเราก็เข้าไปช่วยด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่เมื่อกี้คุณณฐาบอกว่าอะไรนะต้องการนมผงสำหรับเด็กใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
1: ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กซึ่งก็โอ้โหเด็กๆน้อยๆนี่น่าสงสารจริงๆก็ตอนนี้นะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของอาหารน้ำดื่มแล้วก็อย่างที่ว่านมผงหรือว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้นะคะบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงที่2จุดบริจาคได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวให้ไว้หน่อยนะคะ
2: เบอร์1ก็ยังดี
1: ฮะได้ค่ะ0816112878ค่ะ0816112878นะคะอันนี้ส่วนของอาคารสำนักการระบายน้ำแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศเบอร์โทร0894461 1855-0894461855ค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: ่รักและผูกพันนะครับของพี่เบิร์ดธงชัยนักอินไตนะครับ
1: จะไปในทันใดเลย
0: เนี่ยนะฮะ
1: ดูแล
0: ครับก็เพลงนี้ได้2นัยยะนะ1ก็คือน้ำท่วมจะไปในทันใดคือไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยรักและผูกพันนะครับในช่วงนี้ปลายเดือนกันยายนเรื่องของการเกษียณอายุราชการนะครับเดี๋ยวมาต่อเรื่องน้ำท่วมกันสักนิดนึงนะครับไปกันอย่างเร็วๆเลย
1: เร็วๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวอยากจะให้ไปที่เรื่องของการเกษียณอายุด้วยนะครับ
1: แล้วก็ไปแบบรีบๆกันเลยนะคะ
0: เอามาดูที่กองทัพบกกันบ้างนะครับมนุษย์ชุดเขียวน
1: ะ
0: เห็นอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยจริงๆนะครับล่าสุดทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับบอกว่าจากการติดตามแล้วก็สรุปในเรื่องของการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับหลากหลายพื้นที่ในขณะนี้ยังเจอกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมขังก็ส่งผลแหละคุณผู้ฟังนะครับบ้านเรือนเอ่ยสถานที่ประกอบกิจการร้านรวงต่างๆนะครับเส้นทางการจราจรถนนหนทางนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนกระทบทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ในส่วนของทหารเองก็อำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเนี่ยมีการอำนวยการแล้วก็ประสานปฏิบัติกับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะคะหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็รวมถึงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ด้วยมีการติดตามสถานการณ์ดูแลปรับในเรื่องของกำลังพลทรัพยากรให้เหมาะสมต่างๆนะคะใช้กำลังพลกว่า 4,000 นายเลยนะคุณยานพาหนะ288คันเรือยางอัดลมแล้วก็เรือท้องแบนอีก20ลำรถครัวสนามขาดไม่ได้9คันแล้วก็รวมถึงโดรนต้องเอาไปใช้ด้วยอีกนะคะเป็น2ระบบก็กระจายช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับก็โดรนเนี่ยมีการส่งขนย้ายสิ่งของเนี่ยไปให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็นำโดรนนี่แหละจากภารกิจด้านความมั่นคงมาปรับใช้
1: มาช่วยเหลือประชาชนส่งอาหารนะคะ
0: ให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับหลากหลายเขตคุณผู้ฟังครับในภาพรวมของกองทัพภาคที่1อาจจะอ่านหน่วยย่อยได้ไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขตบางกะปินี่ที่เคหะคลองจันทน์แล้วก็ในส่วนของเขตลบชุมเคหะร่มเกล้าด้วยนะครับและพื้นที่ปริมณฑลก็ปทุมธานีนะครับมีในส่วนของต่างจังหวัดปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีก่อนหน้านี้นะครับโดยท่านโฆษกกองทัพบกท่านก็กล่าวบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกท่านสั่งการนะครับให้มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่ในช่วงนี
1: ้พื้นที่ต่างๆนะมีมากมายที่หนักในอย่างเขตบางกะปิเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์อันนี้เนี่ยทางกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลยานพาหนะเข้าไปดูแลแล้วนะคะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกัน
1: มีนิดนึงคุณณฐาข
0: ้
1: ามไหมหรือว่าจะพูดถึงเขตอื่นต่
0: สักนิดนึงก็ได้ครับ
1: ปราจีนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปต่างจังหวัดบ้างสิน่าพูดถึงกรุงเทพทางจังหวัดปราจีน
0: ปราจีนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่2นะครับรักษาพระองค์ก็ดูแลกันอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ชลบุรีเนี่ยบนทหารบกที่14นะครับเขายังลงพื้นที่กันอยู่นะฮะ
1: ปทุมธานีด้วยก็เข้าไปพอสมควรดิฉันมีอยากจะเล่านิดนึงคือเรื่องของรถลาม้าใช้เนี่ยเข้าไปลำบากคุณค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันสูงมากตอนนี้ทหารเขามีการปรับนะคะกรมการขนส่งทหารบกค่ะมีการติดตั้งท่อไอเสียใหม่ให้สูงขึ้นดิฉันข้ามไปข
0: ้
1: ามข่าวเลยนะคะก็จากสถานการณ์นี้ค่ะกองทัพบกโดยกรมการขนส่งทหารบกแล้วก็ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถติดตั้งท่อไอเสียของรถบรรทุกเนี่ยให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐานขึ้นมาอีกทำให้สามารถลุยน้ำไปที่ที่ลึกกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจรับส่งประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันทีมันก็ต้องมีการปรับตัว
0: นี่นะฮะก็เป็นในมิติภาพรวมนะครับที่หน่วยทหารเราได้ระดมสรรพกำลังแล้วก็ทุกมิติเลยของการช่วยเหลือนะครับต
1: ั
0: ้งแต่เรื่องของการป้องกันแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดจนเดี๋ย
1: ว
0: หลังจากนี้ด้วยนะคุณแอนคุณบ้านรัฐมนเดี๋ยวพอน้ำลดลงเนี่ยเราก็เข้าฟื้นฟูกันต่อ
1: ใช่ค่ะมาถึงพิธีเทิดเกียรติแล้ว
0: ช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับช่วงเดือนตุลาคมก็จะเข้าสู่ในช่วงของงบประมาณใหม
1: ่
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของข้าราชการต่างๆก็จะมีการเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาบุคคลที่เกษียณอายุราชการเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของหน่วยงานมากๆอย่างเช่นกองทัพบกนะครับได้มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลของกองทัพบกประจำปี69นะครับก็จัดขึ้นที่โรงเรียนจปร.นครนายกนะครับมีพลเอกพนังครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการจัดงานครับ
1: กิจกรรมนะคะก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งพิธีถวาย ายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5ที่ศาลาวงกลมนี่เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนร้อยนะคะที
0: ่
1: จะต้องไปสักการะนะคะศาลาวงกลมเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าพิธีเทิดเกียรติแล้วก็มอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการนะคะแล้วก็พิธีสวนสนามเทิดเกียรติในทหารชั้นนายพลแล้วก็พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: คุณผู้ฟังครับในช่วงกลางวันของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับในขณะนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยานะครับหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนท่านอยู่กับเราไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณนายแพทย์
0: ครับ
4: มีสองประเด็นสำคัญที่เราต้องติดตามกันเลยนะครับหรือเรียกว่าประเด็นแรกซะก่อนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยครับก็อุ้มอรไทยกันหนักมากเลยนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลก็บอกว่าเอาอยู่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่วมสุดขีดทั้งหมด50เขตเนี่ยนะครับครึ่งอกรถครึ่งคันเนี่ยครับอาทิถนนลาดพร้าวเพชรบุรีตัดใหม่โผล่โยธินพิภพดีวิภาวดีรังสิตนะครับรามอินทราบางเขนนะครับเรียกว่าทุกซอกทุกมุมเลยเนี่ยนะครับอย
0: ่
4: างไรก็ตามทั้งถนนแถบลาดกระบังก็ดีที่ถนนรามคำแหงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทั้งบางกะปิทั้งกรุงเทพกรีฑาสุวินทวงศ์เนี่ยโน้มน้ำท่วมหนักมากๆก็เริ่มตกตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนเนี่ยครับ
0: ครับ
4: ผู้ป่วยติดเตียงก็ดีคนชราผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับก็ต้องเตรียมเอาอาหารน้ำดื่มซึ่งยารักษาโรคเนี่ยส่งผลกระทบนับหลายผมว่าน่าจะมาสัก 4-5,000 คนเนี่ยนะครับคุณแนงคุณนักถากครับ
0: ครับ
4: อย่างไรก็ตามก็ทั้งรถเมล์ก็พยายามที่จะวิ่งให้ได้เรียกว่าคือมันวิกฤตหนักสุดมากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยหนักมากๆในรอบ15ปีมาซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งซ้ำลงไปอีกเนี่ยส่งผลกระทบให้ในเลือดทุกแห่งในเฉพาะในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับหน้าอนาจใจมากอย่างไรก็ตามทั้งนี้เนี่ยนี่ครัวเรือนนี่สาธารณะเนี่ยเราก็ต้องมีการกู้กันอีกนี่นะครับชาวบ้านชาวช่องที่แฟลตคลองจันทร์ที่คลองจันเนี่ยนะครับท
0: ่
4: านนายกอนุทินเนี่ยเดินทางกลับจากมหานครนิวยอร์กไปประชุมที่ UNGA ครั้งที่81เนี่ยแล้วไปลงพื้นที่ก็ถูกชาวบ้านชาวช่องไล่ว่ามาทำไมรวยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาหรอกนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านจะคือเรียกว่าคือมาช้าไม่ทันการเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอาการโมโหหิวด้วยอะไรตอนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็เรียกว่าไล่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าท่านนายกอนุทินก็ฝากให้กำลังใจท่านด้วยท่านก็ยังเดินทางกลับมาเฉยก็ยังมาดูแลพี่น้องประชาชนที่สัตว์ที่คลองจันเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับในต่างจังหวัดก็มีหนักพอสมควรทั้ง จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองที่อำเภอพัทยาจันทบุรีตราดนะครับสระแก้วที่แม้ทั้งเขาใหญ่ก็ดีซึ่งรัฐบาลเนี่ยผมน่าเชื่อว่าอาจจะอยู่ยากในช่วงทั้งหมดเนี่ยอยู่เพียง11เดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรียกว่าในเรื่องพลังศรัทธาความมั่นอกมั่นใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยต่อรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยน่าจะลดน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
4: ทั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เรียกว่าลำบากใจมีการทำลายทายทักเนี่ยก็ถูกเรียกว่าถูกเทถูกถล่มกันหนักมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอาจารย์ชัดชาติเนี่ยรู้สึกว่าท่านก็คือเรียกว่าเป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั่วทั้งหมด50เขตเลยแต่บางชลบุรีเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่คือเรียกว่าคือน้ำไม่ท่วมเลยเพราะอยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็เรียกว่าได้รับคะแนนนิยมทั้งที่ดีทั้งที่ก็เป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็พี่น้องประชาชนที่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งที่แหล่งตลาดคลองจันทน์เนี่ยก็บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วนะครับทั้งคลองจันทน์เนี่ยรามคำแหงก็ไล่นายกอนุทินอย่างมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุอาเภษวิกฤตหนักนะครับอาจจะมีทั้งหาดใหญ่ทั้งภาคใต้เห็นบอกว่าจะมีระลอก2ตามมาอีกเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารเลยซื้อบะหมี่มาม่าอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเก็บกักตุนเอาไว้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมในเรื่องของงบที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าท่านเอกมิติเนี่ยท่านก็มีการประสานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจส่งมีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณน้ำท่วมโดยดูแลค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างที่ประสบภัยทั้งภาคนี่เดิมทั้งแรงเงินทุนเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็สามารถที่จะกลับมาประกอบอาชีพได้นะครับก็ไม่น่าเชื่อตามถ้าดูตามสภาพเนี่ยรถมิดครึ่งคันตลาดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็นำมาวางขายกันแต่คนไทยเนี่ยก็ยังยิ้มได้เลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่ายังยิ้มกันได้แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็น้ำก็เริ่มระบายลงนะเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยสะอาดเงียบกริบเลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน้ำเรียกว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก็มีการที่จะดูแลในเรื่องของสินเชื่อฟื้นฟูจากราชการออมสินบรรดาทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนจำนวนมากเนี่ยนะครับของบรรดาบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาผู้อยู่อาศัยเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประชุมในเรื่องของของธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังดูแลในเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องเร่งดำเนินการ4ข้อข้อที่1ก็มีการตรวจสอบคุ้มครองตามกรมธรรม์ป้องกันสาธารณภัยเนี่ยนะครับ2ก็เก็บหลักฐานต้องเรียกว่ามีการเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับความเสียหายให้ครบถ้วนข้อที่3ก็แจ้งเหตุทันทีที่ดำเนินการได้ข้อที่4ก็เตรียมเอกสารเรียกร้องเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยก็หมายทดแทนเนี่ยก็ให้ครบถ้วนสองที่สุดก็คือว่าการความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเส้นทางที่ผมกระทบเนี่ยผมคิดว่าอาจจะนับอาจจะหมื่นล้านหรืออาจจะเป็นแสนล้านก็เป็นได้นะครับมาในประเด็นที่2ที่หนักที่สุดก็เรื่องหัวสวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็เรียกว่าแถลงที่ผ่านมาก็บอกว่ารอดหมดนะครับแต่ยังไม่น่าจะจบนะครับบอกว่าเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเป็นความลับแบบมีเงื่อนไขแต่ผมก็ต้องสงสัยว่าตรงนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องของรัฐบาลก็ดีในเรื่องของวุฒิสภาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ายังยาวนานยังยืดเยื้ออย่างพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องเฝ้าติดตามดูว่าในเรื่องของศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปแต่ความสงบเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่สงบเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันดูว่าในเรื่องของหัวสวก็ดีเรื่องการบ้านการเมืองเห็นบอกว่าจะมีการสอบคณะรัฐมนตรีนะครับก็คงต้องดูกันเนี่ยนะครับคะแนนนั้นนะครับว่าอะไรมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องการเมืองเนี่ยขณะนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าขาดเสถียรภาพอย่างแน่นอนครับคุณแดงได้ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวต้องตามดูกันครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับเราทุกคนได้ติดตามรับฟังขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ชยายิ้มวิไลค่ะ
0: ครับก็น่าจะได้นิดนึงนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแอดมินโพสต์บอกหัวจะปวดนะแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวอีกแล้ว
1: ต้นเดือนหน้าใช่ไหม
0: ต้นเดือนหน้าก็บอกว่าช่วง5ถึง10ตุลาคมนะครับฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะแอดมินว่าอย่างนี
1: ้
0: น
1: ะฮะถ้าตกมาแบบเป็นปกติที่เคยตกอ่ะสมัยก่อนที่จะตกแบบถี่ทั้งวันทั้งคืนก็น่าจะพอไหวนะ
0: นี่พอ
1: แต่
0: เพราะเขาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเนี่ยคอมเมนต์คนเข้าไปก็บอกว่าเออนะอย่างนี้เข้าใจขึ้นง่ายหน่อย
1: ตรง
0: ๆเนี่ยคนที่บอกว่าแอดห้ามลานะกลัวคนเก่ากลับมา
1: ค่ะ
0: อ่ะล่ำลากันแล้วคุณผู้ฟังเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์30กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนเฝ้าระวังหลังน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำ30กันยายนนี้คาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสัก
3: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยณวันนี้เขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำถึง 96.49% ของความจุอ่างและมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 737.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 63.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า7วันกรมชลประทานคาดว่าจะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่30กันยายน69เป็นต้นไปดังนี้30กันยายนระบายน้ำ115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 9.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน1ตุลาคมระบายน้ำ230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 19.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและ2ตุลาคมระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรอย่างไรก็ตามคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและไม่ส่งผลกระทบเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสักแต่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับกองบังคับการตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีนายวิรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับพลตำรวจตรีเศษสิริดิพยะผู้บังคับการตำรวจน้ำโดยทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรวดเร็วความพร้อมของบุคลากรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดจนเครื่องมือและเครือข่ายสนับสนุนที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตก
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็ก

พี่เป้าสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะหยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรับรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับไม่ว่าจะเป็นชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพง

พชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักแฟนการญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้นะครับฝนหลายท้องที่ก็หยุดตกแล้วแต่มีหลายท้องที่ยังมีฝนตกอยู่หลายท้องที่น้ำก็เริ่มลดลงหลายท้องที่น้ำก็ยังสูงอยู่เป็นอันว่าเรื่องราวของนะภัยธรรมชาตินั้นนะก็ทำให้ญาติเพียงญาติยาได้รับความเสียหายอย่างสูงสุดเลยทีเดียวนะครับมากมายหลายจังหวัดนะแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครจมบาดาลนะแล้วก็หลายท่านบอกว่าตกกันไม่หยุดเลยสำหรับเขตกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดจังหวัดลพบุรีหลายท้องที่ก็ทุเลาเบาบางลงนั่นคือน้ำเริ่มลดลงหลายท้องที่น้ำก็ไหลจากเหนือมาก็เริ่มเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่ายังหยุดฝนหยุดตกนะก็คาดว่านะครับก็จะระบายแล้วก็แห้งไปในที่สุดใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องราวมีผลกระทบมากมายเรื่องราวของข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำท่วมนั้นนะครับมากมายจริงๆเลยนะครับและที่สำคัญครับเรื่องราวที่ทำให้เสียชีวิตนะฮะก็มากมายหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมีคนแกล้งแรงจนถึงชีวิตเด็กชาย12ขวบจมเจ้าพระยาดับสลดเพื่อนเล่าว่าโดนถีบจากด้านหลังนะฮะก็ถือว่าเล่นกันรุนแรงนะครับเท่ากับพยายามฆ่าเลยทีเดียวหรือเจตนากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของแม่ใจแทบขาดเจอร่างลูกชาย9ขวบลอยไกลข้ามจังหวัดหลังพลัดตกน้ำเจ้าพระยานะครับก็มีเรื่องราวมากมายนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะมีข่าวสารตรงนี้มาฝากในทำนองเดียวกันนั่นก็คือว่าน้ำท่วมแล้วก็เรื่องราวของการเสียชีวิตนะครับเมื่อสักครู่นี้ข่าวสารไปไหนแล้วล่ะนั่นก็คือว่าผู้ปกครองใจสลายครับร่ำไห้แทบขาดใจพบแล้วร่าง3เด็กนักเรียนจมน้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตทั้งหมดรุ่นพี่ช่วยไว้ไม่ทันนะครับจากกรณีเกิดเหตุสลดรับช่วงเย็นเมื่อวานนี้เมื่อเจ้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิป่อเต็กตึงเร่งระดมกำลังค้นหาร่าง3นักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา3หรือวัดนครอินทร์ที่กระโดดเล่นน้ำและถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปบริเวณศาลเจ้าปู่ปากคลองบางตะนาวสีตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาค้นหาประมาณ20นาทีก่อนพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3รายท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวที่มารอคอยนะก็คงไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตจำนวน3รายทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาก็คือนายสลิดดนัยหรือน้องนายอายุ15ปีเด็กชายรุ่งรัตนชัยเด็กชายรุ่งรัตนชัยหรือน้องจัสตินอายุ9ปีและเด็กชายพลพัฒน์หรือน้องออโต้อายุ11ปีโดยบริเวณจุดเกิดเหตุพบรองเท้าของเด็กถูกถอดทิ้งไว้ริมศาลาจำนวน4คู่และพบพ่อแม่ญาติพี่น้องร่างนั่งร่ำไห้ด้วยความเสียใจอย่างหนักจากการสอบถามในปืนอายุ15ปีผู้เห็นเหตุการณ์และพยายามลงไปช่วยเล่านาทีชีวิตว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรุ่นน้องประถมกระโดดลงไปในน้ำนะฮะซึ่งไปเล่นน้ำนั่นเองและพยายามยื่นมือให้น้องนายที่ยืนอยู่บนขั้นบันไดช่วยดึงขึ้นมาแต่ด้วยแรงฉุดและแรงกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้ดึงร่างลงกันไปในน้ำ
ตนจึงรีบกระโดดลงไปช่วยพยายามกอดและดันตัวเด็กๆให้เกาะเสาไว้แต่แรงน้ำพัดพาไปอย่างรวดเร็วตนช่วยไม่ทันจนเกือบจมจึงต้องว่ายกลับขึ้นบันไดก่อนจะเห็นร่างทั้ง3คนโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำห่างออกไปเล็กน้อยแล้วจมหายไปต่อหน้าต่อตานะครับขณะที่เด็กชายแม็กอายุ11ปีเพื่อนผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนระบุว่าได้เอ่ยปากห้ามเพื่อนๆแล้วว่าอย่าลงไปเล่นเพราะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เพื่อนไม่ฟังจนเกิดเหตุสลดขึ้นด้านนายกันพิพศพ่อของน้องออโต้เล่าทางน้ำตาว่าปกติแล้วลูกชายว่ายน้ำเก่งและชอบตกปลาแต่ไม่เคยมาเล่นน้ำจุดนี้ก่อนเกิดเหตุยังส่งคลิป TikTok มาอ้อนขอเลี้ยงแมวไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นทำให้เพียงภาวนาและขอให้เกิดปาฏิหาริย์กระทั่งเวลา 18:50 นาทีเจ้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิป่อเต็กตึงได้งมค้นร่างของเด็กนักเรียนทั้ง3รายในสภาพเสียชีวิตแล้วจึงได้นำร่างขึ้นมาบนฝั่งท่ามกลางเสียงของพ่อแม่และญาติพี่น้องเบื้องต้นเจ้าที่ได้มอบหมายให้เจ้าที่ป่อเต็กตึงมูลนิธิป่อเต็กตึงนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะครับนี่คือข่าวหนึ่งซึ่งเป็นอุทาหรณ์นะคุณพ่อคุณแม่ญาติสนิทมิตรสหายนะครับยามน้ำท่วมนี้น้ำไหลเชี่ยวนะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและก็สอดส่องดูแลบุตรหลานคนที่ท่านรักด้วยนะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยและจะเกิดขึ้นเพราะว่าสร้างความเสียอกเสียใจและก็การสูญเสียนะครับนั่นคือเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับข่าวสารตรงนี้สร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบนวงการตราสุภาษิตเลวิชั่นอยากแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับส่วนสรรพคุณด้านสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปยาเพียงยาหลายท่านเคยทานเคยดื่มแล้วไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นยาบำรุงกายหญิงเชเวทองและยาแก้กระสายตราลูกฟ้าโอสถหรือจะเป็นกาแฟทินชัยคอฟฟี่เคยดื่มมาแล้วหรือจะเป็นวิสอนสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับ0836931999นะครับหลายท่านมีไลน์หลายท่านมี Facebook สั่งซื้อทางนั้นก็ได้ถ้าติดต่อไม่ได้อย่างไรไม่มีไลน์ไม่มี Facebook ก็สั่งซื้อโดยตรงโดยโทรศัพท์มาที่สุภาษิตเลยนะครับ0836931999แต่ว่าถ้าเหลือนะฮะสามารถลองได้นะครับแล้วก็ให้ที่สำคัญอย่าไปไหลหรือไปล่องที่น้ำไหลเชี่ยวมากๆอันตรายเช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนี้นะครับล่องเรือหารักยอดรักสลักใจนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพนะครับด้วยส่วนผสมชั้นเลิศ24 ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์เช็ดสารสตีวิโอแกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันโรคอะไรก็แล้วแต่ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปุ่นไม่กระหายไปมีสารเลตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะก้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังต่างเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยนะฮะส่วนผสมระดับหลักล้านแต่ขายราคา หลักร้อยนะครับแล้วก็เห็ดลิ้นจือสมกุหลีและสารสกัดที่บอกกล่าวเล่าขานไปแล้วล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ลำดับ1ถึง24ที่คนทั่วโลกในต้องการมีอย่างครบถ้วนนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีหรือถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้ร่างทองกลับมากับสารสกัดระดับพรีเมียมที่เป็น AE 3ตัวนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทดีจะภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยกาแฟและเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุนใจนะครับวันนี้ให้ของขวัญกับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยกาแฟเทียนชัยกาแฟครับและวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาด้วยวิสซอนครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับ4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับญาติเพียงญาติยาครับและก็ที่สำคัญกับสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นครับประกอบด้วยกระชายดำและก็สุนไพรอื่นมากกว่า30ชนิดครับบอกกระชายดำตัวเดียวเนี่ยหนุ่มสาวบนดอยใช้รักษาโรคสารพัดเลยและก็มีกำลังวังชาข้ามภูเขาขึ้นภูเขาเป็นลูกๆ2ลูก3ลูกยังไม่เหนื่อยเลยวันนี้มาอยู่ในสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นครับนะมีกระชายดำเนี่ยลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยสำหรับหนุ่มสาวบนดอยเนี่ยเป็นว่าทานแล้วหญิงชายวัยทองวัยกลางคนหรือวัยกลางคนเนี่ยทานได้เลยนะครับให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ทานแล้วก็จะดีเบาหวานกำดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี่ทานได้ทานดีฟื้นฟูร่างกายดูแลร่างกายนะครับแล้วก็ท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ฉี่รดขากางเกงสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเขาบอกว่าเป็นเครื่องวัดสุขภาพเลยนะครับสมรรถภาพเนี่ยแล้วก็ฐานแล้วก็ดีขึ้นครับท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนเนี่ยที่จริงเริ่มเสื่อมมาตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นมาแล้วล่ะแต่พอมาถึงวัยทองคือวัยหมดประจำเดือนมาซุบซิดสีเหลืองพอเยียวยนยานตรงนี้มาฟื้นฟูร่างกายและโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงมากมาทานสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงครับเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตารารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดไหล่ปวดคอปวดทั่วสะโพกกายและก็ชาปลายมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้เซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับนะดีไปทุกสิ่งดีไปทุกส่วนนะครับท้องผูกเป็นพระดึกนะฮะถ่ายยากถ่ายลำบาก5วัน7วันยังไม่ถ่ายเนี่ยถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายก็ต้องทานเพื่อกล่อมอาจมไม่ให้แข็งไปและไม่ให้อ่อนไประบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขครับทำให้ผิวพรรณดีสมองดีสดใสดวงกระไวเพราะเป็นยาอายุวัฒนะด้วยคนเรากินข้าวได้นอนหลับนะไม่ปวดไม่เมื่อยสุขภาพดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับถูกมากดีมากนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่ง2สูตรร่วมกันก็ยินดีนะครับแต่ท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังเการุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกนะครับไม่มีเลี้ยวแรงกระดูกผูกกระดูกพุนทานทั้ง2สูตรร่วมกันและจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจำหลายเที่ยวแล้วจ้ะจ้า
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้าบ้านต
0: ั้
1: งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ถ้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตร
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกเยอะเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ีมงานทศพลหิมพานต์ณภูมินนงไม่เคยทำให้ผิดพลาดหวังเลยนะครับกับชอยช่างคิดช่างทำก่อนหน้านี้สันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกชาวบ้านพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่าสาว AM และฟังบทสัมภาษณ์ญาติเพลงญาติยาที่เอากาแฟทินฉายคอฟฟี่ไปดื่มวิซอนไปทานสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถเอาไปทานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทีวิญญามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารนะครับสอบถามและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภาษิตนะครับโทรมานะครับ0836931999ขอบคุณคุณพี่หอมไกรก้วยคำตะวันประสุขอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณเรวดีสุขม่วงตนบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก 1,200 บาทคุณป้าชะลอทองพูนตะวันยางฉายโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าสละตรีบุตรอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาวิศน์สี่กล่อง 2,700 บาทพี่วันนีวิวันธมงคลตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องชลบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ลำไยคำน้อยตำบลพิตะเพียนอำเภอมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวิรัตพดุงโอดตำบลกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยายหอมกลุ่นบุญประเสริฐนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอนงชุ่มหอมตัวหนองแขมโคกสำโรงลพบุรีกาแฟ5กล่องสูตร11กระปุก 1,350 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วขอให้ท่านปากเป็นเงินจะเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยไวโพธพิสุพันธ์กับเพลงที่ชื่อว่าน้ำท่วมนาครับ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาไปติดตามรับฟังสุภาษิตด้วยที่วสป.711 กิโลเฮิรตซ์ครับขอท่านโชคดีมีเงินใช้และลูกค้าสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเผยน้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมยังคงต้องเฝ้าระวังสูงสุดส่วนย่านลาดพร้าวน้ำเหลือท่วมขังอีก 2-3 จุดสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
12: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผู้ว่าชัชชาติแถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกโดยคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันส่วนที่เป็นแอ่งกระทะอาจจะใช้เวลาถึง7วันน้ำจึงจะหมดคุณนวนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: ที่สำนักการระบายน้ำเขตดินแดงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพระบุว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกหลายพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่องเช่นที่หมู่บ้านชินเขตแนวคลองเปรมประชากรถนนวิภาวดีรังสิตรถสัญจรได้ตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้แล้วพื้นที่ลาดพร้าวเหลือจุดท่วมขังเพียง 2-3 จุดเท่านั้นคือที่รามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11และหมู่บ้านลาดพร้าว80ที่แห้งแล้วส่วนคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงตั้งแต่ต้นคลองจนถึงวัดเทพลีลาจึงเร่งระบายน้ำออกเพื่อให้พื้นที่คลองจันนั้นดีขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามยังมีคลองวิกฤตส่วนใหญ่เป็นคลองสายหลักได้แก่คลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนและคลองลาดพร้าวตอนบนอย่างไรก็ตามพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด2โซนคือโซนตะวันออกได้แก่เขตลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันซึ่งเป็นแอ่งกระทะมีประชาชนติดค้างประมาณ 30,000 คนยังระบายน้ำได้ยากเนื่องจากคลองมีความคดเคี้ยวและทางโซนเหนือคือเขตสายไหมที่ยังรับน้ำล้นจากคลองหกวาสายล่างจากจังหวัดปทุมธานีอย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าถนนสายหลักจะแห้งร้อยละ90ภายใน2วันส่วนถนนสายรองและหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาถึง7วันภายหลังน้ำลดได้มีแผนฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วจะเริ่มทำการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ราชการต่อไปนนภาสมัครสมานรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิด2แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังปริมาณน้ำไหลแรงขึ้นกว่าปกติคุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกแม่ยะเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงกว่าปกติแม้ขณะนี้ยังไม่มีน้ำป่าไหลหลากลงมาแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดน้ำตกแม่ยะและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวข้อมูลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาวันนี้จนถึง8นาฬิกาวันนี้พบว่าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยะวัดได้65มิลลิเมตรน้ำตกแม่กลาง64มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ตอนบนของยอดดอยอินทนนท์มีฝนสะสมสูงโดยยอดดอยวัดได้200มิลลิเมตรด่าน5ขุนวาง195มิลลิเมตรกิ่วแม่ปาน178มิลลิเมตรและที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์170มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดก่อนประเมินความปลอดภัยและพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้ง2จุดอีกครั้งสศิดาราสิงหเนศ
5: กาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
6: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อ สั่งเลย0614495885 0634499666
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0614495885 0634499666
8: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยแรงดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดี

0: มุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่กำลังให้เกียรติฟังรายการของเราในยามบ่ายๆวันนี้นะครับผมเริ่มต้นรายการกับงานเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจกับบทเพลงลิเกยอดรักขอขอบพระคุณคุณพ่อจากทางจังหวัดสุโขทัยแฟนประจำครับวันนี้สั่งซื้อทั้งยาสมุนไพรไทยทิปโอสดทั้งผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาทั้งโฟกัสนะครับรวมไปถึงตัวผิดพันธุ์กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกยารักษาลิ้นสีดวงทวารพ่อผมส่งยาลิ้นสีดวงทวารไปชดเชยให้แล้วนะครับคุณพ่อครับจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็เอาวิทยุไปให้ด้วยน่าจะได้รับแล้วล่ะนะครับและก็แนะนำบทเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจกันเข้ามานะครับเปิดให้ฟังแล้วกับลิเกยอดรักนะครับขอขอบพระคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวส่งไปให้นะป้านะเดี๋ยวส่งไปให้นะครับต้องส่งแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ยังไงก็พออุดหนุนอะไรกันได้อุดหนุนหน่อยนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยืดในยามที่มีปัญหาเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดครั้งคราวใดครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาไทยยาแผนโบราณฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยที่ช่วยดูแลอาการปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยืดในยามที่มีปัญหาเส้นตึงนะครับเอาอย่างกล่องหรือเอาอย่างขวดไปทานก็ได้สั่งวันนี้ทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดมูลค่ารวมกัน900บาทขึ้นไปมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านด้วยนะครับรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มและพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกลมกล่อมหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วนะครับปัญหาใจสั่นไม่มีน้ำลายเหนียวไม่มีกรดไหลย้อนนอนไม่หลับไม่ต้องกลัวไม่เป็นอันตรายแบบนั้นแน่นอนครับและพี่น้องครับกาแฟของเราทั้ง2สูตรเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นเป็นเจ้าของเดียวกันกับผิดพันธุ์เสริมอาหารฟอร์กัสนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับผิดพันธุ์เสริมอาหารฟอร์กัสและเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสผิดพันธุ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสดครับพี่น้องครับผิดพันธุ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสดดูแลรายการตรงนี้มอบหมายผมธนวัฒน์ครับมานั่งดำเนินรายการงานเพลงเพราะๆครับบทเพลงซึ้งๆของคุณพี่สีหนุ่มเชิญยิ้มกับบทเพลงที่มีชื่อว่าพิษรักพิษสนุโลกครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางบารากรรมพิษสนุโลกฟังรายการกันอยู่ตอนนี้คัดสรรงานเพลงนี้กันเข้ามาสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกระปุกเข้ามา4กระปุกนะครับผมจัดสบู่เป็นของแถมไปให้นะครับ4กระปุกราคาจาก 1,200 ลดเหลือ 1,090 บาทครับ

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสถดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างขวดก็ราคาขวดละ300บาทนะครับเป็นขวดเป็นกระปุกเป็นแคปซูลและก็อยากจะได้อย่างกล่องนึง200บาทเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณนะครับมีมานาน20กว่าปีแล้วทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดครับสั่งวันนี้6ขวด6กระปุกขึ้นไปท่านจะได้ของแจกได้ของแถมได้ของชำร่วยนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อยากจะได้ตัวช่วยในการดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสถครับพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับพี่น้องทางมะเกลือใหม่นะครับมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสถอย่างกล่องกันเข้ามา3กล่องคุณตาทองผาเถาะผาสูงเนินนะครับอยู่ทางตำบลมะเกลือใหม่ฟังรายการของเราอยู่แล้วก็พี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอเทพสถิตครับคุณสวัยพาถาวรรวยคุณถวายถาวรกายหรือเปล่าประมาณนั้นแหละเนาะพอดีเด็กเขาเขียนมาให้สั่งซื้อเข้าไปทางบริษัทนะครับสอบถามเข้าไปทางบริษัทสั่งเข้าไปทางคอลเซ็นเตอร์อยู่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสถอย่างขวดกันเข้ามานะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้อย่างกล่องอยากจะได้อย่างขวดซื้อตั้งแต่900บาทขึ้นไปเราจะมีของแจกมีของแถมมีของชำร่วยให้กับทุกท่านด้วยคุณแม่ปุ่นครับอยู่ทางตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสถกันเข้ามา4ขวดด้วยกันฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดอย่าปล่อยให้ทรมานนะจ๊ะปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยไทยทิปโอสถอย่างขวดละ300อย่างกล่องละ200บาทเป็นยาสามัญประจำบ้าน20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2อย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดเอาไปดูแลอาการปวดนะครับสั่งมาวันนี้ตั้งแต่มูลค่า900บาทขึ้นไปมีของแจกให้ของแถมให้ของชำร่วยให้มาฟังงานเพลงเพราะๆที่มีชื่อว่าน้ำท่วมครับบทเพลงเก่าๆของครูสอนคีรีศรีประจวบเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่ครูสอนคีรีเนาะขอโทษด้วยนะครับแฟนเพลงจากทางมุมหนองเรือนะเพลงนี้น้ำท่วมเพลงเก่าของครูสอนคีรีเหมือนกันครับ

0: งานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับบทเพลงเก่าๆตามคำแนะนำของเพื่อนเพลงญาติเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาตรงนี้ที่นี่ขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆพี่น้องชัยภูมิครับอยากจะได้อะไรก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะพี่น้องทางบำเหน็จนรงค์พี่น้องทางอำเภอเมืองพี่น้องทางอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยากจะได้สินค้าอะไรสามารถสอบถามกันได้ที่ร้านทีวีคลินิกซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับอยู่ในเขตอำเภอพรางกระต่ายพี่น้องทางลานกระบือด้วยนะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกโทรมาได้เลยทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์ทุกกำลังใจร้วนแต่ให้กำลังใจสำหรับผู้ดำเนินรายการสั่งซื้อวันนี้มีของแจกให้มีของแถมให้หากท่านซื้อครบ900บาทขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวปัญหากรดไหลย้อนเพราะว่าเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งคาเฟอีนจากข้างนอกเข้าไปใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวนะครับนอนไม่หลับไม่มีตาแข็งไม่มีตั้งแต่สดชื่นกระปี้กระเป๋าวันละแก้วก็ได้2แก้วก็ได้ดื่มแล้วมีความสุขสำหรับกาแฟดีทั้ง2สูตรครับ
1: ฉลองสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและดีเด่นกาแฟลิซซ่าเอ็มกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเฮดลิ้นจือเกากีและกระชายดำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ขายดีที่สุดเต็มสูตรที่สุดหลายท่านซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดกาแฟลิซซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือความดันก็ดื่มได้ช่วยทำให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นสบายตัวกาแฟลิซซ่าเอ็มราคาไม่แพง1ห่อ32กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเฮดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495

0: ู่คะผู้ชายคนที่พาหนูไปนอนค้างโรงแรมแล้วไม่ให้เงินหนูค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวพาเขาไปแล้วทำไมไม่จ่ายเงินให้เขาล่ะคุณ
2: เรื่องอะไรผมจะจ่ายล่ะก็เมียผมเองนี่ครับ
0: โอ้ยฉันเลิกกับแกตั้ง2ปีแล้วย่ะ
1: เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปตกลงกันใหม่ให้ดีจะเอายังไงแล้วก็ค่อยมาบอกผม

0: มู่ครับผมถูกฟันหัวแตกครับ
1: เหตุเกิดที่ไหนล่ะคุณ
0: เหตุเกิดที่หัวผมเลยครับ
1: ผมถามว่าคุณถูกฟันที่ไหน
0: ก็ที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ตอนที่คุณถูกฟันน่ะคุณนั่งหรือว่ายืนอยู่ที่ไหน
0: โอ้ผมก็ยืนอยู่บนรองเท้าผมเนี่ยครับ
1: ผมว่าคุณนี่ไปที่โรงพยาบาลรักษาคนบ้าดีกว่านะหายบ้าแล้วค่อยมาแจ้งความนะ

0: หมู
1: ครับผม
0: ผู้ร้ายที่ปล้นเมื่อคืนนี้เป็นยังไงจับได้ไหม
1: เรียบร้อยครับผม
0: ไหนเอาตัวมาดูหน่อยสิ
1: มันหนีไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: โถเอ้ยแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนร้าย
1: รู้คนเดียวครับชื่อนายมากครับ
0: นามสกุลอะไร
1: นามสกุลไม่ทราบนะครับผมวิ่งตามไปถามมันก็ไม่ทันมันวิ่งเร็วเหลือเกินนะครับท่าน
0: ว้า

0: าแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ยินดีเมื่อเช้าไปพอที่แม่ตัวยืดฟัดเล่าบอกว่าตัวว่าสบายเป็นยัง
2: โอ้ยคุณหมอบอกว่าเป็นตัวประวัติคนดัน
1: ตายแล้วเอ้าแล้วตัวเป็นคนมากินกาแฟไม่ได้กินกาแฟใจสิว่าขาดบ่เย็น
2: กะลาจั๊กอยากจะกินกาแฟแต่ว่ากินบ่ได้จ้ากะเป็นเบาหวานความดันทั้งคนกินแล้วซักลูกหนีเจ้าสิได้หามก็ไปส่งรถบ่าวสิยากอีกเด้อ
1: แม่ฉันอย่างเธอน่ะหิวกาแฟก็คนขาดกาแฟบ่ได้คือเธอเนาะกินกาแฟประจำ
2: มันกินในอีหลีตัว
1: เอ้าขึ้นบดีซิเดี๋ยวมาปากนี่ๆลิซ่าเอ็มโกจ้าม
2: ันเป็นแนวไหนเนี่ยอธิบายให้ฉันฟังดู
1: ลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟผสมโคลลาเจนบ่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันกระทั่งได้ที่สำคัญเด้อดีต่อสุขภาพพร้อมใจดีมีสารสกัดจากเกากี้กระชายดำสมเฮ็ดให้บำรุงร่างกายกระชุ่มกระชวยพอนี่จังเทิร์นท่านใดเป็นเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้ที่สำคัญเด้อคุณหิวพร้อม
2: เรียนบ่หญิง
1: จ้า
2: อย่าตัวฉันเด้
1: อุ้ยนี่ฉันตั้งใจมากเลยเนี่ยกินได้เลยบ่หญิงเขาต้องห่วง
2: อันนี้ว่าต้องห่วงให้เป็นบ
1: ่ที่สำคัญเด้อที่ส่วนผสมของคอลลาเจนบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณให้ดูมีหน้ามีนวลเป็นปังพร้อม
2: ด
1: ี
2: ดีเด้อเฮีย
3: ลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจี่โสม
4: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
5: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับมีเพลงญาติเพลงแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนอยู่อำเภอไหนนะครับอยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมาพี่น้องทางอำเภอบ้านว่าอำเภอหนองบัวระเวสิ สั่งผิดพันเสิร์ฟอาหารโฟกัสกันเข้ามานะครับแฟนเพจจากทางหนองบัวระเวคุณสมจิตป้อมสุวรรณสั่งซื้อผิดพันเสิร์ฟอาหารโฟกัสและกาแฟโก้กันเข้ามารวมไปถึงพี่น้องจากทางอำเภอบำเหน็จนรงค์ครับคุณแม่หนูสั่งซื้อผิดพันเสริมอาหารโฟกัสและก็ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกันเข้ามาด้วยคุณสวัยครับคุณสวัยถาวรกายอยู่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสดอย่างกระปุกกันเข้ามา4ขวด4กระปุกด้วยกันพร้อมด้วยพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับคุณบุญเลิศหลานเสนาอยู่ทางซับไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยสั่งซื้อผิดพันเสริมอาหารโฟกัสสำหรับสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักมีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องท่านสั่งซื้อกันเข้ามากินดีทานดีแล้วบอกต่อให้หน่อยนะครับสำหรับผิดพันเสริมอาหารโฟกัสส่วนเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาสั่งวันนี้นะครับหากท่านสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปท่านจะได้ราคาพิเศษนะจ๊ะฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมาขอบคุณคุณพ่อจากทางจังหวัดสุโขทัยแนะนำบทเพลงนี้กันเข้ามานะครับงานเพลงของคุณแมงปอชนทิชาคำรักเกอร์เพราะก้อนอิฐนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับตามคำแนะนำนะจ๊ะโดยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดดูแลรายการและผิดพันกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกพร้อมด้วยผิดพันเสริมอาหารโฟกัสดูแลรายการตรงนี้ครับ

0: กระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081780
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวตำหนิการบินไทยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวลั่นหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ผู้บริหารลาออกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฉุนการบินไทยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลพบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระบริษัทในเครือทำให้จัดกระเป๋าล่าช้าคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายสุทธศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาการขนย้ายกระเป๋าผู้โดยสารจนทำให้ผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากนั้นเกิดจากการลำเลียงกระเป๋าของการบินไทยที่มีปัญหาเพราะการบินไทยมีการรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินอื่นด้วยซึ่งอาจจะเป็นในเครือการบินไทยที่รับผิดชอบแต่จากกรณีที่เป็นข่าวก็ทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋า 5-6 ชั่วโมงเนื่องมาจากช่วงฝนตกหนักก็ทำให้พนักงานของบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะพนักงานที่ขนกระเป๋าเมื่อมาไม่ได้หรือล่าช้าก็ทำให้การขนย้ายกระเป๋าไม่มีผู้ดำเนินการจนสะสมเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายสุรศักดิ์ได้ย้ำด้วยว่าขณะนี้การบินไทยถือว่าแย่ที่สุดในการบริการทั้งที่ระยะนี้ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่การจัดการช่วงที่เกิดปัญหาถือว่าแย่แม้กำลังพลจากทหารที่ไปช่วยขนย้ายกระเป๋าก็ไม่ได้รับความสะดวกแม้แต่อาหารที่จะต้องสนับสนุนกำลังพลก็ยังไม่มีส่วนตัวจึงขอตำหนิการทำงานที่มีการจัดการล้มเหลวของการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งสายการบินนี้ก็เป็นสายการบินที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศและเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยถือว่ากระทบชื่อเสียงอย่างมากนอกจากนี้ส่วนตัวยังมองด้วยว่าผู้บริหารคนที่จะต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้จะคิดว่าจะหมดวาระและไม่ดำเนินการอะไรคงไม่ใช่ถ้าไม่แก้ปัญหาอะไรเลยก็ควรที่จะลาออกจะดีกว่าหากไม่สะดวกในการดำเนินการอะไรก็สามารถหารือกับทางรัฐบาลได้เพื่อขอการสนับสนุนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยกทมเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังส่วนกระแสข่าวว่าน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าจุดดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนในกรุงเทพลดลงสุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังส่วนแม่น้ำเจ้าพยาหลังจากเมื่อวานระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกลังไหลมาสมทบซึ่งยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำก็จะไม่ส่งผลต่อกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีคันกั้นน้ำและพื้นที่รองรับอย่างไรก็ดีขณะนี้กรุงเทพกำลังเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเป็นกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยขณะที่ปัจจุบันยังมีถนนที่น้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่จดสวัสดิ์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย

สาวบางกรวยต้นฉบับน้องออนอรดีเด็กสาวชาวพุทธบาทสระบุรีศิษย์เก่าวิไลเทคโนโลยีละโวขับรองลูกศิษย์ลูกหามาดังอีกรอบหนึ่งก็ดีใจด้วยนะครับสาวบางกรวยจบลงไปครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของข่าวของเราขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวประกอบเพลงที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังครับช่วงบ่ายสามโมงตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้เป็น15:14 น.13:14 น.โดยประมาณเราฟังก็จะถึงกับ16:00 น.ครับทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ครับอาทานโทษจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีนะครับหลายคนบอกเสาร์อาทิตย์เมื่อวานวันอาทิตย์เอาวันซืนวันอาทิตย์บอกไม่มีบอกไม่มีครับผมไม่มีเสาร์อาทิตย์มีจันทร์ถึงศุกร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวของข่าวกันสนับสนุนรายการจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิด 100% สกัดเย็น 100% นะครับน้ำมัน9ชนิดถ้าคุณยังมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวนะครับมันมีประโยชน์น้ำมันแต่ละชนิดมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวแต่ชนิดก็มีประโยชน์แต่เราเอามารวมเลยครับบริษัทที่ให้ผมทำโฆษณานี่เขามารวมเป็น9ชนิดเลยครับ9ชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างเราโอ้โหเยอะแยะเลยทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวเขาแยกออกมาต่างหากก็60แคปซูลก็มีน้ำมันกระเทียมเอามาขายเฉพาะ60แคปซูลก็มีน้ำมันงาดำแยกมาขาย60

0: 30แคปซูลก็มี30แคปซูลก็เยอะนะครับในหน้าของการขายของนะครับอะไรลาซาด้งซาด้าอะไรพวกนี้แพลตฟอร์มทั้งหลายแต่บริษัทนี้ทำออกมาเลยรวม9ชนิดมาสกัดเย็นให้เลยทำไมต้องสกัดเย็นเพราะมันจะได้ปราศจากสารเคมีต่างๆเพราะนั้นรับประทานเข้าไปแล้วมันเกินกินได้อย่างชนิดว่าไม่มีสารตกค้างในร่างกายของมนุษย์ครับสนใจสั่งซื้อนะครับมันจะช่วยลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายมากมายแต่ละชนิดของน้ำมันรวมเนี่ยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลครับซื้อวันนี้ขวดเดียวก็ขายซื้อ2ขวดลดให้อีก200ครับไม่เสียค่าขนส่งถ้าขวดเดียวเสียค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งนะครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วยังมีอีกขวดนึงน้ำมันมะระ3ชนิดอันนี้รวม4ชนิดไม่ต้องรวม9ชนิดชนิดที่2นี่รวมแค่4ชนิดมีน้ำมันมะระบางท่านอาจจะเคยเห็นแต่น้ำมะระขี้นกแต่ของเรามีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนรวมกันไว้3ชนิดมะระแล้วไปผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นอีก 100% ครับก็60แคปซูลเหมือนกัน1ขวดอันนี้ตัวนี้ซื้อ2แถม1ครับน้ำมันรวม9ชนิดไม่แถมแต่ว่าน้ำมันมะระนั้นถือว่ามารวมไม่ถึง9ชนิดมารวมแค่4ชนิดก็เลยซื้อ2แถม1ครับก็จะช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยมือชาเท้าชาไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานครับน้ำมันมะระสกัดเย็นก็ซื้อ2แถม1น้ำมันมะระสกัดเย็นมี4ชนิดแต่จะมาดีเท่า9ชนิดไม่มีครับน้ำมันมะพร้าวนี่ชนิดเดียวเลยสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเย็นเดียวกันซื้อ2แถม1ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของข่าวเลยครับเรื่องของคนไทยช็อกเมื่อชื่อต่างด้าว37คนยัดอยู่ในทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านงงครับแต่ไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความเออมันเป็นเช่นไรครับลองฟังดู
1: มาเรื่องนี้กันก่อนค่ะว่าที่จู่ๆเนี่ยคุณผู้ชมนะมันเกิดอะไรกันขึ้น
2: ผีไปสิงอยู่ในบ้านเราได้ไง
1: ไม่ใช่ผีมันเป็นคนตัวเป็นๆเลยด็อกเตอร์แต่ว่าเป็นคนต่างด้าว
2: ก็เรียกผี
1: นะเป็นคนต่างด้าวคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของคนไทยโดยที่เจ้าบ้านก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยเหมือนกันแล้วไม่ได้เข้าไปแค่คน2คนนะคุณผู้ชมเข้าไปถึง37คนเนี่ยนะ
2: แม่งเยอะกว่าทีมฟุตบอลอีก
1: มันเกิดอะไรกันขึ้นเรื่องราวนี้ค่ะเปิดเผยโดยทางด้านของคุณชวลักษ์เวียงวิเศษค่ะโฆษกพรรคไทยพรรคดีได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าบ้านหลังหนึ่งมีใครอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรบ้างนี่นะหลังจากฟังข่าวนี้แล้วคุณผู้ชมไปตรวจเช็คนะในทะเบียนบ้านของตัวเองเนี่ยนะไปเช็คที่เขตนะที่อำเภอว่ามันมีชื่อคนอื่นนะแฝงเข้ามาที่เราไม่ได้อัปเดตมาอยู่ในเล่มไหมเนี่ยนะคะเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของพี่จันนะคะที่คุณชวลักษ์เนี่ยบอกว่าทำให้ตนเองเนี่ยรู้สึกต้องมาฉุดคิดว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบุคคลต่างด้าวแฝงอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีการใช้ทะเบียนบ้านของเราแต่ไม่แสดงรายการในทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงินที่เราถืออยู่ก็คือทร.14นะคะโดยทางด้านของคุณชวลักษ์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปสำนักเขตนะคะในทะเบียนบ้านเพื่อที่จะไปขอตรวจคัดแล้วก็รับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรที่ตัวเองเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะคะโดยจะวิธีการก็คือถ้าเกิดใครจะไปลองทำไปตรวจสอบทะเบียนบ้านของตัวเองก็คือว่าต้องไปเอานำบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงินตัวจริงไปด้วยนะคะไปเขียนคำร้องแล้วก็วัตถุประสงค์ในการตรวจเซ็ตเช็คเนี่ยนะคะก็ระบุไปเลยบอกว่าขอตรวจและคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรของเลขประจำบ้านแล้วก็ใส่รหัสเลขที่บ้านของเราไปนะคะเพื่อให้ปรากฏรายบุคคลทั้งหมดนะคะว่ามีใครเนี่ยมาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราบ้างนะคะรวมถึงนะคะให้ดูด้วยว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะคะเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราหรือไม่เนี่ยคุณผู้ชมนี่นะคะอันนี้เป็นโพสต์ของคุณชวลักษณ์นะให้เห็นกันนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางด้านคุณชวลักษณ์เนี่ยเอาออกมาเปิดเผยนะคะนอกจากนี้อาจจะต้องเตรียมเอกสารอื่นๆไปด้วยนะถ้าจะไปตรวจสอบก็คือโฉนดเอกสารสิทธิ์สัญญาซื้อขายสัญญาเช่าหรือว่าหลักฐานครอบครองอื่นๆเนี่ยก็ควรจะเอาไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นตรงที่ว่าทำไมคนไทยเจ้าของบ้านต้องมาทำเรื่องนี้เองต้องมาคอยสืบเองว่าตายแล้วมีใครมาอยู่ในทะเบียนบ้านฉันไหมคือมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะคนเป็นเจ้าบ้านอ่ะฉันไม่เคยไปทำดำเนินการเกี่ยวกับการเอาใครเข้ามาในบ้านเลยเนี่ยต้องมาเสียเวลาไปนั่งไปตรวจสอบมันใช่เรื่องไหมเพราะว่าเรื่องของเรื่องเกิดมาจากคุณจันทิพย์นะคะคุณจันทิพย์เนี่ยนำเรื่องนี้มาร้องเรียนที่คุณชวลักษณ์เวียงวิเศษโฆษกของพรรคไทยพรรคดีบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยจู่ๆค่ะมีคนพม่านะคะจำนวน37รายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเธอนะคะโดยทางด้านของพี่จันทิพย์เนี่ยนะคะเป็นคนไทยนะคะรายที่2จากเขตบางคอแหลมค่ะรายแรกเนี่ยก็คือคุณสายพินจากจังหวัดกระบี่คือมันไม่ได้มีแค่ในกทม.คือมันกระจายไปทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมคุณสายพินจากจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นรายแรกเขาบอกว่าไปเจอเหตุการณ์ก็คือว่ามีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็มีการคัดสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.แล้วก็มีการส่งข้อมูลเนี่ยมาให้กับทางด้านของคุณชวลักษณ์เพื่ออยากจะให้ร่วมในการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะอะไรคุณผู้ชมคือการที่มันมีชื่อต่างด้าวพม่าเข้ามาอยู่ในบ้านของตัวเอง37คนเนี่ยพอจะไปแจ้งความตำรวจกับไม่รับแจ้งความประเด็นเรื่องของเรื่องมันเกิดจากตรงนี้ก่อนตำรวจไม่รับแจ้งความว่ามันมีชื่อต่างด้าวเนี่ยโผล่เข้ามาในเป็นทะเบียนบ้านของเราตำรวจไล่ให้เจ้าบ้านคนไทยไปหาหลักฐานมาว่าใครเป็นคนเอาชื่อพม่า37คนนี้เข้ามาอยู่ในบ้าน
2: อ้าว
1: เนี่ย
2: แล้วกูจะรู้ไหมอ่ะ
1: ใช่ซึ่งเจ้าบ้านเนี่ยต้องเป็นคนทำอ่ะ
2: ก็กูไม่รู้กูก็เลยมาถามตำรวจไงว่าใครทำตำรวจบอกเฮ้ยมึงไปหามาว่าใครทำแล้วค่อยมาแจ้งความ
1: ประมาณนั้น
2: บ้าแล้ว
1: เนี่ยนะพี่จันทิพย์บอกว่าไปสน.เนี่ยสน.ไม่รับแจ้งความบอกให้ไปหาหลักฐานมาเองว่าคนพม่า37รายนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านได้อย่างไรสำนักงานเขตก็พูดแบบนี้ค่ะก็คือว่าง
0: ั้
1: นเจ้าบ้านคุณก็ไปหาหลักฐานมาว่า37คนเนี้ยใครเป็นคนเอาเข้ามาในบ้านคุณ
2: เอาง
1: งมากเนี่ยนะคะ
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: ทางคุณชวลักษณ์เนี่ย
3: เคยเห็นสายชาร์จที่มีชิปในตัวไหมครับ
1: ว่าพวกเราเป็นแค่ประชาชนนะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่พนักงานสอบสวนไม่ใช่นักสืบไม่ใช่สายลับแล้วจะไปหาหลักฐานจากไหนว่าใครเป็นคนเพิ่มชื่อใช้เอกสารอะไรดำเนินการกันยังไงนะ
2: นี่เจ้าหน้าที่เขตด้วยเหรอ
1: เนี่ยนะคะ
2: คุณปูนะนี่เจ้าหน้าที่เขตก็ทำแบบนี้เหรอ
1: เนี่ยเขาบอกว่าสำนักงานเขตก็พูดแบบนี้ค่ะเนี่ยเขา
2: ใช้บ้าแล้วอันนี้บ้าไปใหญ่แล้ว
1: เนี่ยเขาบอกว่าตายไปกลายเป็นว่าประชาชนต้องแบบมาทำหน้าที่แบบสืบเองหาหลักฐานหาข้อมูลเองนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยคุณชวลักษณ์เปิดเผยว่าก็มีสื่อหลักช่องหนึ่งนะคะบอกว่ารับปากว่าจะมีการส่งเรื่องนี้ให้กับทีมงานของคนที่มีอำนาจเนี่ยรับไปดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้ต่อทั้งมีของเคสพม่าค่ะที่มีการเข้าทะเบียนบ้านของของคนไทยนะคะในชุมชนอีกหลายคนแล้วก็จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของพ่อทิพย์ด้วยนะคะที่ทางด้านของคุณชวลิตเนี่ยมีการรับเรื่องเอาไว้นะคะที่ก็มีการส่งต่อข้อมูลกันก็จะตามเรื่องนี้กันต่อนะคะบอกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนค่ะลุกขึ้นมากวาดบ้านของเราเอง
2: เดี๋ยวอย่างนี้คุณปุณณาเดี๋ยวผมจะให้คุณชวลักษณ์เนี่ยมานั่งคุยกับคุณปุณณาตรงนี้เลย
1: เดี๋ยวว่ากันมา
2: จะเพราะว่าจริงๆก็นะเดี๋ยวผมติดต่อสายปยเนี่ยนะฮะให้คุณชวลักษณ์มาให้รายละเอียดตรงนี้ดีกว่า
1: ใช่
2: เพราะว่านะฮะไปเชิญสื่อช่องนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็นะฮะไม่อยากจะไปโจมตีรัฐบาลนะฮะเรื่องมันก็จะไปขุดไปคุยจะไปไม่ถึงอะว่าใครเป็นคนดำเนินการคือเรื่องของเรื่องคืออาถ้าคุณเขาไปแจ้งคุณรับการแล้วมีการสอบสวนมีการอะไรยังไงว่าไปถูกไหมตามกระบวนการมันก็เออเรื่องเป็นเราก็ แน่นอนเป็นประชาชนแล้วก็เบาใจแต่บอกอะไรวะตำรวจก็บอกว่าให้มึงไปหามาเจ้าหน้าที่เขตก็บอกว่าคุณไปหามาก่อนนะครับว่าใครเป็นคนเอาชื่อเข้าไปในบ้านคุณ
1: เนี่ยมีคนเอามาถามบอกว่าตำรวจมีไว้ทำไมเนี่ยนะคะอีกคนก็แซวบอกว่าเหมือนไปหาหมออะแล้วหมอก็จะถามว่าเป็นอะไร
2: ไม่หมอต้องถามไงเพราะหมอต้องเช็คอาการของเรา
1: ใช
2: ่แต่ถ้าบอกว่าอ้าวมาอ้าวแบบว่าอ้าวไอ้ถ้าหมอถามว่าอ้าวคุณไปหาม
1: าก
2: ่
1: อน
2: ว่าคุณเนี่ย
1: นะ
2: เป็นโรคอะไรแล้วค่อยมาบอกหมอไอ้อย่างเงี้ยผมจะเบิร์ดกับบานหม
1: อนะ
2: มันจะมีหมอไว้ทำไมอะถ้าอย่างนั้นคุณถาม AI ก็ได้ถ้าอย่างนั้นอะ
1: ตำรวจบอกไม่รับแจ้งความคุณไปหาหลักฐานมาก่อนแล้วมาแจ้งความ
2: ดีได้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่เขตมันไม่บอกว่าคุณไปถาม AI มาก่อน
1: เนี่ยนะ
2: มันตลกอะแต่เรื่อง
0: มันตลกอะนะครับประเทศไทยมันต้องมีคนไทยขายชาติไงครับเขาบอกไอ้ตัวเล็กๆมันทำไม่ได้แล้วมันจุเข้าไปในทะเบียนบ้านของคนคนหนึ่งโดยที่เจ้าของบ้านก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมาจากไหนไปแจ้งความตำรวจก็ไม่รับแจ้งความคุณไปหามาก่อนว่าเขามาจากไหนเอ้ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านหรือจะต้องหาคนแปลกปลอมเข้ามาในทะเบียนบ้านตัวเองไปหาเจ้าหน้าที่เขตไหนวะเนี่ยสถานีตำรวจสถานีไหนวะเนี่ยที่ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เจ้าของบ้านก็งงมันไก่ตาแตกเลยเฮ้ย37คนนี่ไม่ใช่น้อยนะพม่าจะมาตั้งลกลากแข่งกับอิสราเอลเหรอมันไม่ใช่ครับบ้านเองมีแต่สงครามบ้านฉันมีแต่ความสงบมีแต่น้ำท่วมเองจะกล้าเข้ามาอยู่เหรอแล้วเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเข้ามาเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้ตัวเล็กๆมันทำไม่ได้ครับไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวดีเจ้าตัวใหญ่สายสวัสดมันที่เกลียวกราดน้องๆเนี่ยแหละครับเอาเข้ามาได้ยังไงงานนี้ถ้ามีข่าวผมจะนำเสนอกับคุณผู้ฟังฟังอันนี้จากทีวีช่องหนึ่งนะครับที่ผมเอามาออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ37คนของพม่าพูดไทยไม่ได้สักคำแต่มีรายชื่อเข้ามาอยู่ในบ้านเขาได้ยังไงในข่าวไม่ได้บอกนะว่าเขตไหนในข่าวไม่ได้บอกนะครับว่าสถานีตำรวจสถานีไหนที่ไม่รับแจ้งความให้คุณไปหามาดิว่าเขามาได้ยังไงเอ้ามันไม่ได้เป็นหน้าที่บ้านมันเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลกันอย่างเงี้ยนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาตอบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขตก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยตอบอย่างนี้บอกคุณไปหามาก่อนเขาเข้ามาได้ยังไงเอ้ามันไม่ใช่เจ้าเป็นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านน่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วงงไหมข้าราชการไทยมันก็อย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังทานโทษอะพูดแบบสุนัขไปรับประทานอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ครับเจ้าของบ้านเขาก็งงมือไก่ตาแตกครับผมอยู่ดีๆมีคนมาเข้าบ้านผมขอคำปรึกษาแล้วไม่มีใครช่วยผมจะทำยังไงผมแนะนำเลยเจ้าของบ้านไปเลยไปหาคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนั่นแหละเดี๋ยวเป็นข่าวดังไปหาคุณกันจอมพลังเดี๋ยวเป็นข่าวดังชอบอย่างนี้ครับต้องชอบอย่างนี้ครับมันถึงจะดังมันถึงจะประสบสำเร็จแต่ถ้าคุณมาเดินหาเองอย่างเงี้ยคุณไปปรึกษาตำรวจก็ไม่ได้เรื่องคุณไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขตก็ไม่ได้เรื่องแม่ไม่ได้บอกท่านว่าเขตไหนคุณเดินเข้าไปหาผู้ว่าเลยดีไหมผู้ว่าชัดชาติเอ้ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ครับสนใจก็สั่งซื้อมานะครับ0817577474ทั้งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่มันครอบจักรวาลได้เลยดูแลกันมาปีนี้ปีที่30แล้วสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับก็ดูแลกันตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดขอบลิ้นซีดวงหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินดูแลกันได้ทั้งหมดกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับคนหนึ่งบรรจุ50แคปซูล600แคปซูลก็มีแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สนใจก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาครับส่วนน้ำมันมะระ3ชนิดครับมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ชนิดของมะระมารวมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดแล้วก็สกัดเย็น 100% เป็นเม็ดครับศูนย์ใสๆด้วยครับซื้อ2แถม1ครับมันช่วยเรื่องอะไรเรื่องของปัสสาวะบ่อยกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือจะเป็นปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องของมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานสนใจน้ำมันมะระ3ชนิดกับน้ำมันงาดำผสมกันเป็น4ชนิดเนี่ยนะครับซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1มาพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% อันนี้ล้วนๆเลยน้ำมันมะพร้าวช่วยคุณดับหลับดีขึ้นหลับลึกหลับสบายครับดูแลไขมันความดันเบาหวานควบคุมไม่ให้มันเกินประหลอดว่ากันเถอะนะครับปัญหาสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงครับเชื้อราทานโทษชื่ออาการมือชาเท้าชาครับแล้วก็ไขข้อกระดูกครับก็เข่าเสื่อมข้อเสื่อมน้ำมันมะพร้าวก็เช่นเดียวกันครับสกัดเย็น 100% คนหนึ่งบรรจุ60แคปซูลเท่ากันหมดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสนใจก็0817577474081-757-7474 อย่ามัวช้าเกินไปนะครับมันจะสายเกินแก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกคุณจะปล่อยท้องผูกเนิ่นนานปัญหาลำไส้อักเสบมันจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใครจะรู้ล่ะครับถ้าคุณปล่อยให้ลำไส้คุณอักเสบครับท้องผูกหมักหมมอาหารเสียอยู่ในลำไส้ลำไส้กระเน่าปวดท้องโดยไม่มีสาเหตุก็ต้องผ่าตัดแล้วหมอจะรับประกันไม่ผ่าตัดและจะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ไม่มีแล้วครับอันตรายครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาพร้อมทั้งสบู่สระผมครับไม่ต้องใช้แชมพูแล้วผมเลิกใช้แชมพูมา2เดือนแล้วใช้สบู่สระผมเบาเลยครับครับไม่ทำให้ศีรษะมีรังแคไม่ทำให้ผมร่วงลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือกำจัดเชื้อราบนหนังศีรษะด้วยสบู่สระผมครับแต่ถ้าจะให้เนื้อตัวมันหอมขึ้นมาต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจสำหรับสบู่ฟอกเนื้อฟอกตัวดับกินตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคัน5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลก็0817577474 0817577474ครับขอกันมาจังเลยเพลงนี้ชอบใช่ไหมชอบอเนกไม่ขัดใจ

0: ชื่อเพลงว่าคิดถึงใจจะขาดครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงนี้นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ2วันที่เราไม่ได้เจอกันคือเสาร์อาทิตย์ขอบพระคุณครับสิ่งละอันพละน้อยอีกสักข่าวหนึ่งที่เอามาฝากคุณผู้ฟังครับฟังแล้วได้ข้อคิดเช่นไรก็อย่างที่บอกฟังแล้วดูเหมือนมันไร้สาระฟังไปฟังมาเอ๊ะมันได้สาระนี่ว่ารายการนี้แค่เพียงชั่วโมงเดียวแน่นะครับมันเป็นภาพข่าวเมื่อ2วันที่ผ่านมาหรือ3วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการประชุมของสหประชาชาติครับพอผู้นำของอิสราเอลขึ้นพูดเนี่ยคนในที่ประชุมเป็นร้อยๆคนเดินออกครับนั่นคือประท้วงในเรื่องของอิสราเอลเรื่องอะไรลองฟังดูนะครับ
1: ที่ปรากฏติดอันดับข่าวเยอะมากเลยในวันนี้ทั่วโลกนะครับ
2: ค่ะ
1: คือภาพปรากฏการณ์ของการประชุมประท้วงที่ UN ใช่ไหมครับ
2: ใช่เวทีสหประชาชาตินะคะคนรอดูเบนจามินเนทันยาฮูนายกของอิสราเอลขึ้นเวทีเพราะรู้ว่าจะเกิดภาพนี้ขึ้นเดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่เป็นภาพนาทีที่ผู้แทนจากประเทศต่างๆ walk out ออกจากห้องประชุม
1: หน
2: ีเลยอย่างนี้เลยจันเพื่อแสดงจุดยืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการต่อต้านความโหดร้ายป่าเถื่อนของผู้นำรายนี้ที่ทำกับเด็กผู้หญิงและคนในกาซานะฮะก็ปรากฏว่าก็มีช่วงที่ตัวเนทันยาฮูเขาก็ด่านะโอ้เขาก็ไม่ยอมนะ
1: ว่า
2: เขาก็มีคำด่าออกมาบอกว
1: ่าด่าคนที่เดินหนีใช่ไหม
2: ถ้ายังมีคนขี้ขลาดทางศีลธรรมคนไหนยังไม่ได้ลุกออกไปจากห้องนี้ก็ขอเชิญไปได้เลย
1: ออกไปให้หมดนี่ผมเติมให้
2: คือจริงๆผิดนะที่เขาลุกเขามีความกล้าหาญทางจีรจริยธรรม
1: กล้าเดินในขณะที่เนทันยาฮูกำลังพูดอยู่
2: เขากล้าที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาจะไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนที่เข็นฆ่าคนอื่น
1: เข็นฆ่าชาวบ้านประชาชนเด็กๆที่จริงอยากให้ดูคลิปบรรยากาศตอนที่กำลังพูดและกำลังเดินนะว่าบรรยากาศมันระดับไหนเพราะเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่เดินหนีไปลองฟังดูครับตอนต้นเลยเชิญเลยครับคนขี้ขลาดทางศีลธรรมต่อไปอีกออกไปให้หมด
2: ออกไปให้หมด
1: โอ้โหนี่เป็นปรากฏการณ์ในระดับเวทีนานาชาติที่เราไม่เคยเห็นขนาดนี้นะ
2: ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าคนก็อยากรู้ว่าออกไปกันกี่ประเทศ
1: กี่ประเทศตอนนี้รู้ยัง
2: เขาบอกว่าอิสราเอลลงทุนนับเองนะจ๊ะ
1: นับเองเลย
2: ว่ามีประเทศไหนไม่อยู่ในห้องตอนเนทันยาฮูขึ้นบ้าง
1: ปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น
2: 77ประเทศอันนี้นับที่ไม่เข้ามาด้วยแล้วเดินออกไปด้วย
1: คุณเก๋มันทำไมมันตรงกับตัวเลข77สวที่เขาลงมติกกต.กันน่ะพอดีกันเลย77คน
2: เป็นเลขอาถรร
1: พ์ห้ามเอาไปแทงหวยนะเราแค่เล่าให้ฟังเฉย
2: อิสราเอลนับเอง77ประเทศไม่อยู่ร่วมตอนเนทันยาฮูสปีดแล้วไปดูหน่อยแล้วไปดูหน่อยซิว่าผู้กล้าหาญมีใครบ้าง
1: มีประเทศไทยไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีโอ้โห
2: โ
1: ถมาถึงก็สุรินามเดินหน้าขนาดสุรินาม
2: สุรินามนะจ๊ะ
1: โอ้โห
2: แล้วก็ยังมีมีเยเมนมีอียิปต์กระทั่งซาอุก็มีนะ
1: นี่เมียนมาเขาก็เดินออกนะครับมาเลเซียก็เดินออกนะประเทศไทยนั่งนิ่งและคุณอนุทินไปงานนี้ด้วยนี
2: ่ไปด้วยฮะ
1: ไม่มีรายชื่อที่ลุกออก
2: มีคนไทยแซวบอกว่าสงสัยผู้นำเราอาจจะกลัวลุกแล้วไม่มีเก้าอี้นั่ง
1: เดี๋ยวกลับมาอย่างนั้นเลยเหรอกลับไม่มีที่นั่งอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วดูประเทศนะครับที่น่าสนใจที่หยิบยกท่านผู้ชมดูนะครับ77ประเทศเราคงอ่านไม่ต้องหมดนะครับ
2: อันนี้ยังไม่รวมที่ยุโรปที่เขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาบอยคอตต์ไม่รับสินค้าจากกาซาที่อิสราเอลเข้าไปยึดครองนะอาจารย
1: ์ครับที่น่าสนใจคือตะวันออกกลางท่านผู้ชมดูนะครับนอกจากที่เราจะรู้ว่าเป็นปาเลสไตน์แล้วเนี่ยซาอุดีอาระเบียกาตาร์โอมานไปหมดนะท่านสังเกตดูนะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือในแถบเอเชียเนี่ย
2: บรูไน
1: อย่างเงี้ยเอาโอ้โห
2: บราซิลอเมริกา
1: บราซิลอเมริกาไม่เอาด้วยนะโอ้นี่หลายประเทศมากสเปนก็ไม่เอานะครับในยุโรปอิหร่านนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วอิรักด้วยโอ้โห อินโดนีเซียด้วยเห็นไหมมาเลเซียด้วยโหนี่ก็เห็นปรากฏการณ์นี้ก็นึกว่าจะมีประเทศไทย
2: ไม่มี
1: ไม่มีประเทศไทยต้อนรับและรักชาวยิวอยู่เสม
2: อ
1: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยเพราะท่านนายกเดินทางไปต้อนรับ
2: สนิทกับทูตมาก
1: สนิทกับทูตมากคอยดูแลอย่างดีนั้นประเทศไทยมีนายกนิทินที่รักชาวอิสราเอลนะครับไม่เดินออกไม่ประท้วง
2: หรือว่าเราเป็นคนไม่มีจุดยืน
1: ไม่มีจุดยืนหรือเปล่า
2: ใดๆทั้งสิ้นเลย
1: เนื่องจากเราโหวตไปแล้วท่านผู้ชมถามความเห็นว่าที่ท่านนายกเนี่ยไม่เดินออกไปเนี่ยท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมไม่โหวตนะแต่คอมเมนต์เป็นอักษรมาเพราะเรามีหัวข้อโหวตหัวข้อเดียวลองดูว่าท่านนายกไม่ออกนั้นสมควรแล้วเป็นการรักษามารยาททางการทูตหรือจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องท่านต้องเดินออกลองความเห็นกันมานะครับ
0: เป็นข่าวต่างประเทศแต่มีความสนน่าสนใจสหประชาชาติเท่ากับประชุมทั้งเอเชียทั้งยุโรปอะไรประชุมอยู่ในที่เดียวกันสหประชาชาติคือศูนย์รวมของผู้นำประเทศพอผู้นำของประเทศอิสราเอลขึ้นพูดเขาบอยคอตกัน77ประเทศครับทั้งมาเลเซียทั้งพม่าแต่ของคนไทยท่านนายกอนุทินนั่งเฉยๆครับนั่นแสดงว่านายกไม่บอยคอตอิสราเอลครับยังรักและเมตตาอิสราเอลครับก็เป็นข่าวต่างประเทศที่เขาเอามาพูดกันว่าอืมกันไหนว่าประเทศไทยขับไล่ในประเทศอิสราเอลบอกมันคนละเรื่องว่างั้นครับอ้าวว่ากันไปแล้วกันนะครับฟังครับครับให้คุณผู้ฟังฟังแล้วชวินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับผู้ฟังว่าประเทศไทยเรานั้นมีมิตรไมตรีกับทุกประเทศครับใครเขาประท้วงกันเราไม่ประท้วงอิสราเอลครับแต่ในขณะนี้ทั้งอำเภอปลายที่แม่ฮ่องสอนกำลังคุมเข้มทั้งที่เกาะพะงันทั้งที่ทางด้านภูเก็ตก็คุมเข้มอาจจะต้องลื้อสาบงสาบัดอะไรเนี่ยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่ามีแต่เพียงแต่ข่าวครับตำรวจก็จะจับจริงที่อำเภอปลายกระทั่งที่นายอำเภอปลายก็พูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็บอกเขามาแค่เป็นนักท่องเที่ยวท่านดูมั้งหรือเปล่านักท่องเที่ยวอะไรนะมาเต็มอยู่กันแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวมันเป็นนักล่าอาณานิคมที่มันนั่งปักหลักอยู่ประเทศไทยครับท่องเที่ยวท่านดูบัตรที่ว่ามาท่องเที่ยวหรือมาอะไรดูพาสปอร์ตที่ว่าเขามาท่องเที่ยวแต่มันเกินกำหนดระยะเวลาโอเวอร์สเตย์แล้วเนี่ยมีสิทธิ์จะจับได้เลยเพราะหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของไทยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังถ้าเราอ่อนกับกฎหมายถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังอีกหน่อยอย่างที่ผมบอกประชาชนคนไทยมันจะไม่มีที่จะอยู่มันมีแต่ชาวต่างด้าวพม่าแขกนู่นแขกนี้อะไรสารพัดปัญหาจะตามมาครับให้มันจบซะรุ่นเราเถอะครับอย่าให้เด็กรุ่นหลังมันด่าเลยบรรพบุรุษที่สร้างปัญหาไว้กูอยากจะได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งกูต้องไปซื้อจากชาวต่างชาติอย่างนั้นหรือครับนั่นแหละครับคุณผู้ฟังลองคิดดูเป็นการบ้านกันแล้วกันนะครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: วยจนล้ม
10: ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆก็สะท้อนล่ะค่ะ
15: ครับก็แค่อยากคุยนะ
10: ค่ะ
15: ส่วนการ์ตูนวัดฮะก็ลงภาพพูดถึงสสกทม
10: ค่ะสีส้มทุกเขตเกือบทุกเขตเลยนะกรุงเทพมหานคร33เขตค่ะ
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทและนักกีฬาอีสปอร์ตคว้าเหรียญทองที่11ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
19: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
18: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
19: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
20: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
21: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
22: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมอนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้สำหรับทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่ต้องเสนอเข้ามาและมีคณะกรรมการพิจารณาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ามีการแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพรวมและที่ประชุมครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 165,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีหากโครงการผ่านเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมพร้อมเร่งทยอยจ่ายไฟคืนเมื่อปลอดภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังส่งผลต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนล่าสุดได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยกระทั่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนทั้งนี้แนะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์และอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานหากอุปกรณ์ชำรุดหรือสงสัยว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสและแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอคำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์1130ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นักกีฬาอีสปอร์ตไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองในเอเชียนเกม2026จากเกม PUBG Mobile ซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่11ของทัพนักกีฬาไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมหนุ่มไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวลิตวงทองหัสชัยร่วมกันคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นเหรียญที่11ในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้หลังแข่งขัน2วันเล่นไป12แมตช์ทีมไทยเก็บคะแนนได้128คะแนนมากที่สุดส่วนเหรียญเงินเป็นของทีมชาติจีนทำไป114คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานทำได้100คะแนนเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
10: น้อมศิลกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ พื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
2: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า New X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Brakes พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: แล้วอะไรจริงอ่ะ
13: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
11: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
13: ๆสอบถามโทร1153
14: เพิ่มที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของวันอังคารนะครับ29 กันยายน 2569พี่แบงค์แล้วก็พี่กิ๊กนะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงของวันนี้นะครับเย็นๆแบบนี้เรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนโพสต์พูดคุยแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาบอกเราสองคนกันได้นะครับว่าสถานที่ที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเขามีการแจ้งในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนอีกแล้วครับพี่กิ๊กครับ
0: ใช่เลยค่ะก็ให้เฝ้าระวังนะคะระหว่างวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะโดยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องจับตากันที่น้ำท่วมถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ค่ะโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการแจ้งมวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูงซึ่งก็เสี่ยงกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำนะคะเนื่องจากในช่วงนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะแล้วก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำนะคะหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เส้นทางที่ควรต้องติดตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ระมัดระวังอันตรายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับจากสถานการณ์น้ำเนี่ยแจ้งไปได้นะครับ02-248-5115นะครับ02-248-5115อันนี้เป็นเบอร์ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับเขาก็มีเบอร์สายด่วนด้วยที่1555นะครับ1555ติดต่อไปได้หรือว่าถ้าท่านใดต้องการความช่วยเหลือทางด้านของการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็1669นะครับตามเบอร์ที่เราทราบกันดีก็ติดต่อไปได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับต่างจังหวัดนะฮะในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีชลบุรีนครราชสีมาล่าสุดก็เห็นว่ามีระยองด้วยเนี่ยนะครับ
0: ใช่เลย
1: ทุกพื้นที่เนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับหน่วยทหารก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับปภ.ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับแม้ว่าฝนในขณะนี้จะลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนยังจำนวนมากก็ยังเดือดร้อนกับเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะฮะหลากหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดนะครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะฮะท่านก็สั่งการไปยังหน่วยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ที่ยังประสบกับอุทกภัย

0: อยู่ขณะนี้นะครับก็ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษครับ
1: ค่ะก็เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมบูรณาการกำลังจิตอาสาผ่านกลไกศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนนะคะที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับนี่นะฮะก็อยู่กันในส่วนของพี่พี่ทหารนะครับที่ก็มีการใช้กลไกของส่วนต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการดูแลทางด้านของร่างกายนะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ความเครียดเนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็หน่วยทหารที่มีในส่วนของหน่วยงานการแพทย์เนี่ยนะครับเขาก็ดูแลกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินในเรื่องของสุขภาพความเครียดการให้คำปรึกษาต่าง
1: ๆ
0: ที่เกี่ยวข้องนะครับชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองทัพบกก็ยังคงดูแลกันอยู่นอกจากนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำนะฮะให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจนะครับก็ให้สวมเสื้อชูชีพนะครับมีชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้วก็มีการประเมินนะครับก่อนออกการให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ต้องพร้อมรวมถึงเวลาเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของกระแสไฟรั่วไหลตรงนี้ท่านก็เป็นห่วงนะครับก็ขอให้ตรวจสอบกันให้ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ในส่วนของกำลังพลเรามีกำลังพลจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็ในทุกภาคส่วนเนี่ยก็ต้องบูรณาการให้สถานการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้นะครับพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยทหารทำไมต้องฝึก
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราจัดรายการมาเนี่ยเราก็จะมีพูดคุยกันตลอดว่าจะมีการฝึกการช่วยเหลือการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝึกช่วยเหลือทางน้ำทางบกนะคะที่เรามีการฝึกกันอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะเหตุนี้แหละค่ะว่าเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยคือต้องมาที่หนึ่งอยู่แหละและของเราคนเข้าไปช่วยก็ต้องปลอดภัยด้วย
0: ถูกต้องแล้วครับนะฮะเราฝึกเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดในทุกสถานการณ์นะครับพร้อมทั้งในส่วนของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: พร้อมทั้งการประเมินสถานการณ
1: ์
0: นะเพราะพี่ๆทหารที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องดูก่อนเลยว่าสถานการณ์ในรูปแบบเนี้ยนะครับมันอยู่ในขั้นไหน
1: ควรใช้รูปแบบไหน
0: ดำเนินการอย่างไรต่ออ
1: ุปกรณ์ยังไง
0: เนี่ยนะก็คือเราย
1: ุทโธปกรณ์แบบไหน
0: เราจะสังเกตเห็นพี่กิ๊กเวลาทหารลงพื้นที่เนี่ยตั้งแต่แม่สายตั้งแต่หาดใหญ่อะไรเราได้รับคำชมมาตลอดเพราะ1ทหารเข้าไปปุ๊บเขารู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเป็นในรูปแบบไหน1 2 3จะต้องทำอย่างไรต่อเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังกับช่วงของนิทานเรื่องรากครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้คู่กับความบันเทิงนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรก็ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: True Value Inside
5: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นา
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: วันหนึ่งเด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
1: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมาโอ้โห

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lime Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
1: โอ้โหสวยจัง
0: Venerable Father,How could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue? One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย
0: Maybe it's because hundreds of years ago,The city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
2: I must cover the statue with lime
1: ต้องเอาปูนเคลือบไว้
2: The emerald Buddha must be hidden
1: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: Who would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell? Said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
0: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
0: ้ Just like people's virtuesThat take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: When the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story: everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: JD.
0: DK DK DK
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Thunder Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold Moldmold
1: ปั้นหล
0: ่อ crack crack crack
1: แตกกระเทาะ
0: emerald m mer old emerald
1: มรกต
0: sparkling sparkling sparkling
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: valuableval u a b l e valuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: buddha statue buddha statue buddha statue
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti Retold by Sakuna Sawarot Translated by P. Uy Illustrated by Chalerm Akapu Published by Nanmi Books Kiddie And read by Dwayne Burgess
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทศิษย์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ True True True
0: แท้จริง
1: Inside Inside Inside
0: ข้างใน
1: Pagoda Pagoda Pagoda
0: JD
1: DK DK DK
0: ผุพัง
1: Attention Attention Attention
0: สนใจใส่ใจ
1: Thunder Thunder Thunder
0: ฟ้าผ่า
1: Abbot Abbot Abbot
0: เจ้าอาวาส
1: Mold Mold Mold
0: ปั้นหล
1: ่อ Crack Crack Crack
0: แตกกระเทาะ
1: Emerald Emerald Emerald
0: มรกต
1: sparkling sparkling sparkling
0: เป็นประกายระยิบระยับ
1: valuable valuable valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: buddha statue buddha statue buddha statue
0: พระพุทธรูป

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่กระทรวงการคลังกันบ้างนะครับก็ตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเขามีเบอร์สายด่วนด้วยนะครับ1689ก็ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบนะครับไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหลากหลายหน่วยงานนะครับกระทรวงการคลังเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังขึ้นก็เพื่อเป็นจุดรับเรื่องประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าไม่รู้จะติดต่อเบอร์ไหนเนี่ยนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะฮะก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ1689กด1หรือ4นะครับเขามีศูนย์พร้อมรับเรื่องนะฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ย้ำเบอร์กันอีกแป๊บนึงนะครับก็คือ1689กด1หรือ4เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งในเรื่องของความประสงค์แล้วก็ความเดือดร้อนกันเข้าไปได้สอบถามมาตรการอะไรได้บ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามมาตรการช่วยเหลือแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือขอให้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ช่วยทั้งเรื่องหนี้สภาพคล่องบ้านธุรกิจประกันภัยค่ะโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนี้นะคะก็จะเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่29กันยายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เน้นย้ำค่ะ1689กด1หรือ4นะคะกระทรวงการคลังถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ค่ะ
0: ขณะที่ช่องทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สายด่วนต่างๆธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูเบอร์กันได้นะครับเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลากหลายเบอร์ถ้าแจ้งตรงนี้น่าจะสร้างความสับสนให้ได้เนี่ยนะครับ
1: เอาหลักๆดีกว่า
0: เป็นเบอร์หลักๆเมื่อสักครู่ก็แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าในเรื่องราวดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่มันสุดวิสัยอะแล้วก็ไม่มีใครเตรียมตัวได้ทันนะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องหยุดร้านค้าสิ่งของเสียหายต่างๆนี่นะครับลองไปคุยดูว่าเอ๊ะจะอย่างไรนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ในนะคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้ฮะเอาไปดูกันที่เอเชียนเกมกันบ้างนะครับทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะครับคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะครับอันนี้เป็นทัพนักกีฬาลมกดของไทยนะคุณผู้ฟังก็ต้องชื่นชมแหละนะครับเพราะว่าทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะครับก็ทำผลงานได้อย่างเต็มความสามารถคว้าเหรียญเงินในมหกรรม4เกมนะครับก็ประกอบด้วยมนัสดาสารมโนนะครับสุการดาเพชรรักษาสุภานิชพูลเกิดจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับทั้ง4คนก็เร่งฝีเท้าเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับทุกก้าวที่มีการส่งไม้เป็นไงครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทุกก้าวที่วิ่งทุกการส่งไม้และทุกความพยายามนะคะก็คือความภาคภูมิใจที่ส่งต่อถึงคนไทยทั้งประเทศค่ะก็ขอส่งกำลังใจและร่วมชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะก็ร่วมส่งเสียงปรบมือให้ทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยแล้วก็ร่วมติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในไอจินาโกย่า2026ไปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ช่อง NBTT Sport 7นะคะช่อง9 MCOT HD 131 Monomax Sport TV ไทยรัฐ TV 32นะคะ PPTV HD 36 AIS Pay ค่ะก็สามารถรับชมได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะก็ทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็รู้สึกที่อ่านเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะครับก็อัปเดตว่าเราสามารถที่จะคว้าไปได้9เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินเหรียญทองแดงอีกจำนวนหนึ่งด้วยแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณทัพนักกีฬาไทยที่ทุ่มเทฝึกซ้อมนะครับจนสามารถที่จะรับผลงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรานะครับติดตามกันต่อเพราะว่าเขาจะมีการปิดนะครับในช่วงของวันที่4ตุลาคมนะฮะก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงท้ายของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปดูกันต่อคุณผู้ฟังกับการพักฟังเพลงดีกว่านะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: คือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
12: เซนโซได
11: เปลี่ยนเลย
13: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
14: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
15: ไม่จริง
14: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
15: ไม่จริง
14: แล้วอะไรจริงอ่ะ
16: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
14: เส้นละ 1,990 บาท
16: ายและพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
14: ้ตัวจริงเรื่องอยากรถ EV ต้องที่บิ๊กควิกจริง
16: ๆสอบถามโทร1153
15: เพิ่มที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
14: เลอา
13: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
17: เสียวฟันน่ะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ชาวเมืองการเฝ้าระวังหลังเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำ29กันยายนถึง4ตุลาคมจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลังมีฝนตกหนักในจังหวัดกาญจนบุรีน้ำไหลลงแม่น้ำแควน้อยมากขึ้นชุมชนริมน้ำในเขตตัวเมืองการเริ่มได้รับผลกระทบประชาชนทยอยเก็บข้าวของขณะที่จังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อพยพหลังเขื่อนแม่กลองเร่งระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านสมุทรสงครามต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเจอทั้งมวลน้ำจากแม่กลองและน้ำทะเลหนุนอาจทำให้การระบายน้ำลงทะเลช้าลงกรมชลประทานเผยเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อน600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์ขณะที่พรุ่งนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำคาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งแฟลตคลองจันยังวิกฤตน้ำลดลงนิดเดียว5เซนติเมตรชาวบ้านเริ่มรวมตัวตั้งครัวกลางทำอาหารพร้อมขอรับบริจาควัตถุดิบประกอบอาหารสิ่งของจำเป็นอาหารสัตว์ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมขังผู้ว่าชัชชาติเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมส่วนจุดที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลาถึง7วันน้ำถึงจะหมดสธนช.เตือน29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามและฉะเชิงเทราเฝ้าระวังขณะที่คนกรุงเจอทั้งน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือจะไหลมาสมทบในอีก 2-3 วันอาจทำให้น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอีกครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทขณะที่นายกแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพการบินไทยประกาศยกเลิก22เที่ยวบิน29ถึง30กันยายนนี้หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพนักงานภาคพื้นเข้ามาปฏิบัติงานไม่ได้ดีๆการบินไทยขอโทษผู้โดยสารกรณีดราม่ากระเป๋าสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิยันจะเร่งส่งคืนสัมภาระทั้ง52เที่ยวบินให้ครบโดยเร็วที่สุดด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวฉุนการบินไทยทำเสียชื่อประเทศบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลทอ.จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ไม่มีอาหารให้พบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระสายการบินลูกค้ากลัวถูกค่าปรับลั่นหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ดีๆลาออกไปสิริพงษ์แจงโทเวแจ้งเคลื่อนย้ายรถเหตุถนนส่วนใหญ่น้ำแห้งสัญจรปกติวันเกิดอันตรายทรัพย์สินเสียหายชี้ที่จอดรถรฟม.รองรับได้อีกเกือบ1,000 คันให้บริการถึง2ตุลาคมนี้เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ด้านนักกีฬาอีสปอร์ตช่วยไทยโกยเหรียญทองที่11จากเกมผับจีน
5: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
2: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
3: ่081-290-1691 081-290-1691
4: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
5: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
4: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
5: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
5: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
5: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
8: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เรากลับมาทักทายกันนะคะก็ส่งเสียงไปยังแฟนรายการที่ติดตามทางวสป.711ลพบุรีนะคะแล้วก็ที่วสป.1449ชุมพรแล้วก็ทักทายแฟนรายการที่ติดตามทางจส.1657กรุงเทพมหานครด้วยนะคะค่ะและแฟนรายการที่ติดตามทางจทล1197ด้วยนะคะค่ะคิดถึงกันเสมอนะคะวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์นะคะถ้าสำหรับโปรมิกซ์ออยล์นะคะดูแลฟื้นฟูบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะท่านไหนที่อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเอาชนะใจตัวเองไม่ได้นะคะยังอยากรับประทานอาหารตามใจตัวเองอยู่เนี่ยนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเริ่มลดปริมาณอาหารที่เราไม่ควรทานได้นะคะซึ่งเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับตัวเรานะคือท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตนั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยมาทานได้เลยนะคะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะและไทยแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อมีปัญหากระดูกและข้อดูแลข้อด้วยไทยแคลพลัสค่ะค่ะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเท่านั้นค่ะค่ะและมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะถ้าสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่ดูแลเรื่องของเบาหวานความดันไขมันค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะค่ะและท่านไหนมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยใส่เลี่ยมจอยช่วยท่านได้นะคะก็เป็นอีก1ตัวเลือกอีก1ทางเลือกที่มาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อกันค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพคุณผู้ฟังอาจจะสังเกตตัวเองว่าอยากจะดูแลตัวเองทางด้านไหนหรือมีข้อบกพร่องทางด้านร่างกายที่เราอยากจะฟื้นฟูเนี่ยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อได้กับทีมงานลุงช้างนะคะที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย Pro Mix Oil ค่ะถ้า Pro Mix Oil ได้รวบรวมน้ำมันทั้ง11ชนิดนะคะเพื่อดูแลสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมัน Evening Primrose น้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกและน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะคนชราผู้สูงอายุสุขภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยสำหรับโปรมิกซ์ออยล์นะคะและโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดอย่างที่เคยรับประทานกันมาแต่ว่าช่วงนี้ก็จะต้องเข้มงวดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเรานะบางท่านบอกว่าอดอาหารประเภทที่คุณอิ๋วบอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้เลยนะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันค่อยๆลดกันไปนะคะลดปริมาณกันค่ะคุณผู้ฟังคะและอาจจะลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยมารับประทานควบคู่กับการที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นการดีนะคะค่ะอย่างไรก็ดีค่ะลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันได้นะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะคนชราผู้สูงอายุสุขภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยนะคะทานได้ค่ะทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676551สนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังกำลังจะทำอะไรกันอยู่นะคะก็ขอให้สำเร็จแล้วก็ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและไทยแคลพลัสค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาทานได้เลยนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นมากด้วยเซซามีนที่อยู่ในงาดำนะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะนอกจากจะดูแลเรื่องของน้ำหล่อลื่นที่ข้อเข่าแล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยดูแลเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะช่วยลดความเครียดท่านที่มีปัญหาผมหงอกเร็วปวดคอปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยช่วยท่านได้นะคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ปลอดภัยมีอย.มีเลขสารระบบอาหารที่302-027-65-0007ค่ะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจลนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาท1กระปุกมี60ซอฟเจลนะคะราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691081-290-1691และสำหรับไทยแคลพาสค่ะคุณผู้ฟังคะดูแลท่านที่มีปัญหากระดูกและข้อไทยแคลพาสนะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานอย่าทนกันนะคะใช้ไทยแคลพาสได้เลยค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถนะคะที่ประกอบไปด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน C อยู่ในไทยแคลพลัสค่ะเรียกว่าสารสกัดอันทรงคุณค่าที่อยู่ในไทยแคลพลัสนะคะจะช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและข้อได้เป็นอย่างดีสำหรับไทยแคลพลัสค่ะค่าไทยแคลพลัสปลอดภัยมีอย.เลขที่101-037-565-007ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถนะคะทานง่ายหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทค่ะซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นนะคะและซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับไทยแคลพลัสสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691 290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691กาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเจนสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเจนของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนค่ะช่วงนี้อิ๋วๆก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยมะระขี้นกสกัดเย็นและยาย่าบริงค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันไปนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้ด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.นะคะค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันน่าสามารถที่จะทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยบอกเลยนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานอยู่รักษาตัวอยู่กับโรงพยาบาลกำลังรับประทานยาอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะทานมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่ได้เลยนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถมีอย1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691ถ้าเรามาดูแลสุขภาพดวงตากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะเรียกว่าในช่วงของรายการอิ๋วๆเนี่ยก็จะมาย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะคะไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปอยากให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตตัวเองนะคะหรือแม้แต่การดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลคนรอบข้างคนที่เรารักคนในครอบครัวให้ดีไปด้วยกันนะคะค่ะยายาบริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะดูแลสุขภาพดวงตาคู่สวยๆของคุณเนี่ยให้อยู่กับคุณไปนานนานนะคะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยาย่าบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาอคานิทีนสาหร่ายเขียวนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้ไม่เป็นอันตรายนะคะค่ะท่านสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการแสบตาตาพร่ามัวตาเบลอมองไม่ชัดน้ำตาไหลแพ้แสงปวดกระบอกตาแสบตาตาล้าหรือเปล่านะคะก็ต้องรีบๆดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะยาย่าบริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ใช้แล้วหลายท่านประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกเลยว่าลุงช้างเนี่ยเขามีของแถมให้ด้วยสำหรับยาย่าบริงนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริง1กระปุกมี60แคปซูลทาน านครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะค่ะทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดสำหรับยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจราคากระปุกละ800บาทหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะรับของแถมไปด้วยกับทีมงานลุงช้างหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691ค่ะช่วงนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตามาฝากกันค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าละเลยนะคะเรื่องของดวงตาอาการแสบตาเนี่ยคือการระคายเคืองแล้วก็แสบคันที่บริเวณดวงตาซึ่งอาจมีผลจากสิ่งแปลกปลอมเข้าตาภูมิแพ้หรือการติดเชื้อที่ดวงตาอาการแสบตามักไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือส่งผลกระทบรุนแรงค่ะแต่หากมีการติดเชื้อหรือไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในเวลาอันเหมาะสมนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาหรือสูญเสียการมองเห็นได้แค่อย่างไรก็ดีนะคะอย่ามองข้ามกับคุณผู้ฟังคะเรื่องของดวงตาเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะคะดังนั้นต้องใส่ใจและก็ทนุถนอมกันให้มากๆค่ะอาการแสบตามักเกิดขึ้นร่วมกับอาการต่างๆค่ะคุณผู้ฟังคะอาการแสบตามักเกิดขึ้นร่วมกับอาการต่างๆก็คือตาแดงเรื่อๆหรือตาแดงมากนะคะแล้วก็เปลือกตาบวมตาแฉะมีขี้ตาสีเหลืองหรือเขียวมีคราบน้ำเหลืองบริเวณโคนขนตาหรือหัวตาไวต่อแสงหรือแพ้แสงค่ะลืมตาลำบากในตอนเช้าเนื่องจากดวงตาชื้นแฉะและในกรณีที่รุนแรงค่ะก็อาจจะมีรอยแผลหรือรอยขีดข่วนบนกระจกตาซึ่งอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้นะคะ

หากท่านที่มีปัญหาระบบขับถ่ายนะคะช่วยขับของเน่าของเสียต้องใส่เลี่ยมจอยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยใส่เลี่ยมจอยค่ะใส่เลี่ยมจอยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ผ่านมาตรฐานการผลิต GMPเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะค่ะใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะคะใส่เลี่ยมจอยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะมาแนะนำกันค่ะค่ะใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีและใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน2เม็ดอ่ะเพิ่มมาอีก1เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจใส่เลี่ยมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากคุณผู้ฟังสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะก็ลองสังเกตตัวเองกันนะคะว่ามีปัญหาด้านไหนอย่างไรที่อยากจะดูแลตัวเองหรือคนที่เรารักคนในครอบครัวผู้สูงอายุนะคะผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ยินดีที่จะมอบความสุขให้กับทุกท่านอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยสมุนไพรไทยทิพย์โอสดยาย่าบริงและไทยแคลพัสค่ะถ้าสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมาราคีนกสกัดเย็นนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพโปรมิกซ์ออยด้วยนะคะค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราและสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วๆก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474 สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577477

0: จบลงไปครับกับบทเพลงชื่อว่าวาสนายาใจครับวาเลนวงเทวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์รีคอร์ดต้นฉบับ AI Cover ให้ออกมาอีกรูปแบบหนึ่งความไพเราะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับเรามาติดตามรับฟังรายการข่าวกันต่อครับในช่วงนี้จบเสียงเพลงก็เข้าข่าวแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

รวมกันอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันบรรจุ60แคปซูลมันจะไม่ดียังไงล่ะแล้วมารวม9ชนิดครับช่วยไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อครับในเรื่องของข้อต่อในเรื่องของเข่าข้อเสื่อมครับนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้ายบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับลึกหลับสนิทหลับสบายไม่ต้องห่วงเรื่องเข้าของน้ำ3รอบ4รอบเลยนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมีบรรจุ60แคปซูลซื้อขวดเดียวก็ขายแต่ต้องเสียค่าขนส่งแต่ถ้าค่าขนส่งถ้าคุณซื้อ2ขวดล่ะถ้าซื้อ2ขวดไม่ต้องเสียค่าขนส่งแล้วลดราคาให้อีก200ด้วยสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมีอีกชนิดนึงครับน้ำมันมะระ3ชนิดครับมีถ้าเขามีมะระขี้นกอย่างเดียวแต่เรามีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนแล้วก็มะระขี้นก3ชนิดมารวมกับน้ำมันงาดำชนิดเดียวเป็นสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับซึ่งปราศจากสารเคมีเจือปนคุณรับประทานไปแล้วไม่มีผลในเรื่องของอะไรที่จะมาทำให้ร่างกายคุณมีปัญหาอย่างอื่นเลยนะครับน้ำมันมะระทั้งน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานรวมน้ำมันงาดำ4ชนิดครับ4ชนิดนี่บรรจุ60แคปซูลเช่นเดียวกันแต่ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1เพราะคุณภาพจะด้อยกว่าไปนิดนึงคือ4ชนิดจะมาสู้9ชนิดได้ไงล่ะใช่มั้ยครับถ้าอยากได้ก็สั่งซื้อแบบนี้ก็ได้ซื้อ2แถม1ครับเหมือนน้ำมันมะพร้าวครับอย่างเดียวโดดๆเลยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ตัวเดียวเลยนะครับก็ช่วยให้ทางด้านของหลับดีขึ้นหลับลึกแล้วก็ช่วยผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆครับดูแลความไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณล้างสารพิษในร่างกายแล้วก็เรื่องของไขข้อกระดูกครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยอาการมือชาเท้าชาน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวเลยสกัดเย็น 100% นี่ก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันมี3ชนิดน้ำมันรวม9ชนิดที่1น้ำมันรวม4ชนิดที่2แล้วก็ที่3น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวโดดๆก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันนะครับนี่คือคุณภาพของสินค้าสมุนไพรของเราที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม่มีผลข้างเคียงครับรับประทานแล้วสบายใจได้เลยครับสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอตัวนี้สุดยอดสุดยอดกับเขาอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะตัวนี้ขายกันมา30ปีอายุที่ยาวนานเป็นหลักประกันว่าในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการรับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมันตอบโจทย์ได้สารพัดโรคกินดีบอกต่อกันเยอะแยะไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องดวงตาไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องของพาร์กินสันไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องของลิ้นสะดวงไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงหรือจะเป็นเรื่องเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่แหละครับที่กินดีบอกต่อยืนหยัดกันไปได้30ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีที่30ถ้าไม่ดีจริงไม่มีผลผลิตออกมาทุกเดือนไม่มียอดการสั่งผมบอกได้เลยผมไม่มีทางได้มาโฆษณาตัวนี้เพราะโฆษณาอยู่เนี่ย30ปีสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเองก็กินมาตั้งแต่แรกเลยตัวเองก็กินมาทุกวันเนี่ยวันละ2เม็ด2เม็ด2เม็ดครับก็ต้องขอขอบคุณที่แฟนๆรายการ FC ทั้งหลายก็ยังตามมากินบางคนนี่10กว่าปีแล้วอาจารย์บางคนนี่ก็20กว่าปีแล้วน้อยกว่าอาจารย์หน่อยอาจารย์ผลิตเองอาจารย์ก็เห็นเองว่าเภสัชก็ใส่ยังไงอะไรกันไปบ้างผมก็ซัดมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วางตลาดเลยว่างั้นเถอะครับ6เดือนแรกนี่นั่งน้ำตาตกเลยโอ้ยอดการสั่งทุกเดือนทุกเดือนน่ะ6เดือนน่ะคิดดูได้เต็มบ้านเลยก็เพราะอะไรเพราะถ้าเราต้องรักษายอดถ้าขายไม่ได้แล้วบอกขายไม่ได้เขาก็จะให้เราต่อแล้วก็เลยบอกเอาขายได้ไม่ได้แล้วจะที่ไหนได้อยู่ในห้องนอนนี่เป็นกระตักกระตักเลยพอเดือนที่7เดือนที่8เออค่อยลงใจขายได้เพราะใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูไงสารอาหารเสริมเนี่ยไม่ว่าที่ไหนจะบอกกินขวดเดียวเห็นผลอย่าไปเชื่อจะโกหกไม่มีทางผมรับประกันเพราะผมอบรมมาไม่รู้

0: กี่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วสมุนไพรไม่ใช่แอสไพรินกิน2เม็ดหายปวดหัวไม่ใช่ยาระบายกินปุ๊บ2เม็ด3เม็ดแล้วระบายเลยไม่ใช่กาแฟระบายของดีเจครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายกินไปได้ซองเนี่ยแก้วเดียวไปแล้วแต่จะเอาหมอนไว้หน้าห้องน้ำเลยไปอย่างนั้นครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาครับเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นน้ำมันมะระ4ชนิดรวมทั้งน้ำมันงาดำ 100% แล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกัน3ชนิดโทรมาที่0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวกรมอุตุได้โพสต์ข้อความแจ้งว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันจะอุ่นเลยฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลานี้ฝากข่าวกันเลยทีๆนิดนึงนะเนี่ยเขาใช้เป็นภาษาแบบกันเองกันเองแล้วไหมล่ะหลังจากโดนทัวลงใช้ภาษาเป็นทางการจังเลยคนเขาอ่านแล้วไม่เข้าใจนี่เปลี่ยนภาษาใหม่แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาหัวจะปวดว่างั้นอ่ะนี่เขาเรียกว่าสับแบบวัยรุ่นเลยโพสต์ข้อความแจ้งว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นเลยฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมเนี้ยฝากตามข่าวกันทีนิดนึงนะแหมเป็นภาษาวัยรุ่นนิดนึงนะเขาใช้ภาษากันเองเลยมั้ยเขาท่าฝากตามข่าวกันทีนิดนึงนะน้าน่ะแบบน้าอาใช้ภาษาแบบวัยรุ่นไงน้าอานิดนึงนะจะนิดนึงนะก็ไม่ได้นี่นี่วัยรุ่นเลยซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเห็นไหมอันที่เช่นแอดมินอย่าลานะกลัวคนเก่าก่อนนะเขาบอกกลัวคนเก่าก่อนหน้ากลับมาเป็นอีกกว่าแต่แอดมินเจนวายเจนเซ็ตครับแอดห้ามลานะคะกลัวคนเก่ากลับมาแอดมินใหม่ภาพลักษณ์ดีขึ้นมากชื่นชมที่กล้าปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารและอย่ากลัวที่จะทำนายฟ้าฝนผิดพลาดครับกรมอุตุนิยมวิทยา V3 ทั้งดีดทั้งเด้งสู้แต่ก็รู้ถือว่าเอาเรื่องฮ่าโพสต์น่าจะบอกพื้นที่ใช่ไหมแอดเขาถามไหมเขาถามไหมเอาละครับต้องขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาครับพอหลังจากทัวร์ลงใช้ภาษาการงานการแม้เป็นภาษาแบบฟังแบบทางการจนเกินไปพวกก็ฟังไม่ออกแม้แต่เจอคำถามคำตอบอย่างนี้ชื่นใจครับหัวจะปวดกรมอุตุบอกแจ้งเลยโพสเลยหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่ก็จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากข่าวก็ทีเลยนิดนึงนะครับแหมน่ารักเขาเรียกว่าแบบวัยรุ่นครับเอาเข้าใจนะครับ 5-10 ตุลากรมอุตุฝากข่าวมาแล้วนะครับนิดนึงนะไม่เยอะหรอกนิดนึง 5-10 ตุลาฝนจะถี่ขึ้นมานะมั้งเนี่ยเนาะถึงจะไม่เท่ากับรอบที่แล้วแต่มันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นี่วันนี้แดดออกแล้วพรุ่งนี้จะมีฝนอีกแล้วนู่นเขาบอกรอ 5-10 ตุลาอ้าวก็เป็นเรื่องของฝนรอบใหม่จองคิวกันมาแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปหน้าของฝนก็แล้วหน้าฝนจะให้หนาวได้ไงแล้ว ครับไปอีกเรื่องนึงครับผู้ฟังครับกับเรื่องราวของข่าวเขาบอกว่าเป็นเรื่องของทางด้านจากแหมกรุงเทพนี่น่าห่วงนะการบินไทยยอมรับว่าดีเลย์เกือบ 100% มีกระเป๋าตกค้าง 5,600 ใบคนทั้งก่นด่าทั้งสนามบินเลยครับเขาเสียหายการดีเลย์ของการบินไทยร่ายยาวแจงปมกระเป๋าตกค้างกว่า 5,000 ใบดีเลย์ 100% ขอโทษผู้โดยสารรับน้ำท่วมกระทบแรงงานสกิลพิเศษขาดหนักพร้อมลดเที่ยวบินจากกรุงเทพราว 30-40% ชั่วคราวดึงกำลังทหารและผู้ประกอบการภายนอกช่วยเร่งระบายสัมภาระคาดว่าฟื้นการดำเนินงานภายใน72ชั่วโมงยอมรับว่าสถานการณ์ครั้งนี้รุนแรงกว่าที่ฝ่ายบริหารประเมินไว้ย้ำไม่ได้เกิดจากปัญหาภายในองค์กรไม่มีการเมืองแทรกแซง เมื่อวานตอนเที่ยงเสร็จครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้เปิดเผยความคืบหน้าการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารตกค้างและผลกระทบต่อการให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง3วันที่ผ่านมาว่าขอโทษบริษัทและลูกค้าที่รับผลกระทบพร้อมยอมรับสถานการณ์ครั้งนี้รุนแรงกว่าที่ฝ่ายบริหารประเมินไว้แม้บริษัทจะมีแผนรองรับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพและพื้นที่โดยรอบไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตามท่านประธานบอกว่าปัญหาหลักเกิดจากกำลังแรงงาน2กลุ่มได้แก่แรงงานทั่วไปและแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะหรือมีใบอนุญาตในการปฏิบัติงานโดยแรงงานจำนวนมากพักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสนามบินและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สามารถเดินทางออกมาปฏิบัติงานได้โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะและใบอนุญาตเฉพาะซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานภาคพื้นปัญหาแรงงานทั่วไปที่ต้องใช้ระบบมีประมาณ500คนแต่ปัจจุบันขาดหายไปกว่า200คนแม้จะได้รับความสนับสนุนจากกองทัพแล้วแต่ปัญหาสำคัญคือไม่ได้อยู่ที่จำนวนแรงงานทั่วไปเพียงอย่างเดียวหากดูที่แรงงานต้องมีทักษะและใบอนุญาตเฉพาะด้วยโดยเฉพาะตำแหน่งโหลดมาสเตอร์ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานบริเวณเครื่องบินเดิมควรมีประมาณ45คนแต่ขณะที่ปฏิบัติงานมีประมาณแค่20คนเท่านั้นบริษัทจึงต้องนำพนักงานและผู้บริหารที่มีใบอนุญาตลงไปช่วยปฏิบัติงานหน้างานด้วยพร้อมเร่งติดตามพนักงานที่มีทักษะเฉพาะให้กลับเข้าสู่ระบบครับการบินไทยจึงประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงและได้รับการสนับสนุนรถ GMC จากกองทัพเพื่อเข้าไปรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบถึงบ้านฝ่ายบริหารบางส่วนลงไปที่นำพนักงานออกมาปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามพนักงานบางรายยังมีความกังวลเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจึงไม่สามารถกลับมาทำงานได้เต็มจำนวนขณะที่แรงงานทั่วไปก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทัพอากาศและกระทรวงกลาโหมโดยจะมีการระดมกำลังเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ครับปัญหายังเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการคาร์โก้เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้รับขนส่งสินค้าบางส่วนไม่สามารถเข้ามารับคาร์โก้ออกจากคลังของการบินไทยได้ครับที่สำคัญมันกระทบต่อเที่ยวบินในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยล่าช้าเกือบ 100% โดยเที่ยวบินที่ออกตรงเวลามีไม่ถึง 3% สะท้อนว่ากำลังจะการผลิตในปัจจุบันไม่สามารถรองรับตารางบินเดิมได้บริษัทจึงตัดสินใจลดกำลังการผลิตตั้งแต่คืนที่ผ่านมาทั้งการผลิตการลดการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนและโอนผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินอื่นเพื่อให้เที่ยวบินที่ยังให้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลามากขึ้นครับการบินไทยมีเที่ยวบินออกจากกรุงเทพประมาณ110เที่ยวบินต่อวันครับ110เที่ยวบินนะบริษัทมีเป้าหมายลดเที่ยวบินลงประมาณ30เที่ยวบินหรือราว 30-40% ของกำลังการผลิตในช่วงนี้เพื่อสอดคล้องกับกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่พร้อมทั้งพิจารณาให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระให้บริการแก่สายบินอื่นที่บริการของการบินไทยรับใช้ภาคพื้นดินเนื่องจากบริษัทไม่สามารถรองรับปริมาณงานทั้งหมดได้ในสถานการณ์ณปัจจุบันสาเหตุที่การบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายบินอื่นนั้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการหลักของการบินไทยทำให้กิจกรรมด้านการบินจำนวนมากต้องดำเนินการที่กรุงเทพทั้งการขนถ่ายสัมภาระคาร์โก้อาหารและกิจกรรมภาคพื้นต่างๆขณะที่สายการบินต่างประเทศบางรายสามารถนำสัมภาระหรือคาร์โก้ขึ้นจากต้นทางและบินออกจากสุวรรณภูมิได้รวดเร็วกว่าทำให้มีขั้นตอนปฏิบัติการในกรุงเทพน้อยกว่าอย่างไรก็ตามส่วนการบริหารจัดการสัมภาระตกค้างปัจจุบันมีประมาณ 5,600 ใบสำหรับกระเป๋าของลูกค้าบริษัทเร่งนำกระเป๋าที่ตกค้างจากพื้นที่ภายในออกมาไว้ในพื้นที่ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้ผู้โดยสารติดต่อและเข้ารับสัมภาระได้โดยลวกโยธินบริษัทก็จะประกาศข้อมูลเที่ยวบินและกระเป๋าที่พร้อมรับผ่าน Facebook และเว็บไซต์ของการบินไทยพร้อมจัดพื้นที่บริเวณอาคารโดยสารหลักโดยได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานในการจัดพื้นที่และสนับสนุนกำลังพลครับน้ำกระท่วมสนามบินสั่งการอะไรก็น้องๆที่ปฏิบัติงานก็ออกไม่ได้น้ำท่วมสนามบินอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาในเรื่องของเที่ยวบินไปด้วยครับก็น่าเห็นใจนะครับขณะนี้มันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันสารพัดเลยนะครับน้ำการไฟฟ้านครหลวงก็รีบจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนชาวเคหะชุมชนคลองจันและเคหะร่มเกล้าแล้วครับทางไฟฟ้าทางประปาต้องรีบนะครับทางด้านของไฟฟ้ามาแล้วมันก็โอเคชาร์จโทรศัพท์ได้หรือจะทำภารกิจอะไรก็ได้ใช่ไหมมันมีแสงสว่างแล้วก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับถ้ายังอยู่ในพื้นที่มีน้ำก็ต้องระมัดระวังนะครับทางด้านของประเด็นข่าวรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวขอบคุณเนเน่สร้างชื่อเสียงให้ไทยลั่นททพร้อมสนับสนุนเต็มที่สร้างชื่อเสียงให้ไทยททพร้อมสนับสนุนเต็มที่แต่ต้องดูเงื่อนไข AGTเผยประสานงานพามาพบนายกรัฐมนตรีอีกรอบครับ จริงๆน้องเขาก็ไปพบแล้วเนาะและกลับมาได้ชื่อเสียงนี่ยังไม่ได้ไปพบนายกครับเอาเป็นว่าให้น้องเขาพักผ่อนเพราะดูแล้วน้องโดนคอมเมนต์ลงเนี่ยเป็นเราก็ท้อเหมือนนะมาเหนื่อยๆจะให้ยิ้มยังไงอ่ะคนมันเหนื่อยการเดินทางตั้งเกือบ20ชั่วโมงข้ามโลกเข้ามากลับมาเมืองไทยแล้วจะต้องรอไปขึ้นรถแห่ที่ภูเก็ตอีกอะไรเป็นคือผมเชื่อว่าเด็กในวัยนี้ไม่สามารถที่จะรับได้เต็มอัตราศึกแน่นอนหน้าบึ้งบ้างอะไรบ้างโอ้โหลงคอมเมนต์กันทำไมดังแล้วลืมตัวคุณจะไปมองอย่างนั้นดิมองว่าเออดูเดินทางแล้วเหนื่อยๆเนาะน้องเน่ๆเขาดูเขาเหนื่อยๆเขาเหนื่อยไงใครไม่เคยนั่งเครื่องบินแล้วจะรู้ผมนั่ง 4-5 ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บนเครื่องเนี่ยลงมาในบองตรงว่าอยากจะนอนเลยไม่อยากไปเที่ยวไหนเลยไม่อยากคือมันเพลียนะมันไม่เหมือนอยู่กับบ้านเราอยู่ 4-5 ชั่วโมงเรายังเดินรอบบ้านได้นี่เดินรอบเครื่องบินมันไปทางไหนอะมันก็อยู่แต่บนเครื่องบินเพราะนั้นเดินทางไกลเนี่ยสำคัญที่สุดในการอดทนน้องก็เดินทางเกือบ20ชั่วโมงนะครับในเดินทางมาจากอเมริกาเนี่ยกลับแล้วต่อเครื่องไปที่ภูเก็ตอีกอะไรอีกสารพัดถ้าน้องเนเน่เขาทำหน้าบึ้งบ้างอะไรบ้างไม่ได้ยิ้มก็ต้องเข้าใจว่าเออเขาคงเหนื่อยนะนี่คอมเมนต์นี่ไม่รู้เรื่องเลยหลับหูหลับตาคอมเมนต์ไปครับนักเลงคีย์บอร์ดดังแล้วโอ้โหทำยิงถือว่ารวยแล้วไงพูดไปได้ยังไงอะถ้าเด็กเขามีหน้าที่เขาถ้าเขาไปเจอข้อความมันก็จะมีความรู้สึกว่าไงกูเหนื่อยชิบหายเลยพวกมึงไม่ได้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมเชื่อว่าคนอย่างเน่พ่อแม่เขาสอนมาดีแล้วผมยังชื่นชอบเขาตรงที่ว่าเขายกมือไหว้คารวะแบบคนไทยๆเนี่ยอ่อนน้อมอะไรก็ยกมือไหว้ยิ้มเขาเป็นคนอย่างนั้นนะครับแต่พอมาเห็นหน้าบึ้งเขาความรู้สึกของนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยบ้าบอเขาแตกเลยโอ้โหดังแล้วดื่มตัวหญิงได้เงินแล้วไปอย่างนั้นอีกคนเราก็แปลกเนาะมองในแง่บวกมั่งไม่ได้ง่ายแต่มองแต่ในแง่ลบเขาเอาชื่อเสียงมาให้เนี่ยจนผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็อยากจะเกาะกระแสดังแบบเน่เน่เอาเน่เน่มาหน่อยสิเอาเน่เน่มาหน่อยสิเกาะกระแสกันทั้งที่ตัวเองก็ดังแล้วมีบางคนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นราชการกลุ่มไหนหรอกเนาะวางแผนกันให้ดีเถอะคุณพ่อคุณแม่ดังขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่งานมันต้องเยอะน้องอันไหนจะต้องเรียนด้วยครับแต่ที่สำคัญไม่รู้ระเบียบของอเมริกาก็อตทาเลนต์ของเขาเนี่ยชนะแล้วต้องมีสัญญายังไงอะไรยังไงเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีจะต้องทำตามใจตัวเองหรือตามใจเจ้าภาพมันก็ไม่ได้มันต้องถามต้นสังกัดเขาก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวก็ขอบคุณการท่องเที่ยวนะครับรัฐมนตรีว่าการส่วนท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับที่พูดถึงว่าน้องเน่ที่คว้าแชมป์รายการนี้ต้องขอบคุณน้องเน่ที่เป็นหนึ่งในคนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศซึ่งสำหรับน้องเน่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็สนับสนุนแน่นอนแต่ต้องดูว่าเงื่อนไขของการที่ขึ้นโลโก้หรือการทำอะไรก็ต้องมีความละเอียดเพราะทางราชการของ AGT เขาจะเป็นคนที่เข้ามาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้วยนะครับจะมากจะน้อยแค่ไหนก็คงต้องติดตามนะครับตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยาสระผมยี่ห้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเธอก็ได้รับผลงาน2ชิ้นแล้วก็อะไรทางด้านของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งครับก็2ตัวนี้ก็พอจะกินได้ยาวแล้วครับอ้าวก็เป็นความสามารถที่น่ารักของเธอนะครับไปเรื่องอื่นครับกับทางด้านของวิชัยตุจินนกแห่งทบหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุจินไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนะครับสนใจที่จะให้เราดูแลในเรื่องของความอร่อยให้แขกเรือของท่านก็ติดต่อหาเรา0819465036 0819465036เรากลิ้งกลางไปหาเราเราจะได้ส่งอะไรเอาเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านได้เลือกเอาเลยแล้วก็ราคาเริ่มต้นตัวละ100-1,200ไม่เกินครับแล้วจะได้เลือกได้อย่างถูกใจจะต่อรองยังไงก็เชิญเชิญครับมาอีกข่าวหนึ่งครับก็ทางด้านของอ๋อที่เรานำเสนอไปนะครับมอบตัวแล้วครับคนยิง3ศพที่สุพรรณบุรี3ชุกสุพรรณบุรีเพราะความหึงหวงเนี่ยนะ ให้เพื่อนพาเขามอบตัวมือยิงมอบตัวตำรวจอ้างฝ่ายหญิงเป็นแฟนโมโหเห็นอยู่กับชายอื่นในบ้านทั้งที่บอกให้เลิกคบปัดยิงเด็กบอกปืนลั่นเหมือนกันปืนลั่นใส่ไม่เชื่อตำรวจก็ไม่เชื่อครับนายชัดชัยคล้ายคลึงหรือในหนึ่งชาวอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีเด็ก6ขวบไปยิงบนที่นอนบอกทำปืนลั่นไม่ใช่ในหนึ่งอ้างว่าเป็นแฟนกับนางสาวธิรยาดาผู้ตายก่อนหน้านี้เคยมีปากมีเสียงกันเนื่องจากทราบว่านางสาวธิรยาดามาคบหากับนายอธิพงศ์ซึ่งมีการพูดคุยกันให้เลิกติดต่อซึ่งฝ่ายหญิงก็รับปากแต่วันเกิดเหตุในหนึ่งอ้างว่าได้แอบเข้าไปดูที่บ้านแล้วเห็นนายอธิพงศ์อยู่ในบ้านกับนางสาวธิรยาดาจึงโมโหและใช้ปืนติดตัวมาด้วยเข้าไปยิงนายอธิพงศ์ก่อนจากนั้นก็ยิงผู้หญิงในห้องน้ำส่วนเด็กชาย6ขวบนั้นอ้างว่าปืนลั่นใส่ว่างั้นแล้วถามผู้หญิงไหมธิรยาดาถามไหมฮะไอ้เจ้าหนึ่งชัดชัยมือปืนเจ้าหนึ่งคล้ายคลึงคล้ายคลังมึงถามผู้หญิงเปล่าเขารักมึงไหมแล้วเขารักมึงจะมีผู้ชายคนนี้เหรอไปหึงเขาครับเป็นแฟนกันแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะคบใครก็ได้ไม่ได้เป็นผัวเมียเนี่ยนะเป็นแค่เพียงแฟนใช่ไหมเอาแต่คนตายพูดไม่ได้น่าสงสารนะครับเอานี่เราอ่านไปรอบสองสามรอบแล้วเนาะไปอีกข่าวหนึ่งครับไปที่ประเด็นข่าวจากไทยรัฐนี่แหละครับเรื่องของไทยรัฐก็มีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านหนุ่มเมียนมาถูกแจ้ง2ข้อหาป่วนสร้างภาพจระเข้โดย AI ทำเจ้าหน้าที่สิงคโปร์ระดมค้นหาสั่งห้ามลงน้ำไอ้พวกมือบอลพวกนี้นะที่ศาลสิงคโปร์ครับแหมเจออยากให้ศาลไทยทำงี้มั่งศาลสิงคโปร์ครับนำตัวชาวเมียนมาคนหนึ่งไอ้เจ้าเยลินส่งภาพจระเข้ที่สร้างโดย AI อยู่ในอ่างเก็บน้ำปันดันจนเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังค้นหาจระเข้และสั่งระงับกิจกรรมทางน้ำในพื้นที่ก่อนพบว่าภาพดังกล่าวเป็นของปลอมทำโดย AI โดยชายคนนี้ลบภาพและประวัติการใช้งานแอป Gemini นะครับออกจากโทรศัพท์มือถือเพื่อทำลายหลักฐานเขาถูกตั้ง2ข้อหา2กระทงได้แก่การส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยเจ้าตัวให้การผ่านล่ามว่าตั้งใจจะรับสารภาพและจะไม่จ้างจะไม่ว่าจ้างทนายความเพราะนายหลินผู้ก่อเรื่องเนี่ยนะครับเป็นเมียนมาภาพที่ส่งคือจระเข้ไปอยู่ในหนองน้ำในบึงเนี่ยคนเขากลัวกันสิทางการสิงคโปร์ก็สั่งค้นหาเลยที่ไหนได้เป็นภาพ AI แสดงให้เห็นว่าจระเข้อยู่ในอ่างเก็บน้ำให้กับชายคนหนึ่งที่ระบุในเอกสารว่ามินอูโดยตำรวจระบุภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานของเขาภาพดังกล่าวทำให้สำนักงานสาธารณูปโภคด้านน้ำแห่งชาติของสิงคโปร์ได้รับแจ้งว่ามีผู้พบเห็นจระเข้ที่อ่างเก็บน้ำก่อนประสานคณะกรรมการอุทยานชาติสิงคโปร์เพื่อค้นหาและดำเนินการจับจระเข้ในพื้นที่สมาคมพายเรือสิงคโปร์และสหพันธ์เรือแคนนูสิงคโปร์ก็ได้รับแจ้งให้ระงับกิจกรรมทางน้ำทั้งหมดในอ่างเก็บน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเขาเสียหายเลยไงเขาเสียหายเลยแม่อยากให้กฎหมายไทยมันเป็นอย่างนี้บ้างไอ้พวกทำ AI พูดไปไม่รู้เรื่องสร้างภาพออกมาโดยที่เรื่องจริงไม่ใช่เอาเถอะนะเป็นข่าวปลอมเล่นงานหน่อยพวกที่ทำ AI ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยผมว่ามันจะได้เป็นประโยชน์บ้างคุณทำให้คนตื่นตระหนกตกใจเนี่ยลงโทษแบบสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องเฉียบขาดแบบนี้นะดีที่สุดแล้วครับเพราะชอบทำภาพ AI แล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นไอ้คนที่มือเบาก็แชร์ต่อพอเห็นภาพ AI แชร์ต่อไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันภาพจริงหรือภาพ AI เดี๋ยวนี้ AI มันทำได้ทุกอย่างอีกหน่อยหนังเอ็กก็เกื่อนเมืองทำไมอ่ะก็ AI มันทำได้ไงไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนไม่ต้องไปหาดูที่ไหนแล้ว จะบอกให้ต้องยอมรับมันนะลองเพลงก็เพราะกับต้นฉบับซะอีก
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ กฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
6: ผู้ผาวิทย์โปร ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
8: ู้
9: ส
8: ึ
9: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิตโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิตโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: เรื่องของวิสามัน9ศพครับขบวนการขนยาเสพติดครับเมื่อวานตอน6นาฬิกาเศษครับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุนั่นคือบริเวณที่อยู่แถวๆอะไรเขาเรียกว่าทางป่านะครับทางเขาบอกสกัดกั้นยาเสพติดสำหรับการขนผ่านจากป่าแถวๆเขตเมืองว้าประเทศเมียนมาและใช้คนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยเผ่าชาวเขาผันลาหูนะครับพันลาหูที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทยครับคราวนี้ทางทหารแทนเราก็รู้สิแกที่ว่าพวกนี้จะขนเงินมาทีไม่ใช่น้อยครับนับว่าเป็นยาเสพติดประเภทยาแอมเฟตามีนเนี่ยหรือไอเนี่ยหนักกว่ากระสอบละ17กิโลรวมน้ำหนักของกลางทั้งหมดเนี่ย272กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ยึดไว้นะครับทางด้านพลตรีสาธิตวัยยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนก่อนนำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้ตำรวจสภ.แม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายครับเพราะว่าเราปะทะกับผู้ที่ขนต้อง วิสามันจะ9ศพและกระสอบที่มียาไออีกมากมายเจ้าหน้าที่บอกกลุ่มกระบวนการพวกนี้เป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยแล้วมีเขตเมืองอยู่เมืองว้าประเทศเมียนมาเขตติดต่อกับประเทศไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองทัพบกโดยมีท่านพลเอกพนาแคร์ปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กำชับหน่วยป้องกันชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นกระบวนการลักลอบยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยครับพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองก็สั่งการให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนของประเทศครับก็วิจะไปเรียบร้อยไปนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับอีกข่าวนึงนะครับช่องทางหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปี69รับเงินอย่าลืมถ่ายรูปบ้านทรัพย์สินที่เสียหายไว้ด้วยนะครับถึงมันจะน้อยนิดเพียงหลังละ 9,000 บาทมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยถือว่าดูแลกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเกี่ยวกับรถกระบะถูกกระแสน้ำพัดตกถนนผลปรากฏว่าคนอยู่ในรถก็ต้องอยู่ในรถก็ต้องตายในรถเขาบอกชาวบ้านเห็นก็ช่วยทีครับเป็นชาย2รายครับส่วนอีก2รายสูญหายไปกับสายน้ำบนถนนบ้านห้วยเสือหมู่ที่1ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีช่วง 17:00 นของวันที่27ครับผู้สูญหาย2รายประกอบด้วยนางตองวัย55เด็กหญิงนิชาวัย12ขวบทั้ง2เป็นแม่ลูกกันซึ่งเด็กหญิงนิชาเรียนหนังสืออยู่ป.5ครับที่แล้วก็พบร่างแล้ว2แม่ลูกถูกกระแสน้ำพัดจากรถกระบะที่ตกน้ำร่างถูกกิ่งไม้ทับอยู่ห่างกันประมาณ10เมตรเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำออกจากพื้นที่ลุยค้นหาครับนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองบ่อบุ่มพร้อมด้วยนายอัคคณิตกลางประพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูร่วมกับตำรวจสภ.ทองผาภูมิภูมินะครับก็ช่วยเหลือเอาศพออกมาครับพร้อมหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยด้วยครับเอาก็น้ำมันกระแสน้ำมันพัดพาไปนะครับก็ช่วยได้2คนอีก2คนก็หลุดออกมาจากรถแล้วก็มาตายข้างนอกครับอีกข่าวหนึ่งสุดท้ายครับสุดท้ายครับศาลพัทยาสั่งจำหน่ายคดี3แกนนำนปช.บุกล้มผู้นำอาเซียนรอยัลคลิฟบีชพัทยาปี52เหตุเข้าเงื่อนไขพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขอันนี้มันยังมีคดีบ้านเอื้ออาทรอีกนะครับมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเพราะเหตุนิรโทษกรรมในคดีหมายเลขดำและพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาบริษัทโรเยนคริปส์บีชโฮเทลยื่นฟ้องนายอริสมันพงษ์รองจำเลยหนึ่งกับพวกรวม18คนแกนนำนปช.คดีบุกรุกการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่โรงแรมโรเยนคริปเมืองพัทยาเมื่อปี52 10กว่าปีมาแล้วเนาะมีความผิดฐานต่อความมั่นคงของรัฐก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองทำให้เสียทรัพย์บุกรุกความผิดต่อประบอจราจรทางบกกระทำการของเจริญเป็นการชุมนุมทางการเมืองแสดงออกทางการเมืองอันมีเหตุบัญชาความขัดแย้งทางการเมืองขอให้ศาลปล่อยนายนพพรนามเชียงใต้จำเลยที่2ในนิสิตสินทุพัยจำเลยที่5และเพิกถอนหมายจับพันตำรวจตรีเสงี่ยมสำราญรัตน์จำเลยที่16เพราะเหตุนิรโทษกรรมตามประบอสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับก็กลับคืนสู่สังคมเหมือนเช่นเดิมครับตอนนี้โทษกรรมทั้งหมดนะครับเอาเหลือแต่ลิสมันบงหนึ่งรองคนเดียวนะครับที่ยังหนีอยู่เพราะมีคดีที่ถูกศาลตัดสินจำคุกทุจริตบ้านเอื้ออาทรครับก็มีทั้ง18คนนะรวมทั้งนายชุรชัยแซ่ด่านด้วยครับของทางด้านคนแสดงสมัยนั้นเนาะไปแล้วครับเวลาหมดเวลาแต่เราอยู่กันอีกช่วงหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมา
5: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081 757 7474
8: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
14: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
15: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
16: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
17: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
18: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

ก็ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาเพราะเรื่องนำมาฝากกันนะครับ3บทเพลงกับช่วงเวลาของมะละขี้นกและทางด้านน้ำมันงาดำน้ำมันมะละขี้นกกับน้ำมันงาดำผสมกันเขาบอกว่าสกัดเย็นแบบ 100% ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่อยากจะแนะนำให้คุณได้รับประทานเพราะถ้ารับประทานแบบ9เม็ดสกัดเย็นแล้วก็คือ9ชนิดของน้ำมันลองมาดูแค่2ม่างครับ2อย่างมะละขี้นกและก็น้ำมันงาดำผสมประสานสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับแนะนำตัวซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ครับน้ำมันมะละขี้นกและผสมกับน้ำมันงาดำครับมันให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งครับช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดครับชาปลายมือปลายเท้าไม่มีสารเจือปนแน่นอนครับเราไม่มีอัลเคลมีเข้ามาเพราะเราสกัดเย็น 100% อยู่แล้วครับไม่มีสารตกค้างด้วยรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยกับน้ำมันมะละขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำครับสนใจติดต่อรับประทาน0817577474 0817577474เรามาพร้อมกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วแต่คุณจะเลือกครับแล้วแต่คุณจะเลือกถ้าคุณคิดว่าคุณต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆยามค่ำคืนทุกคืนคืนละ3รอบ4รอบแล้วก็คุณกินตัวนี้เลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นหรือท่านยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับก็กินตัวนี้ได้เลยครับกินแล้วมันหลับสบายกินแล้วหลับลึกครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับเรามีโปรโมชั่นให้กับท่านสนใจสอบถามกันมาที่0817577474 0817577474ครับกับบทเพลงที่ท่านขอกันมาครับสมัยมากสมัยก่อนดังมากเพลงนี้แมนในลิมิตขับร้องแต่ปัจจุบัน AI เขาเอามาขับร้องชวนชมครับ

0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
1: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
2: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
6: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

เราคงมาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ครับฝนเดือน6จากรุ่งเพชรเหลี่ยมสิงห์ครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับช่วง6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีครับ

0: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เข้ามากดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อนกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญรวมไปถึงวันนี้บ้านใครน้ำลดแล้วส่งมาแชร์กันหน่อยส่วนใครที่น้ำยังไม่ลดยังพอมีน้ำท่วมขังส่งมาบอกกันบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหนักแล้วก็อ่วมหลายพื้นที่หมดจากกรุงเทพไปพี่น้องชาวกาญจนบุรีราชบุรีก็เตรียมรับมือเหมือนกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำฝนฟ้านี่ขยับไปทางตะวันตกของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องชาวกรุงน่าจะมียิ้มออกบ้างเพราะว่าเริ่มเห็นแสงแดดแรกๆ แล้วนะคะหลังจากที่สถานการณ์ฝนตกหนักๆฝนตกแช่น่าจะผ่านพ้นกรุงเทพไปแล้วไปหนักทางโซนภาคตะวันตกแทนแต่ว่าเรื่องของน้ำเหนือยังคงเป็นกังวลแล้วก็ไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากที่ชลประทานได้ประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลตัวเลขขยับจาก 1,950 เป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแตะเลข2แล้วนะคะตัวเลขเรื่องของการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ทำให้มวลน้ำเหนือที่กำลังทยอยไหลลงมาสมทบกับระบบระบายน้ำเดิมที่ต้องเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่รวมถึงเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยต่อเนื่องไปจนถึง4ตุลาคมแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ทั้งน้ำเหนือทั้งน้ำรอการระบายและน้ำทะเลหนุนทำให้หลายคนเกิดความกังวลกับหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำเจ้าพระยาคลองย่อยต่างๆที่เป็นคลองสาขาจากเจ้าพระยารวมถึงคนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องบอกว่าใจคอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะยิ้มออกเพราะว่าพอเริ่มเห็นแดดบ้างแต่ว่าพอติดตามสถานการณ์น้ำได้ด้วยต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังตอนนี้ทางการแจ้งเตือนค่ะ10จังหวัดภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่นอกคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลาส่วนที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ไปหนักๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือพี่น้องชาวกาญจนบุรีโดยเฉพาะที่สังขละบุรีกับทองผาภูมิมีรายงานนะคะว่าวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นโดยที่สังขละบุรีเมื่อวานนั้นไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้เลยเหมือนถูกตัดขาดค่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดไฟฟ้าดับทั้งเมืองเช้าวันนี้กลับมาใช้งานได้แล้วตามปกตินะคะส่วนพี่น้องชาวราชบุรีวันนี้ชุมชนริมน้ำ7อำเภอระทึกค่ะเกิดแม่กลองมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ3จังหวัดที่กำลังจะพูดถึงคือสระแก้วปราจีนระยองตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่ากลุ่มเปราะบางให้เร่งอพยพออกนอกพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าอาจจะเจอกับปัญหาน้ำล้นน้ำท่วมได้ขณะเดียวกันวันนี้วันอังคารนะคะครม.มีการประชุมเคาะโครงการระบายน้ำที่เรียกกันว่าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทย วงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทเพื่อลดปัญหาน้ำในเจ้าพระยาเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้คุณเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวในนามศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะโดยบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดไม่มีกลุ่มฝนตกเพิ่มเติมแล้วค่ะก็เลยคาดการณ์ว่าตลอดทั้งวันไม่น่าจะมีฝนเพิ่มส่งผลให้การระบายน้ำทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบนถนนเนี่ยสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เหลือเพียง6จุดซึ่งส่วนใหญ่ในอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกค่ะเช่นโซนพวกถนนรามคำแหง24แล้วก็ถนนศรีนครินทร์นะคะขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่3จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามให้เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งได้หยุดการระบายน้ำมาเป็นเวลา2วันหลังจากนี้อาจเริ่มดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2แห่งอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน3จังหวัดคือประจีนบุรีระยองและสระแก้วโดยที่จังหวัดระยองคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแกลงประกอบกับมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสที่ล้นสปิลเวย์กำลังไหลมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองระยองทางเจ้าที่ก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้วถ้าพูดถึงระดับน้ำยังคงทรงตัวค่ะแล้วก็มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่แล้วทีนี้กระแสลือในโลกออนไลน์นะคะมีการเผยแพร่ทั้งภาพแล้วก็ข้อมูลบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นเกิดการพังทลายวันนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันนะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบร่วมกับกรมชลประทานตัวอ่างเนี่ยไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นเพียงการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการรายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งขณะนี้มีการส่งเจ้าที่เข้าไปซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออัปเดตข้อมูลช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกล่าสุดโครงการชลประทานระยองแจ้งว่าอ่างเก็บน้ำดอกปลายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์จึงต้องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องพื้นที่ริมคลองจำพังแม่น้ำระยองเขตตำบลปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะย้ำนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเย็นของสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็แถลงเป็นภาพรวมเรื่องของสถานการณ์น้ำในกรุงเทพที่เริ่มคลี่คลายนะคะหลังจากที่ฝนหยุดก็คือไม่มีน้ำฝนมาเติมแล้วก็คาดการว่าวันนี้ทั้งวันถ้าไม่มีฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างพื้นที่ที่สถานการณ์ก่อนหน้านี้หนักมากๆอย่างหมู่บ้านชินเขตแล้วก็เส้นตรงแนวคลองเปรมประชากรวันนี้เหมือนจะมีข่าวดีเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วนะคะเราไปดูการสัญจรบนถนนเส้นวิภาวดีรังสิตสามารถสัญจรได้แล้วตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้พื้นที่ลาดพร้าวดีขึ้นค่ะแต่จะบอกว่ายังคงเหลือน้ำท่วมขังอีกประมาณ 2-3 จุดได้แก่ซอยรามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11แล้วก็หมู่บ้านลาดพร้าว80ซึ่งขณะนี้ภายในหมู่บ้านนี้แห้งแล้วนะคะสำหรับคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยระบายพื้นที่ต่อเนื่องอย่างคลองจันท ตอนนี้น้ำในคลองยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยประมาณ40กว่าจุดนะคะเช่นคลองบ่อเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนบนซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดจะมีอยู่2โซนค่ะก็คือโซนลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดเนื่องจากเป็นแอ่งกระทะมีคนติดค้างอยู่ประมาณ 30,000 คนนะคะประกอบกับคลองประเวศบุรีรมย์มีลักษณะคดเคี้ยวและระยะทางยาวการระบายน้ำก็เป็นไปได้ยากอันนี้คือโซนที่หนึ่งที่ต้องเป็นห่วงนะคะลาดกระบังล่มเก้าคลองจันอีกโซนหนึ่งคือเขตสายไหมเหตุผลคือสายไหมได้อยู่ติดกับปทุมธานีน้ำเนี่ยล้นข้ามจากคลองหกวาคือล้นจากปทุมเข้ามาเติมในพื้นที่เพราะว่าปทุมเขาก็ท่วมหนักเช่นเดียวกันก็มีการประเมินว่าถนนสายหลักแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะกลับมาแห้งแบบแห้งเนี่ยประมาณ90%ภายใน2วันค่ะนับจากวันนี้นะคะก็คือพุธพาริขัดเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะส่วนถนนสายรองกับหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะต้องใช้เวลาประมาณ7วันบวกไปเลยค่ะซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้สถานการณ์เรื่องสาธารณภัยใน21เขตพื้นที่สิ้นสุดลงยังคงเหลือที่ประสบสาธารณภัยอีก29เขตก็คือบางกะปิบึงกลุ่มลาดกระบังหนองจอกคลองสามวาสายไหมดอนเมืองรวมถึงพื้นที่ชั้นในอย่างจตุจักรบางซื่อพญาไทราชเทวีเป็นต้นนะคะพร้อมกับสั่งปิดเรียนโรงเรียนในสังกัดของกทม15เขตปิด3วันค่ะนับตั้งแต่30กันยายนคือพรุ่งนี้จนถึงวันที่2ตุลาคมนะคะประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดกทมเขตคลองสามวาเขตคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลักสี่แล้วก็ให้จัดเรื่องของการสอนชดเชยให้กับเด็กๆในภายหลังพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเป็นการด่วนนะคะก่อนที่จะพักเบรกช่วงนี้ขอติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฝั่งตะวันตกกันนิดเดียวเพราะว่าวันนี้ช่วงเที่ยงปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอบ้านโป่งโพนทารามอำเภอเมืองราชบุรีบางแพอำเภอดำเนินสะดวกวัดเพลงแล้วก็ปากท่อโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาต่างๆอพยพออกจากบ้านเรือนทันทียกของขึ้นที่สูงแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำเนื่องจากเขื่อนแม่กลองได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาแล้วก็ปรับเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วง 6 โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองรวมถึง 6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ตัวเลขจะขยับเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเที่ยงวันพรุ่งนี้จะขยับเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมความพร้อมออกพยพออกจากบ้านเรือนยกของขึ้นที่สูงและกระแสไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างอยู่ต่ำอยู่ใต้ดินอยู่ชั้นหนึ่งอะไรพวกนี้ตัดหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยการประปาราชบุรีได้แจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลให้สำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้าด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดระดับน้ำเพิ่มอีก2เมตรการประปาเขาจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในเขตเทศบาลทันทีนะคะส่วนที่กาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองมีจำนวนมากส่งผลให้ระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอไซโยกด่านมะขามเตี้ยเมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาและบริเวณใกล้เคียงซึ่งนอกจากแม่กลองแล้วท่าจีนก็น้ำสูงเช่นเดียวกันศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมอุทกภัยเตือนด่วนเลยนะคะบอกว่าเส้นสุพรรณบุรีจนถึงนครปฐมเนี่ยรับมือกับแม่น้ำท่าจีนที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีภาพมุมสูงชี้ให้เห็นว่าน้ำท่วมบางเลนสูงถึง1เมตร20เซนติเมตรซึ่งตอนนี้นครปฐมสั่งประกาศเขตภัยพิบัติ3อำเภอใหญ่นะคะต้องเร่งระดมความช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจะหนุนสูง1ทุ่มของวันนี้ขณะที่เราออกอากาศนี่น้ำทะเลหนุนแล้วเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์ม
9: พื่อนคู่สุขภาพ
7: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
4: วันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในช่วง29กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้จังหวัดเชียงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยบอกว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำจากตอนบนไหลลงมาสมทบด้วยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นค่ะและอาจไหลเข้าท่วมประกอบด้วยพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนี่พี่น้องชาวกรุงโดนด้วยนะคะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามขณะเดียวกันฝั่งของกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศเตือนชุมชนริมน้ำแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำ1 ทุ่มของคืนนี้จะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงนะคะผู้ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยไปกันที่สถานการณ์ฝนค่ะต้องบอกว่าพื้นนั้นยังไม่ทันจะแห้งดีล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่กำลังจะมาฟังไม่ผิดค่ะหัวจะปวดเลยนะคะเพราะว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศค่ะบอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ว่าช่วง 5-10 ตุลาคมฝากตามข่าวนี้กันทีๆนิดนึงนะคะเรื่องของฟ้าฝนเพราะหลายคนพอเห็นแล้วก็ถามกันต่อว่าโอเค 5-10 ตุลาเนี่ยจะมีฝนแต่ว่าฝนเนี่ยจะตกแถวไหนมันเป็นช่วงไหนบ้างที่มันจะต้องพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะต้องเจอฝนอันนี้เนี่ยยังบอกที่จัดชัดเจนไม่ได้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้ติดตามก่อนนะช่วงนั้นจะมีฝนแต่ว่าถ้าเกิดบอกพิกัดเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพยากรณ์ผิดหรือว่าเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกันว่าช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนกันทีๆหน่อยเพื่อความแม่นยำขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ที่ประชุมครม.มีการเคาะงบกลางเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเนี่ยวงเงินคือ4,000 ล้านบาทแล้วก็เคาะโครงการใช้นาฏป่าสักอ่าวไทยวงเงินอีก 160,000 ล้านบาทตามที่สภาพัฒน์นี้ชงเข้าที่ประชุมวันนี้นะคะโดยนายกได้เปิดเผยหลังการประชุมครม.วันนี้ว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้นำงบกลางรายการสำรองจ่ายฉุกเฉินปี69ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทมาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะก็น่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็แก้ไขปัญหางบก้อนนี้จะใช้ทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยต้องนำเสนอเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไปส่วนเรื่องของการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติค่ะนอกจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในแต่ละภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วนะคะวันนี้มีแต่งตั้งเพิ่มค่ะแต่งตั้งให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้การแก้ปัญหาแต่ละภาคนั้นสามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงานนอกจากนี้วันนี้ครม.ยังเห็นชอบโครงงานระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินอย่างที่บอกนะคะ 165,000 ล้านบาทซึ่งใช้เวลา8ปีถ้าโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยผลดีคือจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน 160,000 ล้านบาทเนี่ยงบใช้ส่วนไหนทางกระทรวงเกษตรบวกสำนักงบบวกสภาพัฒ และบวกสุดท้ายคือกระทรวงการคลังเขาจะหารือกันในรายละเอียดต่อไปแต่ยอมรับไกลๆพูดแบบออกตัวล่วงหน้าเลยว่าอาจจะมีเงินกู้มาเพิ่มด้วยนะคะอาจจะต้องกู้ค่ะส่วนกระแสดราม่าบอกว่าการลงพื้นที่น้ำท่วมของนายกรัฐมนตรีที่มีผู้ภัยอ้างว่าตำรวจเนี่ยรอให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานก่อนจึงค่อยเข้าไปแจกข้าวได้นายกยืนยันบอกไม่มีอย่ามาแอบอ้างมั่วซั่วมากแล้วบอกว่าทุกอย่างมีระบบของมันอยู่แล้วการจัดการข้าวสารอาหารแห้งกับถุงยังชีพในส่วนของรัฐบาลมีการระดมการซื้อและก็การตั้งโรงครัวพวกรถประกอบอาหารเข้าไปในพื้นที่แล้วรัฐบาลต้องขอขอบคุณบรรดาสมาคมเอกชนอาสาสมัครและกู้ภัยต่างๆที่นำเข้ามาเสริมด้วยซ้ำแล้ววันนี้ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครกับอธิบดีกรมชลประทานมาวางแผนร่วมกันด้วยนะคะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครส่วนจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเปิดพื้นผิวถนนได้เหมือนเดิมนายกบอกว่าผมคงตอบได้แค่ว่าต้องเร็วที่สุดทีนี้พูดถึงเรื่องของการคืนพื้นผิวการจราจรต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พอมีปัญหาฝนตกหนักๆน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเราจะเห็นภาพข่าวว่าตามสะพานต่างๆมีคนเอารถขึ้นไปจอดนะคะไม่นับทางด่วนก็มีด้วยเหมือนกันเรื่องของรถยนต์ที่เจ้าของนำไปจอดไปตามจุดต่างๆหลายจุดทั่วกรุงเทพตอนนี้เนี่ยทางเจ้าของพื้นที่เขาก็เร่งให้เจ้าของรถทยอยนำรถออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วนะคะอย่างเมื่อเช้าที่โทเวดอนเมืองก็มีการแจ้งเจ้าของรถที่นำรถไปจอดไว้บนโทเวเพื่อหนีน้ำเนี่ยให้นำรถออกก่อน10โมงเช้าถ้าเลยกำหนดทางดอนเมืองโทเวเขาจะเคลื่อนย้ายออกก็ถ้าหลังจาก10โมงเช้าไปแล้วก็คุณยังไม่ไปเอาก็หลังจากนี้ต้องนำหลักฐานแล้วค่ะไปติดต่อเพื่อขอรับได้นะคะเขายกไปไว้ตรงทางด่วนดินแดงอะค่ะไปติดต่อตรงนั้นได้เลยส่วนบนสะพานข้ามแยกพงเพชรถนนงามวงวานต้องบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่น้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันวันนี้สภ.รัตนาธิเบศได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถเคลื่อนย้ายรถบนสะพานข้ามแยกพงเพชรทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเปิดทางสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เขาเลยให้รีบไปเคลียร์ซะซึ่งมาช่วงเย็นๆค่ำๆในดูไลฟ์ต้องบอกว่ายังมีรถที่จอดอยู่บนสะพานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปเลยค่ะใครที่ฟังข้อข่าวข้ามอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้ว่าเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดเราเอารถเข้าไปจอดบนสะพานนี้รีบเคลียร์ออกนะคะเพราะหลายพื้นที่เขาจะอยากคืนพื้นผิวการจราจรแล้วในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะแล้วบอกว่าถ้าเกิดบ้านไหนยังน้ำท่วมล่ะอย่างเช่นโซนนนทบุรีเนี่ยแยกพงเพชรน้ำยังท่วมตอนนี้เอารถไปจอดที่ห้างเดอะมอลล์งามวงวานต่อได้นะคะไม่ต้องไปจอดบนสะพานข้ามแยกแล้วค่ะคุณยายเขาไปจอดที่เดอะมอลล์งามวงวานเลยซึ่งทางตำรวจนครบาลได้แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่รถเสียจากน้ำท่วมแล้วก็ถูกเจ้าที่เคลื่อนย้ายหากกลับไปที่จุดเดิมแล้วไม่พบรถคุณก็ไปติดต่อสน.ที่ดูแลพื้นที่นั้นได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะอีกหนึ่งดราม่าช่ำๆวันนี้เรื่องของการบินไทยค่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าตกค้างกว่า 5,000 ใบกับครึ่งหมื่นค่ะหลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสายการบินแห่งชาติสายการบินที่แบบว่าไปกวาดรางวัลติดท็อป10ท็อป20มาขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับการบริการกับการบริหารจัดการหลังจากที่ CEO การบินไทยออกมาแถลงขออภัยผู้โดยสารกรณีกระเป๋าตกค้างกว่า 5,600 ใบใน72ชั่วโมงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายชดเชยให้แต่ปรากฏว่าแถลงขออภัยเสร็จดราม่าไม่จบค่ะเปิดประเด็นต่อไปอีกยาวมากเยอะมากแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องของการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตต่างๆเรื่องแผนรับมือต่างๆโอ้โหมีแต่คนเข้าไปคอมเมนต์กันฉ่ำมากนะคะหลังจากที่คุณชายเอี่ยมสิริค่ะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการบินไทยหรือดีดีการบินไทยคุณชายเนี่ยออกมากล่าวขอโทษผู้โดยสารแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะบอกว่าจากการให้บริการในช่วง3วันที่ผ่านมาของการบินไทยสาเหตุหลักๆคือสถานการณ์น้ำท่วมรอบๆพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิทำให้พนักงานภาคพื้นเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้รวมถึงตำแหน่งโหลดมาสเตอร์ซึ่งปกติต้องใช้ประมาณ45คนต่อวันแต่มีพนักงานมาปฏิบัติงานได้เพียง20คนเกือบครึ่งยังไม่ถึงครึ่งขณะที่แรงงานทั่วไปต้องใช้ประมาณ500กว่าคนแต่มีผู้มาปฏิบัติงานจริงประมาณ200ถึง300คนส่งผลให้กำลังแรงงานเนี่ยขาดหายไปเกือบครึ่งนะคะนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาคาร์โก้ค้างสะสมในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกไม่สามารถเข้ารับสินค้าออกไปได้ทำให้สินค้าอุปกรณ์ลากค้างอยู่ในระบบ และกระทบต่ออุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินคุณชายบอกว่าสาเหตุที่การบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นๆเนื่องจากกรุงเทพเป็นฐานการผลิตหลักของการบินไทยกิจกรรมภาคพื้นทั้งเรื่องของการจัดการสัมภาระคลังสินค้าและก็การจัดเตรียมอาหารต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิค่ะขณะที่สายการบินต่างชาติส่วนใหญ่เขาดำเนินกิจกรรมหลักเนี่ยมาจากสนามบินต้นทางทีนี้เมื่อเดินทางมาถึงไทยเขาก็สามารถหมุนเวียนเครื่องบินออกไปได้รวดเร็วกว่าซึ่งการบินไทยเนี่ยสั่งตั้งแต่คืนที่28กันยายนให้ลดจำนวนเที่ยวบินแล้วเพื่อประคองเที่ยวบินที่เหลือให้สามารถบริการได้ตรงเวลามากขึ้นสำหรับสัมภาระที่ตกค้างปัจจุบันมีอยู่ 5,600 ใบค่ะการบินไทยร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยก็มีการขนย้ายสัมภาระนะคะจากสายพานภายในอาคารออกมาจัดเป็นโซนตามวันในแต่ละเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบที่แท็กสัมภาระแล้วก็จะได้รับคืนได้ส่วนสัมภาระที่ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่าน QR code จะจัดส่งตามที่อยู่หรือโรงแรมที่แจ้งไว้โดยเพิ่มผู้ให้บริการขนส่งเป็น3รายจากเดิมอยู่แค่2ซึ่งรวมไปรษณีย์ไทยที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการให้ด้วยส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้โดยสารนะคะการบินไทยชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดจุดจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระล่าช้าและเที่ยวบินล่าช้าให้ตามเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่บ่ายทั้งบริเวณภายในแล้วก็ภายนอกอาคารผู้โดยสารนะคะทั้งนี้บริษัทบอกว่ากำลังเร่งแก้ปัญหาหน้างานแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างให้ได้ภายใน72ชั่วโมงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองทางกบธค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ออกประกาศติดตามสถานการณ์บริการภาคพื้นดินของการบินไทยแล้วนะคะบอกว่าต้องเร่งแก้ปัญหาสัมภาระล่าช้าพร้อมกับปรับตารางบินชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบกับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดก็เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่ออกมาขอโทษแล้วแถลงแล้วไม่จบนะคะยังมีคนตั้งคำถามกันต่อนะคะก่อนจะจากกันไปวันนี้อัปเดตนิดนึงประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเพราะว่าล่าสุดการร่วมมือกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับบริษัท tomorrow.io ในการพยากรณ์อากาศโดยใช้งบประมาณ400กว่าล้านบาทเหมือนจะเป็นประเด็นดราม่าไกลๆนิดๆนะคะเพราะว่าก็พอมีการออกข่าวไปแล้วก็บอกว่านี่เป็นการผลักดันของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงด่วนในช่วงบ่ายของวันนี้ยืนยันนะคะบอกว่ายุติแล้วกับการร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยาและ tomorrow.io ค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม69เพราะว่าไปทดลองใช้ฟรี7เดือนตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วบอกว่าผลทดสอบพยากรณ์อากาศ AI ยังไม่สมบูรณ์ต้องปรับให้เหมาะกับบริบทไทยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำหนังสือสรุปผลการทดลองผลการทดสอบดังกล่าวที่บอกว่าทดลองมา7เดือนเนี่ยแจ้งไปที่กระทรวง DE แล้วก็เอกสารดังกล่าวได้รับการรับทราบและลงนามโดยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE แล้วนะคะโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี DE ให้รับทราบแล้วซึ่งเรื่องนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE ก็ยืนยันตามข่าวที่ระบุบอกว่าตนผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณจำนวน497ล้านบาทไม่เป็นความจริงนะคะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงปิดท้ายที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับทหารสหรัฐอีก 5,000 นายนะคะจะเยือนไทย 5-10 ตุลาคมนี้เรือที่เข้าเทียบท่าคือ USS GeorgeHW Bush นะคะ CVN 77กำลังพลประมาณ 4,800 นายอีกลำหนึ่งคือ USS Delbert D Black DDG 119กำลังพลอีกประมาณ320นายนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันจริงๆค่ะทหารกองกำลังผาเมืองได้ปะทะเดือดกับขบวนการค้ายาเสพติดวิสามันคนร้ายไป9ศพนะคะซึ่งตอนนี้แนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสามารถยึดของกลางเป็นไอซ์หนักถึง272กิโลกรัมและหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยาร่อรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชลิดาอนันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชินีชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT Square เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงซึ่งสิ่งของพระราชทานที่ราษฎรได้รับพระราชทานเป็นสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้แก่อาหารแห้งข้าวสารน้ำดื่มยารักษาโรคยาทาแก้ผื่นคันรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนและยารักษาโรคเพิ่มเติมสำหรับจุดพักพิงชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยความปลอดภัย
ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนสะสมสูงกว่า200มิลลิเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 52,000 ครัวเรือนแม้ปัจจุบันหลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและเร่งระบายออกได้มากขึ้นแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังขณะนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่และกระจายความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนปภ.1784หรือสายด่วนกทม.1555ได้ตลอด24ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานซุกรันลาเต้กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท TFH Horeca จำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพัสการ2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาและวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์และวัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคีรีธารามจังหวัดจันทบุรี
วัดโพนทารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานางสาวณลินรัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเป๊ปซี่โคล่าไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปราชสกุลคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

จำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลศรีทวัตราชินีกุลชูโตราชินีกุลวงศ์แสงชูโตและราชินีกุลวงศ์สวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีคณะเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเป็นต้นขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆ
จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม

0: ดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

โคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข้าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักการศึกษากทม.ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่30กันยายนจนถึง2ตุลาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
14: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: สำนักการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งกรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกปลอดภัยและโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนการสอบปลายภาคเรียนที่1/2569ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ประกอบด้วยเขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่โดยให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังและแจ้งผู้ปกครองทราบอย่างเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางจำนวน14เขตและโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศหลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันขณะที่โรงครัวพระราชทานตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้เปิดดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมกับจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศรัฐมนตรีว่าขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: พลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือร่วมกับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายณรงค์เลืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับฟังข้อมูลระดับน้ำตัวระบบสูบน้ำและพิจารณาแผนที่การไหลของน้ำเพื่อประเมินพื้นที่ที่ยังมีน้ำ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคา
1: ากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่อง0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุนและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วง
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสดยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสดทะเบียนยาเลขที่ G52 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับเป็นรุ่งฟ้าโอสดกระปุกละ350บาท0836931999 01999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

ับเสียงร้องของยอดรักสลักใจนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่ารักเสาตาครีนะครับเพลงพอพริ้งมากๆนะครับส่งมอบให้ยอดเพลงยอดยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดเพลงยอดยาจังหวัดอะไรก็ตามทีนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวนะฮะหรือจะเป็นวัยรุ่นสวของสุภสิทธ์นะครับแล้วก็พิเศษสุดเนาะสำหรับเพลงนี้ร้องให้เขาเป็นพิเศษนั่นคือสาวตาครีนะครับหนุ่มตาครีก็คงจะชื่นใจเนาะเพราะมีคนชื่นชมสาวตาครีค่ำคืนนี้มีความสุขอย่างแน่นอนนะครับกับเพลงเพราะๆนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆครับยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่รอแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการยัดเพียงยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์3ชั่วโมงด้วยกันนะครับชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวชาคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจดีเจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับ

ที่ปทุมธานีก็ได้ทรัพย์สินมากมายนะครับแล้วก็ของหลวงพ่อโชติเนี่ยเขาเรียกสมีละโดนจับศึก เรื่องราวของการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงเสพเมถุนแล้วก็มีเรื่องราวคดีความมาเกี่ยวข้องยักยอกเงินวัดคงจะต้องสอบสวนสืบสวนกันมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าจะต้องรู้ที่มาของเงินกับการจับจ่ายใช้สอยอะไรตัวมีอะไรมากมายไปถึงคนไหนความผิดก็จะไปถึงคนนั้นแหละครับแล้วก็มีการกันตัวมาเป็นพยานด้วยคงจะสืบสาวเอาความกันให้ถึงที่สุดนะครับแต่ว่าตรงนี้ญาติพี่เจ้าญาติหลายท่านก็ติดตามข่าวสารและก็หลายท่านก็รับฟังสุภาษิตหลายช่วงและที่พูดถึงวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแต่อยากให้ญาติพี่เจ้าญาตินั้นมัดอกมั่นใจในพระสงฆ์องค์เจ้านะครับของไทยของเราเนี่ยยังดีอีกมากมายหลายต่อหลายองค์นะครับโดยนะพระสงฆ์ระดับเจ้าวาดหลายๆองค์ซึ่งโทรศัพท์มาพูดมาคุยแล้วมาสั่งซื้อหยุกยาแม้กระทั่งกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟสุภสิทธิ์นี่แหละสุภสิทธิ์ก็บอกว่าจะประชาสัมพันธ์นะมาสั่งคราวใดสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานว่าไปทำบุญถวายสังฆทานวัดเล็กวัดน้อยวัดที่ดังยังไม่ดังนี่ครับนี่แหละคือวัดของแท้ของจริงไม่จำเป็นต้องโอ้โหเล่าเรียนสูงมากหรือสมณะศักดิ์สูงอะไรความประพฤติดีอยู่ที่ตัวพระไม่จำเป็นต้องเจ้าวัดด้วยเสมอไปเป็นพระลูกวัดก็ปฏิบัติดีได้นะครับตรงนี้มากมายหลายองค์นะครับที่สั่งซื้อทุพพิพันธ์วิชพันธ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ก็พูดได้คุยแล้วก็เชิญญาติเพียงญาติหลายๆท่านบอกว่าไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านเรานี่แหละเวลาเราจะเป็นอะไรจะตายหรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยเสียชีวิตเราก็ต้องไปเผาที่วัดใกล้บ้านของเรานี่แหละเราต้องทำลงแล้วก็เขาเรียกว่าฟื้นฟูวัดเนี่ยก็มีการปฏิสังขรณ์มีความเสื่อมนะอะไรที่มันสร้างไว้นานก็ปรักหักพังเกิดขึ้นก็ไปซ่อมไปแซมหรือจะสร้างใหม่เอาที่วัดใกล้บ้านทันนี่แหละนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเป็นเราจะตายก็ต้องนะเผาที่วัดนี้แหละนะครับนี่คือนะพูดจากปากจากใจเนาะเพื่อให้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยไอ้ที่ไปทำบุญกันก็เหลือเฟือฮะนะวัดนั้นก็เหลือเฟือเหลือเกินวัดที่ขาดแคลนนี่ก็ไม่มีใครไปทำบุญค่าน้ำค่าไฟก็ยังลำบากเลยนะครับไปช่วยเหลือวัดใกล้บ้านท่านนะครับนะสุภสิทธิ์บอกกล่าวแล้วขานตรงนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็ถ้าเกิดญาติเพียงญาติจะไปทำบุญพระสงฆ์องค์เจ้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยสุภสิทธิ์ก็แนะนำนะครับท่านเหล่านี้แหละพระสุปฏิปันโนอย่างแท้จริงนะครับก็โดยเฉพาะใกล้ออกพรรษาเนี่ยออกพรรษาแล้วก็จะมีทอดกฐินนะตามวัดวาตามต่างๆเดี๋ยวสุภสิทธิ์ประชาสัมพันธ์วัดที่หลวงพ่อหลวงพี่พระอาจารย์เจ้าอาวาสนะหลวงลุงหลวงตานะครับที่มาซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละครับเนาะถ้าประกาศทั่วไปนี่คงจะไม่มีเวลานะครับเอาที่วัดที่เกี่ยวข้องพระที่เกี่ยวข้องกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเป็นสำคัญนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรภัยบำรุงกาตราสุภสิทธิ์และวิชันยาแก้กระสายตราลูกฝาโอสถและวิสันผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ผู้สร้างสรรค์รายการนะครับญาติเพียงญาติยาครับของใกล้จะหมดนะครับก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือของหมดแล้วอย่าให้ขาดตอนนะครับสั่งซื้อทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์หรือหลายท่านฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมานานแล้วหลังเล็กสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรโทรมาสอบถามเพื่อความมั่นใจถ้าเกิดมั่นอกมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจแล้วซื้อตามโปรโมชั่นสรรพคุณวิซอนกาแฟเทนฉะกาแฟแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชันสูตร2ลูกฟ้าโอสถเนี่ยหนักแล้วทานสองสูตรรวมกันเนี่ยเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเริงขอสวนและยะเพียงจะยา

สุภาษิตหลายต่อหลายท่านก็สั่งซื้อตามโปรมาโดยตลอดนะครับตรงนี้ทานเนาะกลับมาแข็งแกร่งแรงอายุยืนยาวเขาเรียกว่าตามสัจฉลวัยสัจฉลอเสื่อมนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการจะบอกเก่าแล้วขันในช่วงหน้าในช่วงหน้าหลังจากจบเพลงนี้บอกนางฟ้ายังอายเลยแสดงว่าสวยสิแสดงว่าดูดีมีเสน่ห์ผิวขาวเพราะดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ทานวิสซอนตาดีสวยวาวไม่ประการและแข็งแกร่งแข็งแรงเลื่อนลมดีอะไรก็ดีไปหมดเมื่อทานสูตรหนึ่งสุภสิริวิชั่นสูตรสองรุ่งฟ้าโอสดครับนางฟ้ายังอายสายันสัญญาครับ

เพื่อไม่ให้เสียหายหลายคนตั้งใจฟังสายสัญญาครับจัดให้อีกหนึ่งเพลงซึ่งเป็นชื่อเพลงเดียวกันเนื้อหาใจความเนื้อร้องดนตรีใกล้เคียงกันครับนางฟ้ายังอายสายสัญญาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็นกาแฟเกรดระดับพรีเมียมสารที่สกัดที่คนทั่วโลกที่ต้องการลำดับ 1-24 มีอย่างครบถ้วนในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจเซต้าที่ผมนาขึ้นมีแบบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจิวสกอริปัญญาอายุวัฒนาปีตังทางเช่าแท้ๆจากทิเบตกล่องหนึ่งมีมูลค่าถึง110บาทนะครับ นำมาชงกันน้ำร้อน120ซีซีหรือถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตดื่มทุกวันได้ร่างทองกลับมาสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกกล่องละ250บาทกล่องหนึ่งบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตัวกล่องละ200บาทนะครับและวิซอนครับวิซอนนี้ดูแลดวงตาแย่เพียงยาเข้ามาปีที่10แล้วนะครับคือตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาครึ่งตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเองตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเด็กต้องทานวิซอนหลายท่านเส้นเลือดในดวงตาสกปรกหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บหลายท่านใช้ดวงตานานมันมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาเส้นเลือดในดวงตาสกปรกมากมายหลายสาเหตุครับปวดตาครึ่งตาน้ำตาไหลเนี่ยตาแพ้แสงมันปวดตามองอะไรเป็นอยากใยเป็นแมงมุมใยแมงมุมมาคุมดวงตาครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วันทั้งวันที่ปวดตาครึ่งตาขึ้นตาน้ำตาไหลก็หายไปมองอะไรเป็นฟ้าแลบก็หายไปเป็นใยแมงมุมก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานไปประจำทานไปประจำตาสวยวาวไม่ประกายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4เดือน120วันก็คือมีทั้งหมดนะ20นะ120นะฮะแท็บเล็ตคือเม็ดยานั่นเองนะครับสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงส่วนสุดยอดสมุนไพรไทยนะแต่ท่านฟังเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรคองสุวรรณและหลายๆท่านเลยที่ทานทั้ง2สูตรนะครับมาพูดถึงสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวไม่แรงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประโภมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รักขากางเกงการปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพเสื่อมถอยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยก็มาฟื้นฟูด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตวิชั่นท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองมันเสื่อมโทรมมาตามกาลเวลามันหิวมันย่นมันหย่อนมันยานโดยเฉพาะหมดประจำเดือนและหิวย่นอย่างชัดเจนแน่นอนมาดูแลร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตวิชั่นเตือนลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทานสองแคปซูลก่อนนอนนะทานทุกวันดีทุกวันครับกระปุกละ350บาทเรียกว่าสูตรหนึ่งฉลากสีแดงครับรู้จักกับสูตรหนึ่งแล้วมารู้จักกับสูตรสองครับสูตรสองยาแก้กระสายตราลุกฟ้าโอสถแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดทั่วสรางกายยึดเส้นยึดเอ็นตึงตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงไททอยนะครับแล้วก็ฉาบเริงเมื่อปลายเท้าอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระบอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินพอทานแล้วกินได้นอนหลับสบายดีชีวิตมีสุขครับปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สุดนะฮะผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมและมีปัญหาระบบขับถ่ายท้องผูกเป็นแผลดึกไปกล่อมอาจมไม่ให้แข็งไปแล้วไม่อ่อนไปถ่ายพอดิบพอดีวันละครั้งสองครั้งนะครับบอกว่าร่างกายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานนะครับระบบขับถ่ายดีนะกินได้นอนหลับเนี่ยชีวิตมีสุขแน่นอนทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลฉลากสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแรกท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านเการูมาตอยรายท่านสั่งไปทั้งตัวรายท่านไม่มีเรี่ยวไปแรงนอนเป็นผักข้อเข่าข้อกระดูกมีปัญหาดังก๊อบแก๊บเนี่ยทานเลยและจะดีขึ้นกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นสูตร1สูตร2มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยดีทุกอย่างครับรวมทั้งกาแฟเทนชัยกาแฟด้วยแล้วก็วิซอนด้วยมีแต่ยัดเยียดนะแต่อยากให้ท่านได้ทาน ทานแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อครับโทรมานะครับ0836931999ครับจดไว้ให้ได้แล้วโทรมาในช่วงเช้านะครับ

0: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
1: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
1: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเน
1: า
0: ะ
1: ยี่สิบยี่สิบกระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
0: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
1: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
0: ครับ
1: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
1: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
1: จ้า
0: เอาไปทาน
1: ร่วมกัน
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
1: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
0: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
1: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
1: ค่ะ
0: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
0: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
1: ค่ะอ
0: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
1: ดอนตาลค่ะ
0: ดอนตาลเนาะอำเภอ
1: เมือง
0: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
3: จ้าม
2: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
3: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง

0: หลายเที่ยวแล้วเนี่ย
1: ค่ะผมจำได
0: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออ
1: โอ้โ
0: หตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
1: ลูกหลานประทับใจเออ
0: จ้
1: ากล่องเลย
0: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
1: โอ้โห
0: ก็กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
1: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
0: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
1: เป็นต้อเนื้อครับ
0: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
1: ครับโอ้
0: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
1: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
0: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบังต้อเนื้อ
1: โอ้
0: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
1: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
0: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
1: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
0: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
1: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
0: จ้าจ้า
1: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขาไปเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมแก่แล้วผมไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนที่เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: โอ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
5: ะ
4: ต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: งนี้เป็นวิชาสังคมศึกษาครูจะสอนเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ก่อนแต่อยากจะให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์มาคนละชื่ออ่ะ
1: หอยครับ
2: มีครับ
0: เก่งมากเก่งมาก

0: กชื่อสัตว์น้ำสัตว์บกมายังแล้วชื่อสิอ้าว
1: สัตว์น้ำก็คือหอยครับ
2: สัตว์บกก็คือหมีครับ
0: ถูกทั้งสองคนดีมาก

0: ายถึงอะไรฮะ
1: เปล่าครับผมว่าเสื้อของคุณครูที่ใส่ก็แดงนะครับกระโปรงที่คุณครูใส่ก็แดงคือคุณครูน่ะใส่ชุดแดงนะครับ
0: อ๋อใช่สินะเธอนี่จังสังเกตจริงๆทีนี้จะถามต่อไปว่าสัตว์อะไรที่หาดูได้ยากที่สุดฮะ
2: หอยครับ
1: หมีครับ
2: หอยครับ
1: หมีครับ
2: หอย
1: หมี
0: หอ
1: ย
0: หมีพ่อมันหาดูได้ยากด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละอ่ะ

0: ความคิดแปลกๆดีนะแล้วถ้าว่าเราจะชนะล่ะ
1: ผมว่าหอยครับ
2: ผมว่าหมีครับ
1: หอยครับ
2: หมีครับ
1: หอย
2: หมี
1: หอย
2: หมี
1: หอย
2: หมี
1: หอย
2: หมี
0: เถียงกันอยู่ได้ระหว่างหอยกับหมีน่ะเวลาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ทำอะไรกันหรอกจ้ะ
2: นั่นสิผมก็ว่ามันไม่ทำอะไรเหมือนกัน

ฟังเพลงกันมาอย่างยาวเลยทีเดียวนะครับกับเพลงเพราะเพราะพาร์ทเนอร์เบอร์5พุ่มพวงดวงจันทร์รุ่งสุริยารักจริงให้ติงนังเมื่อสักครู่ครับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าสิทธิ์หนุ่มกับครูสาวเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับสาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์นะครับแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟทิ้งชายกาแฟก่อนนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่อย่าหมุนเครื่องหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย

0: 081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีขออภัยประชาชนพร้อมรับฟังเสียงวิจารณ์น้ำท่วมยืนยันจะทำให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยโดยย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิและวิจารณ์จากประชาชนพร้อมขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะไม่รับฟังแล้วปล่อยผ่านและจะเร่งหาทางแก้ไขโดยรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งการสูบและการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจริงจากประชาชนขณะที่การฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาย้ำจะบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: และเมื่อเวลา 19:00 น.กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 5:00 น.ของวันพรุ่งนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรและมาติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย

0: ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนักขวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยที่ประกอบด้วยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอโชว์ลีลาฟาดในเน็ตเอาชนะคู่แข่งตลอดการเสือเหลืองมาเลเซีย2เซตรวด15-9และ15-8คะแนนคว้าแชมป์สมัยที่7ติดต่อกันได้สำเร็จเช่นเดียวกับ5ตัวแทนนักกีฬาอีสปอร์ตของไทยที่ประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวรรณเลิศกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวริศวงหัสชัยที่ช่วยกันทำแต้มตลอด2วันจำนวน12แมตช์เก็บแต้มมากที่สุด128คะแนนประเภทเกมพับบีโมบายกลายเป็นเหรียญทองที่11สำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยต่อด้วยแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารนักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยมือ2ของโลกสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกประเภทชายเดี่ยวในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้กับวงการแบดมินตันของไทยหลังตบเอาชนะโลคินหยิวคู่แข่งมือ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสกอร์21-12และ21-16คะแนนส่วนมวยสากล
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยาก ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไม่มาฟังนี่น้อยอกน้อยใจมาฟังกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับท่านอีก1ชั่วโมงนะครับในชั่วโมงที่2แล้วก็ไปคมอีกชั่วโมงนึงในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงที่2ก็ได้รับการสร้างสรรค์รายการจากสุดยอดสุนทรไพรบรรณกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิทย์สันผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนชายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยโปรโมชั่นนะครับกาแฟเทียนชายกาแฟเนี่ยซื้อ2กล่อง500บาทแล้วก็จกส่งให้ฟรีแล้วนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตและไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจสายสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดได้ร่างทองกลับมาความแข็งแกร่งแข็งแรงความหล่อความสวยกลับมาอย่างครบถ้วนกระชากวัยกันสุดๆเลยเมื่อดื่มกาแฟทินชายคอฟฟี่เป็นประจำหลายท่านบอกว่าผิวพรรณดีมีออร่าเลยนะครับก็บอกว่ามาบอกว่าร่างกายดีอะไรก็ดีไปหมดนะดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยร่างกายแข็งแรงดูหล่อดูสวยฮะตามวัยนะแล้วดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะครับเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วตาดีด้วยเมื่อทานวิสซอนกาแฟนี้4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 หรือจะสั่ง2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วส่วนมากจะไม่เสียค่าจัดส่งนะแม้กระทั่งวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับและที่มาแรงแซงทางโค้งเรียกได้ว่าแรงไม่หยุดแล้วตั้งแต่สมัยเป็นขุนแผนนักพิมพ์สูตร 1.2 จนปัจจุบันนี้สูตร1คือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นแล้วก็สูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบอกของดีมีคุณภาพสูงอันแน่นจัดเต็มตรวจแลบนะฮะบอกว่าข้อกระดูกนะผมนะสารพัดเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยตามร่างกายนะฮะเดี๋ยวพูดถึงสูตรหนึ่งก่อนบำรุงร่างกายยิงใช้เวททองแหวกกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระฉิมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นทั้งท่านชายท่านหญิงเข้าสู่เวททองเนี่ยนะท่านชายฉีดไม่ลงโถฉีดไม่พุ่งฉีดรถขาตัวเองก็มีแล้วก็กลายปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมถอยแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองต้องทานสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้นะครับกระปุกละ350บาทของดีนะทะเบียนยานะทะเบียนยานี้ก็คือมีการตรวจแลบนะมีการวิจัยอย่างเข้มข้นกว่าจะอนุมัติได้เป็นทะเบียนยาเขาเรียกว่าเกรดสูงมากนะครับคือคุณภาพเป็นยานั่นคือมีสรรพคุณทางการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนะครับเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายแล้วมารู้จักกับสูตร2นี่เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนักโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดหลงอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินชาประมือปลายเท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดหลงอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มันปวดเมื่อยนะครับก็ทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนหันเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร2เนี่ยฉลากสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลถูกมากดีมากครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรและท่านติดเตียงอาการติดเตียงหลายท่านก็รู้จักกันดีเนาะคือต้องป้อนข้าวป้อนน้ำกันละนะครับอาบน้ำไม่ได้ต้องช่วยอาบน้ำแปรงฟันดูแลทุกอย่างว่างั้นเถอะในชีวิตประจำวันนะครับดูแลแทนเพราะทำเองไม่ไหวทำเองไม่ได้หลายท่านก็พูดได้หลายท่านก็ยังพูดไม่ได้หลายท่านเพียงกอกตาไปมาเท่านั้นเองต้องทานสองสูตรร่วมกันนะครับหลายท่านบอกบางท่านบอกยกขาขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหดีใจกันทั้งครอบครัวนะครับ

ที่จริงยกแขนยกขาไม่ไหวหรอกนะพอทานไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าดีขึ้นบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแต่ก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆนะทั้งสองสูตรร่วมกันเลยนะครับหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านข้อเข่ากระดูกกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมาเสริมสร้างเนาะมีทั้งแก้ไขแล้วก็เสริมสร้างนะครับทานสองสูตรร่วมกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วราคากระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกมากแล้วก็ดีด้วยนะหลายท่านไปทานแล้วบอกโอ้โหของถูกแต่ดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละสูตร1 2นะฮะสูตร1สุภาษิตวิชันสูตร2ลูกฟ้าโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงถ้าซื้อ6กระปุกเนี่ยคือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทรวมกันมาก็ได้ทานกันมาก็ดีไปแบ่งกันจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋านะครับแต่ท่านซื้อไปแบ่งเม็ดกันเลยนะ ก็ถือว่าดีสามัคคีกลมเกลียวกันยอดเยี่ยมมากซื้อตามโปรไปแบ่งกันพอหมดก็สั่งใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจัดโปรให้ครบนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศทุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีแป้งไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเป็นสารสกัดล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างตรงปกไม่โกหกไม่จกตาผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สู้เอาและเผากินไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารเคมีไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารอันตรายแล้วก็ไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารคือทานไปเรื่อยๆค่าไตก็จะไม่สูงขึ้นนะครับแล้วก็กระเพาะก็จะได้ไม่เป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับไม่ทำร้ายตับไตตับก็จะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่แสดงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นจะทานอะไรก็ทานได้ยกเว้นของเน่าของเสียเนาะซื้อตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอใกล้วัดตันอีปะปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงลพบุรีใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆเลยนะครับถ้าซื้อกาแฟเทียนฉายกาแฟอย่างเดียวไปซื้อร้านพี่บรรจงอยากได้อะไรเพิ่มไปบอกพี่บรรจงไทยประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมแล้วก็ร้านจิ้งว่านจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆเลยถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยอดเพียงยาบางส่วนสั่งกันเข้ามามีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับคุณประดิษฐ์อินสว่างตะวันวังว่าสีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่องและสูตร2รุ่งฟ้าโอสด1กระปุกทั้งหมด 1,350 บาทนะครับคุณสุชินดวงมณีตะวันหนองปริงหนองแคกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสุรภารักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสำราญนาคอิ่มตำบลสีบัวทองสีบัวทองสวยงามอ่างทองวิสัน1กล่อง900บาทนะครับคุณเสวกบุญชัยตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่สมจิตกองจันทร์หนองหัวโพหนองแสงสระบุรีสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น6กระปุกเลยนะครับบอกทานถูกทานดีมากโดนใจฮะร่างกายดีระดับพรีเมียมเลยล่ะนะ6กระปุก 1,400 บาทสั่งสูตรเดียวกาแฟ5กล่อง 1,000 ทั้งหมด 2,400 บาทอาจารย์สุรชัยสุขรายเนาะรับของเสร็จสรรพเรียบร้อยก็โทรมาบอกสุภสิทธิ์ด้วยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับคุณสมนึกประดับลายตรงไปวางเพลิงบางหันพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณนิภาพรพลชารีตำบลทรัพย์สนุนมวกเหล็กสระบุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทครับคุณพี่วันนีวิวันธมงคลถนนเทศบาล1ตำบล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง
1,000 บาทนะครับคุณสุภาพรเดชผลิตตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับอีกมากมายหลายท่านเลยนะครับสุภสิทธิ์ยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้ย้ายเพลงยะยาครับอยากได้อะไรนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.เป็นต้นไปอยากได้อะไรโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศนะครับใช้เวลา 2-3 วันถึงนะฮะหลายท่านจะซื้อมากจะซื้อน้อยของใกล้จะหมดก็เชิญเชิญนะครับพรุ่งนี้ 7:00 น.เป็นต้นไปสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โทรมาที่0836931999ถ้าโทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับส่งไปนานแล้วของยังไม่ถึงสักทีโทรมาทวงมาถามได้นะครับจะได้ติดตามว่ามันตกหล่นตรงไหนนะครับก็อยากให้ท่านได้มีความสุขนะสุขกายสุขภาพดีแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งแข็งแรงมีความสุขกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรคงสุวรรณเนี่ยตอนนี้ท่านเกือบร้อยแล้วตอนนั้นสัมภาษณ์เนี่ยท่านอายุ93ฮะนั่นคือจะ7ปีแล้วสิเนาะนะครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ของท่านนะครับแล้วก็เจ๊หมูป่าโมกด้วยนะครับมาฟังเพลงนี้กันก่อนครับไผ่พงศธรทิมอายไว้ตรงนี้ล่ะและมีข้าวทิพย์ธิดาดินน้องฮักเขาตอนอายบ่ฮักรอท่านอยู่นะครับแล้วก็มีอายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักมนแคนเก่นคุณรอท่านอยู่อีกเช่นเดียวกันครับ

0: ีคุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเตียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเตียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
1: กินดีมาก
0: รสชาติดีนะ
1: รสชาติดี
0: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
2: แล้ว
1: ผมเข้า
0: ไม่
2: ด่าก็ไม่ร่วง
0: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
1: โพทอง
0: อำเภอโพทอง
1: ตำบลยางชาย
0: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาโดนใจดีใจดีไปนู่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
2: พูดดีมาก
0: เจ้าฟังใช่ไหมล่ะ
2: จ้ะ
0: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
2: ฟังทุกวัน
0: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
1: จริงจ้ะ
0: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
1: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
2: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
1: แค่นั้นดิ
0: เอาได้สิเดี๋ยวมา
1: ส่งมาเลย
0: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
3: ข้าวหายชาแล้ว
4: โอ้คุณลุงประยูนคลองสุวรรณน่ะเนาะ
3: โอ้บอกไม่กินดีจังเลยโอ้โหกินแล้วก็ทายดีปกติแล้วเจ้ายังไม่หมดสองกระปุกเลยนะ
4: ครับเน
3: าะมือยังหายชาแล้ว
4: โอ้ดีใจจังเลยแค่ไปกินดีดีเจสุภสิทธิ์ก็ดีใจแล้วล่ะครับผม
3: โอ้โหดีๆไอ้นั่นแล้วก็บอกว่ากินแล้วบอกโอ้ยผมมันร้อนเขาหลอกไปหลายนึงแล้ว
4: เนาะ
3: โอ้ยให้หมด
4: ครับ
3: ทีนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียกสั่ง
4: ก
3: ิน
4: ให้ตามสบายเลยครับคุณลุง
3: เดี๋ยวจะสั่งทั้งหมดทีเดี๋ยวสั่งให้นั่น
4: ครับ
3: หูตาแต่ตาเราไปลอกหมดทั้งสองข้างแล้วนะ
4: ครับผม
3: นี่เดี๋ยวจะสั่งไอ้กาแฟอยู่ก็เจ้าทงใหม่เลยอ่ะ
4: โอ้อยู่สะทงใหม่จำได้แล้วจำได้แล้วสุภาษิตจำได้แล้ว
3: 93แล้วอ่ะ
4: โอ้โหเนี่ยเห็นไหมล่ะอายุขนาดเนี้ยกินอะไรมามากมายเนาะ
3: ใช่
4: เนาะอายุระดับเนี้ยชื่นชมแล้วก็จะเป็นบุญของผมละไอ้เรื่องอื่นคือว่ากันเนาะเดี๋ยวอยากให้ดีอ่ะเน
3: า
4: ะ
3: ดีมากระยะเนี่ยชอบใจจังเลยดีจริงๆเมื่อก่อนนี่อยู่ในบ้านต้องถัดเข้าห้องน้ำเอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวนี้เดินได้แล้ว
4: อ๋อเมื่อก่อนถัดเข้าห้องน้ำเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดินได้แล้วโอ้โห
3: เดินได้แล้วแต่เรายังไม่เดินเข้าห้องน้ำเมื่อก่อนเนี่ยถัดจนต้องไปตูดสองข้างเนี่ยโหดำเป็นปื้นเลย
4: ครับผม
3: นี่เดินได้เข้าห้องน้ำสบายเลยบอกแหมขอบใจจริงๆมาเปิดวิทยุฟังแล้วมันเจอเขาเลยโห
4: เนาะไม่โกหกเนาะสุภาษิตไม่
3: โกหกมันยัง
4: ครับครับ
3: เออเนี่ยอย่างเนี้ยดีโหคนก็ชอบใจกันใช่ไหม
4: ครับ
3: คนโน้นก็รังคนนี้ก็รังโอ้โห
4: ครับ
3: ขวางไอ้ขวางประจำเลยอ่ะ
4: ครับ
3: ใช่ใช่เจอสุภาษิตเนี่ยไอ้ตีกระโปกแถมกระโปกไงฮากระโปกไงส

0: 3เดือนไง
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วเย็นก่อนนอนก็2เมตรแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเช้าก็2เมตร
1: ครับหลับดีจังเลยเนาะ
0: หลับดีหลับดี
1: โอ้โหดีใจจังเลยคุณลุงที่โทรศัพท์
0: ดีจังเลยบอกแม่ตาได้เห็นโฆษณาแล้วโอ้ดีแน
1: ่ดีเนาะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณลุงประยูรครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณตาปรือขอสวรรค์ทานครั้งแรกๆเลยนะครับเมื่อตอนท่านอายุ93จนปัจจุบันนี้ท่านจะ100ปีแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นโอ้โหหลายเท่าเลยนะเป็นสัดส่วนที่ผกผันมากตามปกติคนอายุเยอะย่อมอ่อนแอแต่นี่ว่าแข็งแรงเพราะทานสุด1สุภสิทธิ์วิชั่นสุด2รุ่งฝาโอสถนั่นเองนะครับและก่อนหน้านี้เจ๊หมูป่าโมกแล้วก็พี่สาวที่น่ารักโพทองตอนนั้นสัมภาษณ์บอกว่าเป็นร้อยกล่องปัจจุบันนี้คงหลายร้อยกล่องแล้วกระบังนะครับไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกเป็นประจำนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

อายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถ
1: มกินอะไรถึงสวยฮะสปอร์ตนะผู้สร้างสรรค์รายการตรงนี้นะกินแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ดีด้วยนะครับถูกต้องนะครับตามศาสตร์แพทย์แผนไทยทุกประการนะปลอดภัยมีทะเบียนยามีออยสูตร1สูตร2สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับสุขภาพชีวิตเราเนี่ยถือว่ามีค่าที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรมาทดแทนได้นะครับเจ็บป่วยเป็นไข้อดๆแอดอย่าปล่อยทิ้งไว้ปล่อยไว้นานวันยากต่อการรักษาวันนี้มาดูแลสุขภาพของท่านด้วยผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในการลุกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลายท่านนะครับ อยู่คนเดียวก็ต้องดูแลตัวเองหลายท่านมีลูกหลานดูแลและการลูกหลานก็สั่งซื้อให้ก็ถือว่าสุดยอดไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ถือว่านะครับเป็นคนนิยมนะทั่วโลกนิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั่นคือสุนไพรไทยและสารสกัดระดับพรีเมียมทุกสิ่งทุกอย่างสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดเราก็จะส่งให้ได้ท่านถึงบ้านอาบน้ำปะแป้งรอเลยนะครับ เดี๋ยวเจ้าที่ไปจัดส่งและเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโทรมาที่0836931999นะครับอยากพูดคุยอะไรจะสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อสุภสิทธิ์ก็พร้อมอธิบายให้อย่างเต็มที่และก็ต้องการเอาไปทานจะซื้อน้อยซื้อมากเราก็ส่งนะครับซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับไหมไทยหัวใจศิลป์ครับกับเพลงที่ชื่อว่านางฟ้าหรือยาพิษจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มทากันก่อนเข้าห้องน้ำห้องทากันก่อนและช่วงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์เพราะๆให้ท่านมีความสุขอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่าหมุนคลื่นไปไหนนะอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
16: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 นื้อหากุขึ้นมาม
17: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
18: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
19: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
20: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
21: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับบทเพลงที่ชื่อว่านางรองนะครับถือว่าเป็นบทเพลงที่อมตะเพลงหนึ่งนะครับขับร้องโดยทูลทองใจนะครับไพเราะเพราะพริ้งมากๆนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงยาๆ ที่รักและเคารพทุกท่านครับและนำพามิตรรักฝ่ายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ประธานโทษชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับญาติเพลงยาทุกท่านที่ติดตามเราฟังสุภาษิตในชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มิตรรักรายการญาติเพลงยาหลายๆท่านก็ฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านตาแป๊วเลยฟังสุภาษิตจนถึงชั่วโมงที่3ก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับก็มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนั่นคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุด1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นครับยิ่งใช้เวททองไวกลางคุณต้องทานเพื่อเสริมสร้างพลังให้ร่างกายกลับไปเป็นหนุ่มสาวดังเดิมและท่านมีเบาหวานกดดันไขมันทานควบคู่กับยาแพ้แผนปัจจุบันไปได้เลยเพื่อร่างกายที่ดีกว่าชีวิตที่สมบูรณ์ครับทาน3แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายนอนเป็นยาอายุวัฒนะทำให้กินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับปวดทุกทรมานชาเปลือยมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่นะครับปวดทั่วสรรพางกายนะครับทานเลยแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับราคาเดียวกัน

กินยั่วยวนใจด้วยนะครับกาแฟนี้ถ้าไม่อร่อยนี้จบเลยนะจะดีสักเพียงใดเป็นกาแฟที่ดีด้วยและอร่อยด้วยมีอยู่จริงนะกับกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ครับดื่มวันละ2 ซอง 2 ซอง 3 ซองตามใจปรารถนาของท่านมีแต่ดีกับดีกล่องละ250 บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยายาครับพรุ่งนี้ประมาณ7 โมงเช้าโทรมาสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เลยนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านจดได้ในชั่วโมงที่2หลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ได้อีกเป็นว่าทยอยจดนะแล้วก็สุภสิทธิ์จะบอกช้าๆแล้วล่ะชั่วโมงที่3นี้นะครับเห็นใจญาติเพียงญาติยารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละที่ให้การติดตามรับฟังหลายท่านทำเบอร์หายหลายท่านจำไว้แต่ไม่ได้จดนะหลายท่านนะไม่น่าเชื่อญาติเพียงญาติยาสุภสิทธิ์หลายท่านบอกว่าเขียนหนังสือไม่ได้นะอ่านไม่ออกแต่ว่าจดหมายเลขโทรศัพท์ได้ก็คือว่าแสดงว่าท่านเขียนได้จดหมายเลขโทรศัพท์ว่าจดเลขได้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วล่ะแต่ด้วยอดีตนะเรื่องราวสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือหลายท่านไม่ได้เรียนเนี่ยก็เพราะมีเหตุผลหลายประการนะและญาติเพียงญาติยาเชื่อไหมว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจบไม่ต้องสูงอ่ะแต่ว่าเก่งฮะสมัยก่อนเนี่ยคนจบป.4เป็นครูบาอาจารย์เลยนะนะครับเป็นว่านะครับจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ญาติเพียงญาติยาเลยท่านจำยังได้อย่างเดียวแล้วก็โทรมาได้ด้วยน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งจดอีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999ในภาคกลางวันนี้สุภสิทธิ์อาจจะไม่ได้ขอบคุณญาติเพียงญาติยาอย่างครบถ้วนเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอบคุณในชั่วโมงที่3นี้นะหลายท่านฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2เนี่ยก็ไม่ได้ขอบคุณกันเ มนว่านะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรียานะครับแล้วก็พี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตนป่าตาลเพิ่มลพบุรีครับป้าเพลินป้าโอแกวัตติป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมวงช่างทองนะครับป้าสมวงแล้วก็ป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตตีในโรงชยุอ่างทองนะครับแล้วก็พี่ละอีธิรันลุงตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยานะครับคุณลุงพลมาธารลักษ์ตะบนบ้านอีอำเภอเมืองทองพี่ละอีธิรันลุงบอกหรือยังลีธิรันลุงตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาบอกเป็นครั้งที่2เนาะพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพรังนกโพตองอ่างทองนะครับแล้วก็พี่นะหลายๆท่านเนาะป้าน้อมวิชานามด้วยพี่เพทูลจันงามด้วยเจ๊หมูป่าโมกด้วยป้าบุญเหลือทับน้ำด้วยป้าแปลงรถเสียงแก้วตากฟ้านะครับทุกท่านเลยนะครับนะที่ฟังสุภสิทธิ์ในค่ำคืนนี้สุภสิทธิ์ขอขอบพระคุณครับบอกดีเจต้องมีคนฟังนะไม่มีคนฟังเป็นดีเจได้อย่างไรฮะต้องเป็นเจดีในบัตรดลแต่ว่าไม่มีสักครั้งที่สุภสิทธิ์จัดรายการแล้วไม่มีคนฟังเพราะว่าญาติเพียงญาติยาเป็นที่รักแล้วก็รักดีเจเนาะไม่รู้ละตูเอาฮะติดตามรับฟังสุภสิทธิ์เนี่ยสุภสิทธิ์รักแฟนรายการทุกคนอยู่แล้วล่ะส่วนญาติเพียงญาติยาจะรักหรือไม่รักไม่ได้บังคับนะแต่ว่ารักนี่ก็ดีนะจะได้อยู่เป็นให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปตราบนานเท่านานครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าสอบถามและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ชั่วโมงที่3แล้วไปเพลินเพลงเพราะๆกันยาวๆไปเลยครับตะวันรับฟ้าขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์และตามไปด้วยชาตรีศรีชนครับเพลงเก่านะครับอนุรักษ์อยู่แล้วสำหรับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับเพลงที่ชื่อว่าสมัครรักสมัครแฟนครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกกูในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิส
1: อ
0: นแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงครับ
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่แล้วจะขึ้นจะเห็น
0: เห็นเน
1: า
0: ะ
1: แต่มันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: และเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: บอกกูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันรู้ในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ค่ะ
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะนี่หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊ปก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่คิดจุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะพี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเถอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนก
0: ิน
2: ทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับครับทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: บทเพลงก่อนหน้านี้แผลที่หัวใจยอดรักสลักใจแล้วก็จองขวัญกัลยาแผลที่หัวใจเช่นเดียวกันเป็นเพลงแก้นะครับมาถึงเพลินพรมแดนครับอติศักดิ์มังกรครับ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโล่งลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและคาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อายาอาจารย์ครับ
1: หือ
0: ผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอก7หัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดลายว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึง7หัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: อุ๊ยยาอุ๊ยไอ้อาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดไรว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่มึงเป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่หลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: โอ้ยอ่ะปวดช้ำอ่ะอาจารย์ครับผู้เหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 哎呀，死了啊！ตายแน่อ่ะตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กให้เลิกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยชอบมากเลยเพลงนี้อติศักดิ์มังกรฮะเพิ่นพรมแดนได้ร้องเนาะก็ทำให้เข้าใจถึงชีวิตคนที่สักเนี่ยสักยันและโดนสักเนี่ยมันเจ็บแล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะจากมังกรก็กลายเป็นงูเขียวแล้วก็ไม่สักนะหมอที่สักช่างที่สักเนี่ยก็ไม่พึงพอใจหรอกเนาะบอกออกไปกลับไปเถอะเดี๋ยวนี้มีการสักมีเครื่องสักที่ทันสมัยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขานิยมสักกันโอ้โหมากกว่า 50% นะจนขนาดทหารเนี่ยเห็นจะเป็นศูนย์ความพิเศษเนี่ยเขารับเลยนะรับคนที่สักเนี่ยเพราะคนรุ่นใหม่เกิดมาตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเขาก็รักการสักแล้วแต่บอกว่าสักเนี่ยถ้าใส่เสื้อแขนยาวแล้วหรือใส่เสื้อแขนสั้นอย่าให้เห็นได้ไหมสักตามเนื้อตามตัวได้นะครับเห็นก็เห็นนิดหน่อยเลยประมาณเนี้ยเอาเป็นว่านะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็เดี๋ยวนี้สักในรูปของเขาเรียกว่ารูปทัตทูหรือรูปศิลปะที่ทันสมัยไม่ได้สักยันที่กันหนังเหนียวอะไรเหมือนสมัยก่อนนะครับสักเพื่อเป็นแฟชั่นนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วหวังว่าญาติเพลงญาติยาจะมีความสุขกันอย่างเปี่ยมล้นทุกท่านและฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2นุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยคอฟฟี่ด้วยนะครับวิสันด้วยพรุ่งนี้7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาเลยนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปรับเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งทุกท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสังทองสีใสกับเพลงที่ชื่อว่าอกอุ่นครับจบเพลงจบรายการขอท่านนอนหลับฝันดีสุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780557 5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
11: 0983299909
14: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุด

เดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

0: ช้จิต
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องทุกสถานี
0: ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกภัยธรรมชาติจากมหามวลน้ำมวลมหาศาลมาขนาดนี
1: ้น้ำท่วมเนี่ย
0: เหมือนเพลงที่พ่อไวยพจน์ร้องนะบอกแล้วบ
1: อ
0: กฟังบอกฟังนี่นะ
1: นางขวัญอ่อนเนี่ยนะ
0: ใครจะรู้เลยเนาะว่ามันจะมาจริงๆอะเนาะ
1: มันตก3วัน3คืนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วน้ำ
0: เอาไม่ทันจริงๆ
1: ก็ท่วมมานะ
0: เอาช่วง8นาฬิกาเนี่ย8นาฬิกาถึง11นาฬิกาเนี่ยนะใครที่ฟังจอสอ1ฟังวสป.711ฟังตำรวจภูธรภาค9สตูล

0: ในระหว่างออกอากาศเนี่ยสดๆเนี่ยนะฮะแต่ต้องช่วง8นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ
1: นาน
0: ถ้าเลยนั้นไปอ้อพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นของปราจีนบุรีเนี่ยอันนี้มันไม่ได้สดปราจีนบุรีไม่สดแต่นครนายกสดนะครับนครนายกก
1: ็
0: มหาอุทกภัยเลยนะครับเพราะว่าที่เขื่อนขุนด่านประ
1: การชน
0: ประการชนเนี่ยก็ปล่อยน้ำสุดๆแล้วนะครับ
1: โอ้ดูจากที่เขาส่งมาทั้งคลิปทั้งไลน์เลยนะ
0: ใช
1: ่แรงนะ
0: เขาไม่ได้ปล่อยให้ล้นสันเขื่อนนะปล่อยจากสปริงเวย์นะครับก็ไหลลงมานี่แน่นอนที่สุดครับเมืองนครนายกทั้งเมืองนะเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนที่บ้านนานครนายกบอกเรียบร้อยที่เองมานอนบ้านข้าตรงที่แกนอนเรียบร้อยไปแล้วนะหมดเลยมั้ย
1: ท่วมน้ำ
0: นะครับ
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมไม่ใช่ท่วมน้ำสวัสดีครับพี่ทวินครับ
2: ลุงช้างเอาส่งโฟกัสมาให้ไอเหมือนเดิม
0: ป่ะเอากี่กล่องละ3กล่อง 1,000 นะนะ
2: จ้า3กล่อง
0: อะไรอ่ะ3กล่องนะโฟกัส3กล่องนะจ๊ะ
2: จ้า
0: หลายวันหน่อยนะเพราะว่าโรงงานบอกน้ำท่วมเหมือนกันแต่ทำแล้วส่งมาแล้วล่ะ
2: จ้า
0: อุ้ยเสียงอะไรล่ะน่ะลูกสาว
2: ไม่นก
0: เดี๋ยวพอมาเดี๋ยวจะได้ส่งให้เดี๋ยวมาแล้วส่งให้เลยนะ
2: จ้าจ้าจ้าก
0: ิน
2: ตลอด
0: โอเคได้ครับขอบพระคุณครับ
1: แล้ว
0: ฟองกัด3กล่องนะครับเดี๋ยวมาแล้วรีบส่งเลยแต่เมื่อวานนี้เขาส่งรายละเอียดมาแล้วว่าส่งให้แล้ว
1: ฟองกัดเนี่ยนะ
0: น่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับ
1: รับประทานจะได้ฉี่พุ่งนี่
0: จะได้ไม่ข้างค้างนี่โอ้ทรมานนะ
1: บางคนเนี่ยโอ้โหมันจะฉี่มันไม่ออกเนี่ยมันสะดุดอย่างเงี้ย
0: อัดอั้นจิตความคิดอุ่นวายอึดอัดเมื่อวานนี้ที่ไหสี่โหตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี
1: เป็นยังไงละไม้ดัดอ่ะ
0: ทีมงานเราต้องขอพระอภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครนะ
1: อมรรัตนโกสินทร์เนี่ยนะ
0: ไม่ได้ไปแกตาขาว
1: อ๋อ
0: ฝนไม่ตกสักหน่อยแต่ไม่ไปอย่างนั้นเนี่ย
1: ไม่มีฝนได้แล้วไปได้แล้ว
0: ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวไปวัดประดับ
1: วันนี้ไม่ไปใช่ไหม
0: เพราะวัดประดับเขาสั่งของมาเยอะเลยเนี่ย
1: วัดประดับนี่ที่ไหนเนี่ย
0: นู่นนะตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
1: อ๋อจังหวัดสิงห์บุรีเหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: อ้าวพรุ่งนี้ไปซื้อกัน
0: พรุ่งนี้ค่อยไปซื้อเน
1: า
0: ะ
1: จะเอาปงเอาปุ๋ยอะไรก็ส่งข่าวเขาจะได้ติดรถไป
0: ปุ๋ยเนี่ยแต่ยังไม่สั่งอะไรช่วงเนี้ยสั่งไปทิ้งน้ำว่าไงเมื่อวานนี้เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอบ้านหมี่ก็แถลงข่าวนะครับออกลงพื้นที่ไลฟ์สดให้ชมใน TikTok อ่ะนะหลายที่ทั้งหลุมข้าวเนี่ยหลุมข้าวดงพลับอันนี้มันเขตติดต่อกันนะบ้านหมี่โคกสำโรงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็น้ำข้ามถนนแล้วแต่ริมถนนนี่มั้ยกางเต็นท์ขายของกันอีกได้อีก
1: อ้าวอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงการหากิน
0: เป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คว
1: ิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ขอบคุณท่านนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับท่านไปเยี่ยมไปเยือนไปดูแลพี่น้องที่ในเขตบ้านสร้างท่านต่อว่าในต่อท่านนายอำเภอนะต่อว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต่อว่าเรื่องอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไปแย่งลูกบ้านตกปลาดิ
1: แต่ก็น้ำท่วมปลามันก็มาก็หากันไปนะ
0: ที่บ้านสร้างนะครับผมเป็นแฟนคลับของท่านนายอำเภอ
1: โ
0: ออะไรเสร็จอะไรจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าดูท่านประจำนะท่านเป็นคนที่ถึงลูกถึงคนถึงบ้านถึงอะไรดี
1: ดูแลประชาชน
0: ใช่ฟังรายการมั่งหรือเปล่ามนุษย์อำเภอ
1: กันไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ต้องลง
0: ปัจจินบุรีหรือฉะเชิงเทราในผู้ว่าเป็นผู้หญิง
1: ที่ปัจจินมา
0: หรือนายกนครนายกนะครับ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: ขอความเป็นห่วงเป็นใยเลยครับปัจจินบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานะครับกรุงเทพปริมณฑลปทุมธานีที่แน่ๆเลยพระนครศรีอยุธยาลพบุรีก็มีแล้วครับบางส่วนนะครับอ
1: ่
0: างทองอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีก็แม่น้ำเจ้าพระยาก็ปริ่มเต็มที
1: ก็ตอนนี้ก็น้ำมันต้องมาอยู่แล้วล่ะยังไงก็เยอะแน่นะ
0: ถนนจากตากไอ้จากนครสวรรค์ไปกำแพงเพชรเนี่ยถนนหลักนะครับ
1: เป็นไง
0: น้ำก็ข้ามถนนเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจากน้ำจากตากจะมาเข้านครสวรรค์เข้าอุทัยธานีไปกาญจนบุรีด้วย
1: ไปได้ทั่วเหมือนกันน้ำเนี่ยเนาะ
0: ครับผ
1: ม
0: ใครอยู่ที่ไหนน้ำท่วมหรือไม่ท่วมอย่างไรคอยฟังข่าวให้ดีนะ

0: แจ้งมาที่รายการเราก็ได้สดๆช่วง8นาฬิกาถึง11นาฬิกานี่นะครับเฉพาะวสป.711เฉพาะตำรวจตำรวจภูธรภาค9ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงแล้วก็จอสอ1กรุงเทพอันนี้มากันเลยสดๆนะครับสนจอบรนครนายกเป็นชั่วโมงหน้าเนาะ
1: กลาบ
0: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างเ
0: นาะถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ160ฝนเนี่ยนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ140ลดลงแล้ว
1: ก็ยังมีฝนนะ
0: ภาคกลาง140จะตกหนักก็ที่นครสวรรค์อุทัยธานี
1: สุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี
0: ภาคตะวันออกที่ฟังกันอยู่ที่ปราจีนบุรีและนครนายกเนี่ยนะ
1: นี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เหมือนกัน
0: นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดเนี่ยนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนตกร้อยละ60ครับ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
0: สงขลาปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาสเนี่ย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ครับ
1: ที่ระนองพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะ
0: มาเช้ามีที่สตูลตกแล้วนะครับแต่ไม่เยอะนะฮะที่กรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60ในกรุงเทพยังไม่ตกเยอะ
1: ก็ตอนนี้ก็น้ำท่วม
0: นะครับแถวชุมชนล่มเก้านี่แย่เลยนะครับ
1: ท่านที่อยู่ในแฟตในคอนโดนี
0: ่ไม่แผ่วเลยนะ
1: ออกมาไม่ได้ต้องไปช่วยกันนะ
0: เอาฟังข่าวเบาๆบ้าง
1: มีข่าวอะไรกันบ้าง
0: วันนี้ก็ลุ้นนักกีฬาเลยล่าอีก4เหรียญทองในเอเชียนเกมวันนี
1: ้วันนี้นะ
0: เมื่อวานนี้4คูณ100ได้ที่4ตอนนี้ขยับมาเป็นที่3นะครับ
1: อ๋อจาก
0: ที่ไม่ได้เหรียญเลยอ่ะ
1: จากเจ้าบิววิ่งคนสุดท้ายเนี่ย
0: เออ4ร้อย4คูณ100อ่ะไม่ข้างบ้านผมมัน4คูณสร้อยติดคุกไปแล้วน่ะ
1: วิ่งสร้อยเนี่ยนะ
0: วิ่งราว4คูณสร้อยเนี่ยอันนี้ก็เมื่อวานนี้แทนที่จะได้แทนที่จะไม่ได้เหรียญนะอยู่ๆได้เหรียญเฉยเลยอ่ะ
1: นั่น
0: เพราะว่าเกาหลีผิดกติกา
1: ผิดแบบไหนอ่ะ
0: เอ้าไปรับไม้นอกเขตไง
1: ห้ามเล่นกันเนี่ยนะ
0: เล่นตัวเองมีไม่อยู่นะวิ่งไปรับเนี่ยเขายังมาไม่ถึงเลยก็โดนฟาวไป
1: นั่น
0: เราก็เลยได้เหรียญทองแดงไป
1: ได้เหรียญเพิ่ม
0: วันนี้เราดูยอดสรุปแล้วได้กี่เหรียญแล้วเนี่ย10หรือยัง
1: ตอนนี้เราได้เยอะอยู่แล้วนะ
0: ครับเหรียญทองเมื่อวานนี้9เหรียญใช่ไห
1: ม
0: วันนี้น่าจะ10แล้วมั้ง
1: ยังเก้าเหรียญเดี๋ยวเหรียญเงินเพิ่มผู้หญิงก็ได้เหรียญเงินเมื่อวานวิ่งอ
0: ่
1: ะ
0: 4คูณร้อยผู้หญิงได้เหรียญเงินผู้ชายได้เหรียญทองแดงนะก็วันนี้ก็จะมีหลายเหรียญเหมือนกันนะ4เหรียญทองนะครับวันนี้ลุ้นกัน
1: มีตะกร้อด้วย
0: ตะกร้อจะแพ้มาเลเซียอีกไห
1: ม
0: นะก็ขอบพระคุณมากขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทหารทุกเหล่าเลยทุกจังหวัดเลยนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยธรรมชาติจากอุทกภัยครั้งนี้ได้กำลังผลจากทหารล้วนๆเลยนะนะครับเยี่ยมยอดมากนะครับ
1: รู้หรือยังมีทหารไว้ทำไงอ่ะ
0: รู้แล้ว
1: มี
0: แล้วมีตำรวจไว้ทำไมเราสงสารกันบ้างดิตำรวจมีไม่ตั้งด่านไง
1: 2,000เนี่ยนะ 2,000 บุรีเนี่ยนะ
0: แต่วันเมื่อวานนี้ผู้การตำรวจก็การตำรวจทางหลวงตั้งอะไรก็ตั้งครัวเลยนะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเดี๋ยวผมลองดูผมจำไม่ได้แล้วที่ไหน59หน้าตั้งกระทะและเตานี่นะฝึกกันอ้าวอยากหยอกวัยรุ่นซิ่งเก๋ง2คันกระบะ1คันยิงถล่มบ้านของหนุ่มวัย39
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: รถตู้ทึบส่งสินค้าเป็นรูพุนเลยนะครับ
1: อันนี้เรื่องของการยิงถล่มนะ
0: เนี่ยปัจจัยเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเพราะปัจจัยเนี่ยนี
1: ่ปัจจัยยังไง
0: ปัจจัยโทรมาเลยผมหลับเลยเมื่อคืนเนี้ยว่าไงครับปัจจัยน้ำท่วมท่าเรือยัง
2: ท่วมลูกช้าง
0: ครับ
2: ลูกช้างฟังฉันนะ
0: เอากำลังออกอากาศอยู่เปิดวิทยุฟังตัวเองดังๆด้วย
2: เดี๋ยววิทยุที่ฉันสั่งอะต่างๆจะให้คนให้ยายน่ะอันนี้เขามาอยากลูกเขามารับยายไปกรุงเทพ
0: อ้าวมัน
2: เขาเมื่อคืนเนี่ยเขาฝากค่าส่งว่าให้200ได้ไหม
0: โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่นะ
2: เขาฝากว่าให้200
0: ไม่ต้องงั้นป้าจ่ายป้าจ่ายเดี๋ยวผมโทรกลับ
2: จ้า
0: ผมส่งไปแล้วไม่เอาก็คือไม่เอาบอกเขาว่าไม่เอาไม่รับนะ
2: เดี๋ยว เสียค่าส่งให้
0: เดี๋ยวผม
2: ค่าส่งให้100
0: เดี๋ยวผมออกอากาศก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะจ้าคนสวย
2: ฉันไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ต
0: ัง
2: ค์
0: ก็มีตังค์ไม่เป็นไรเอ๊ะผมเมื่อกี้ผมพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไปนะบอกเดี๋ยวโทรกลับ
1: เขาก็อยากจะคุยด้วยละมั้ง ไม่เป็นไรนะป้าเดี๋ยวคุยกัน
0: ผมก็นึกว่ารายงานน้ำท่วมนี่อยากฟังบ้านใครน้ำท่วมบ้างเนี่ยที่บ้านอิฐเนี่ยบ้านอิฐอ่างทองเนี่ย
1: อ่างทองอยุธยา
0: ที่ยิงกันเมื่อคืนเนี่ย
1: ใกล้ๆกันเนี่ยนะ
0: ดีนะไม่ตายอ่ะนะ
1: อ้าว
0: ตำรวจจากสภ.อ่างทองได้รับแจ้งเหตุมีชายถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะที่บ้านพักหลังหนึ่งหมู่8ตำบลบ้านอินอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
1: หลังรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: พร้อมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอ่างทองและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับ
1: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุคนเจ็บเป็นยังไง
0: โอนอาสาปอดตึงๆนำส่งโรงพยาบาลอ่างทองนั่นล่ะ
1: แล้วก็เล่งช่วยเหลือชื่ออะไรเอานะ
0: สมจิตไม่ใช่บ่อทองนะคนนี้
1: ชื่อสมจิตอายุ39ปี
0: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่บริเวณกลางหลังครับ
1: แล้วก็หน้าขาด้านซ้าย
0: ต้นแขนข้างซ้ายด้วย
1: โดนด้วย
0: ทนายคนยิงเป็นเล็งซ้ายได้ไงวะเนี่ย
1: อันนี้จากการสอบถาม
0: นายบุญส่งแย้มครวน
1: แย้มสวน
0: อ๋อแย้มสวนนั่นกำนันเนี่ยกำนันบุญส่งกำนันสบายดีนะกำนันนะ
1: รู้จักเขาหรือไง
0: เขากำนันบัณฑิตทำไมรับพวกกัน
1: โอ้กำนันบุญส่งแย้มสวนเนี่ยนะ
0: แกกำลังลงตรวจพื้นที่เพราะแถวนั้นไฟดับไง
1: ไฟมันดับพอดีห่างจากจุดเกิดเหตุไป400เมตรเนี่ย
0: เห็นรถมากัน3คันเป็นรถยนต์นะครับมันจอดริมถนนนั่นน่ะ
1: หลังจากนั้น
0: ได้ยินเสียงปืนดังป๊อปะป๊อปะหลายนัดไง
1: ยิงถล่มก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
0: แล้วก็ซิ่งรถหลบหนีไปทันทีครับ
1: ยิงแล้วก็หนี
0: ทางด้านนายจิรพันธ์อายุ33ปีน้องชายผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่า
1: ปกติคนเจ็บเนี่ยนะ
0: ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับใครทั้งอย่างที่ผ่านมาก็ตั้งวงล่ำสุรากันที่ม้าหินอ่อนริมถนนเป็นประจำแหละ
1: แล้ววันนี้ก็กลับมามีรถยนต์3คันเนี่ย
0: พามายิงถล่มที่บ้านถูกพี่ชายที่นอนอยู่ชั้น2จนเจ้าของบ้านเนี่ยจนได้รับบาดเจ็บครับ
1: ทางด้านของนางสมพิษอายุ68ปี
0: แม่ก็พูดในบาดเจ็บนี่นะก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายก็ตนเองเนี่ย
1: รับประทานอาหารเสร็จแล้ว
0: ไปนอนอยู่กับภรรยาโดยนั่งหลังพิงฝาบ้านอยู่บนชั้นบนนู่น
1: แ
0: หละ
1: แล้วก็ไปรู้ใครยิงถล่มบ้านเนี่ย
0: ทำให้รับบาดเจ็บเมื่อซึ่งเมื่อคืนวานเนี่ยที่ผ่านมาก็มีเสียงปืนหลายนัดเหมือนกันนะ
1: อ๋อคืนวันก่อนก็มีคนมายิงเนี่ยนะ
0: จากการสอบสวนนายเดชาวัฒน์คนนี้เป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบจ้ะมาจอดอยู่บอกว่าตนเองจะนำรถไปจังหวัดกาญจนบุรี
1: ก่อนถูกรถเนี่ยถูกยิงเด้
0: เป็นรูพรุนเลยครับคุณตำรวจมาดูเนี่ย
1: ทางด้านของนายชนะแสงจารุ
0: อายุ28ปีเป็นเพื่อนของน้องชายผู้บาดเจ็บ
1: แล้วก็
0: บอกว่าผมเห็นผู้ก่อเหตุมากัน 3-4 คนครับพี
1: ่วัยรุ่น 3-4 คนใช้รถยนต์3คันเนี่ย
0: ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ใช้วุธปืนยิงเข้าบริเวณที่บ้านของผู้บาดเจ็บแล้วก็บาดแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
1: ยิงแล้วก็หนีไง
0: นี่จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนอีก3นัด
1: จากการตรวจจากภาพของกล้องวงจรปิด
0: ของรถผู้ต้องสงสัยได้3คันเป็นรถยนต์เก๋ง2คัน
1: รถกระบะ1คันเนี่ย
0: ตำรวจก็ต้องได้เร่งรวมพยานหลักฐานและก็กล้องวงจรปิด
1: เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: น้ำเขาก็ทั่วไม่ดีก็จะมายิงเขาเนาะดูที่เนี่ยตอนนี้ระมัดระวังกันแย่เลยนะเนี่ย
1: เรื่องของน้ำเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ยังจะยิงกันอีกเนี่ย
0: ยิงอะไรกันเนี่ยสงสารกับติงดางมาท่วมเนี่ย
1: รู้จะยิงให้มันได้อะไรกันขึ้นมา
0: ครับเนี่ยศพนักธุรกิจขับรถเก๋งป่ากระแสน้ำถูกซัดตกคลองสูญหายไป2วันตอนนี้เจอแล้ว
1: กระแสน้ำป่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่ว่าหายไปเนี่ย
0: นั่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองรับแจ้ง
1: มีคนเสียชีวิตในร่องน้ำที่ตำบลสำนักทอง
0: อำเภอเมืองระยองเบื้องต้นคาดว่าเป็นนักธุรกิจชาวจีน
1: วัย56ปีที่สูญหาย
0: จากเหตุการณ์น้ำป่าซัดรถยนต์เก๋งตกลงมาในร่องน้ำเมื่อ2วันก่อน
1: เจอตัวแล้ว
0: ครับ
1: จากการสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิต
0: ทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดขับรถอยู่บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
1: ในตำบลสำนักทอง
0: เพื่อนชาวจีนผู้เสียชีวิตขับรถเก๋งตามหลังรถกระบะ
1: แล้วก็มีคนนั่งมาด้วย4คน
0: ระหว่างนั้นก็มีมวลน้ำป่าไหลหลากซัดรถยนต์ทั้ง2คันอย่างรวดเร็ว
1: ส่งผลให้รถกระบะเสียหลักตกลงไปในไหลข้างทาง
0: แต่กลุ่มเพื่อนก็สามารถช่วยเหลือคนออกมาได้ทัน
1: ตัวรถเก๋งของนักธุรกิจชาวจีน
0: ถูกกระแสน้ำนะครับซัดตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็สูญหายไป
1: เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ในช่วงใกล้เที่ยงเมื่อวานนี้นะครับ
1: คราวนี้ในช่วงบ่ายวันนี้
0: ก็มีคนมาเจอศพนักธุรกิจชาวจีนรายนี้ลอยน้ำเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ
1: ก็ห่างจากถูกที่น้ำซัดไปตั้ง200เมตรน่ะ
0: ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.สำนักทองก็เข้าตรวจพื้นที่แล้วบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
1: รอมอบหมายกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลระยองเพื่อ
1: ให้แพทย์ทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
0: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนและก็ประสานแจ้งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
1: ต่อไปเนี่ยนะ
0: น้ำก็มาเนี่ย
1: อ
0: ุบัติเหตุก็เกิดนะครับมีไฟฟ้าลัดวงจร
1: คนตายเพราะน้ำรั่วเยอะเนี่ย
0: เวลาเราเห็นตรงบริเวณน้ำเนี่ยนะน้ำมันท่วมเนี่ยถ้าเห็นมันเหมือนฟองโซดาขึ้นอย่าเข้าไปใกล้นะ
1: แล้วอย่างใกล้กับเสาไฟนะต
0: ้
1: องอย่าเข้าไปใกล้เถอะนะ
0: อย่าไปต้องไปอยากรู้หรอกครับบางคนเนี่ยเอ้ยน้ำมันขึ้นนึกว่าปูมันหายใจอะไรเงี้ยนะเอามือไปจับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยทีเนี้ย
1: ช็อตไฟเลย
0: ไฟช็อต
1: ไฟช็อตเลยนะ
0: อย่าลืมนะพี่น้องครับดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องดีแคร์
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนะครับ
1: ก็รับประทานกัน
0: 2เม็ดเลยจะเป็นยาย่าบิงก็ได้กระปุกละ800
1: ยาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดครับสูงกระปุกละ800
0: หรือจะรับประทานดีแคร์ก็ได้เป็นซอฟต์เยลกระปุกละ400
1: 2กระปุก650บาท
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: เป็นแบบซอฟต์เยลเนี่ยนะ
0: ลักษณะท่าทางโปรโมชั่นอะไรก็เหมือนกับโปรมิกซ์ออยล์นั่นแหละ
1: ซื้อ4แถม1อ่ะนะ
0: ครับโปรมิกซ์ออยล์ก็ดูแลไตบำรุงฟื้นฟูไต
1: ครับไตเนี่ยนะ
0: ครับถ้าว่าถ้าเผื่อว่าจะให้สบายใจก็คุมอาหารรสชาติที่มันเค็มๆออกซะบ้าง
1: นาน
0: ส่วนใหญ่ก็จะกินกันธรรมดาเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอก
1: ส
0: ่วนใหญ่จะกินกันก่อนนอนน่ะที่เป็นกันนะเวลาจะนอนเอาแล้วหิวนู่นหิวนี่อยากกินกันจังเลยโดยเฉพาะพวกศิลปินทั้งหลายเนี่ยลิเกเนี่ย
1: ออกกลับมาแล้ว
0: นาข้าวครัวแล้ว
1: หิวแล้ว
0: ต้มบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยต้มโจ๊กเนี่ยนะ
1: กินกันก่อนแล้ว
0: โซเดียมทั้งนั้นเนี่ย
1: มันจะออก
0: บางคนนี่กินก๋วยเตี๋ยวหน้าหมู่บ้านเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาเอาก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟปั๊บนี่ไม่ทันได้ชิมเลย
1: ทำไงอ่ะ
0: น้ำปลาเขย่าบับบับบับบับบับน้ำชิมก่อนดิหนู
1: อ้าวเรียกนายกอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้วเมื่อคืนลงเคหะลมเก้าแล้วนั่นนะ
1: อ๋อวันนี้ใส่รองเท้าบูทแล้ว
0: เฮ้ยลงมาจากนู่นก็ถอดหมดดอนเท้าเปล่า
1: อ๋อวันก่อนนี่เขากลัวเท้าในอะไรขี้หนูอ่ะนะ
0: เออ
1: ไม่ได้ต้องรองเท้าบูทให้ทันใส
0: ่เฮ้ยหนูมาเองไม่ชี้เราก็อย่าไปกินมันเยอะแล้วกันเค็มๆมาเนาะเพราะหิวไงลุงช้างนอนไม่หลับอ่ะโกโก้ร้อนๆต้องโกโก้ลุงช้างเลยนะ
1: โกโก้ชูเด็ด
0: ถ้าไปโกโก้คนอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะแต่โกโก้ลุงช้างเนี่ยแม่ขอโทษประมาด้วยนะประมาอยู่บ้านลาดเพชรบุรี
1: ประมาว่าไงอ่ะนะ
0: เขาสั่งโกโก้สองกล่องทีมงานผมไปส่งเม็ดฟูอีกสองกล่อง
1: ขอโทษใช่เขากินเม็ดฟูไงเนี่ยยังอยู่ไหมคนงานคนนี้
0: ยังอยู่ดิว่างกันไม่ได
1: ้งอนไง
0: งอนเดี๋ยวงอนเดี๋ยวไม่ทำงานให้ผมอีกป้ามาบอกอ้าวฉันสั่งโกโก้ทำไมเม็ดฟูเลยสองกล่อง1,500เลยเนี่ยเอาเม็ดฟูสองกล่อง1,500แล้วป้ามาจ่ายเงินก็ไม่เท่าไรจ่ายไป1,500วันนี้ผมต้องส่งให้แก6กล่อง
1: ให้เขาไปเนี
0: ่ยเดี๋ยวส่งให้6กล่องนะป้ามานะ
1: ขอโทษด้วยนะป้ามา
0: โอ้โหไม่น่าละพลาดเลยเนี่ย
1: จะให้ป้ามากินเม็ดฟูกดอะมิโน
0: อย่าไปกินนะเข้าไว้ต้นไม้กินนะเม็ดผัวนะ
1: ต้นไม้ก่อนนะประมาณนะ
0: ใบมันเหี่ยวๆเหลืองๆแล้วก
1: ็
0: 1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรพ่นเลย
1: ผัวนี่ใช้ได้ต้นไม้ทุกอย่างอ่ะนะ
0: ซื้อทีละเม็ดก็ได้อ่ะซื้อทีละเม็ดก็ได้นะ
1: ขายยังไงทีละเม็ดเนี่ย
0: เม็ดละ250
1: โอ้
0: ซื้อยกกล่องใน5เม็ดจ่าย 1,000 เดียว
1: ซื้อ3กล่องอ่ะ
0: 3กล่องอ่ะ 1,500
1: 4กล่องอ่ะ
0: 4กล่อง 2,000 ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกอะนะ
1: นาน
0: โทรหาลุงช้างที่081
1: 290
0: 1691 081
1: 290 1691
0: โทรหาลุงช้างสายไม่ว่างก็โทรหาโชเล่เขาที่081
1: 924
0: 4377 081
1: 924
0: 437
1: เจ็ดนะ
0: ใครที่สั่งซื้อโฟกัสไว้ช้านิดนึงนะครับแต่เขาส่งมาแล้วล่ะน่าจะถึงที่ลพบุรีถึงบ้านลุงช้างพรุ่งนี้นะ
1: เมื่อกี้ก็สั่งมา3กล่องไม่ใช่เหรอ
0: โอ้เป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วเป็น100กล่องแล้วมั้งเนี่ยมันก็เนี่ยฝนฟ้ามันตกมัน มันจะอบอย่างเดียว
1: ไม่ได
0: ้
1: มัน
0: สมุนไพรมันต้องบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันอบไม่ได
1: ้
0: มันต้องพึ่งแดดเนาะ
1: มันไม่มีแดดนะ
0: ครับที่สมุทรสาครเนี่ยต้องเกาะติดมวลน้ำไม่กรองหน่อยต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะ
1: เตือนชาวบ้านแพ้ว
0: ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมรับน้ำนะจากกาญจนบุรีมันจะทะลัก
1: โอ้
0: ครับผม
1: ไปจากกาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเกาะติดมวลน้ำแม่กลองสั่งเฝ้าระวังไว้เลย24ชั่วโมงเตือนชาวบ้านแพ้วยกของขึ้นที่สูง
1: จากที่ต่ำขึ้นที่สูง
0: รับน้ำการทะลักเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: เมื่อวานนี้ 5 โมงเย็นเนี่ย
0: ท่านอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับ
1: ติดตามสถานการณ์น้ำจากคลองดำนวนสะดวกเนี่ย
0: พร้อมตรวจสอบความพร้อมประตูระบายน้ำบางยางนะฝ่ายส่งน้ำนะครับแล้วก็บำรุงรักษาที่2ดำเนินสะดวก
1: ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุม
0: และก็รองรับมวลน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองที่ไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายอุดมไกรวัฒนุสอนครับ
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
0: และก็ท่านบรรพตจันทระวงศ์ครับปลัดจังหวัดสมุทรสาครนะ
1: ฮะไปตัวด้วยช่วยกันเนี่ย
0: และรวมไปถึงท่านผอ.โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาดำเนินสะดวกนายอนุตร
1: เออ
0: ไอ้ผมถึงว่าอ่านอนุตระมากกว่ามั้งถ้าไม่ตั้งชื่อลูกอ่านยากจังไม่รู้ท่านหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ท่านในอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยนางสาวภรดีใช่ไหมเป็นในอำเภอบ้านแพ้วนะ
1: ทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
0: หารือแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำแล้วกำหนดมาตรการเชิงรุกในการผลักดันน้ำด้วยนะครับ
1: น้ำมันเยอะทุกที่เชื่อผม
0: ไม่ว่าที่ไหนก็ต้องระมัดระวังกันเข้าไว้นะอย่าประมาท
1: ท่วมทุกที่นะ
0: ครับทุกที่ทุกแห่งหนนะฮะ
1: น้ำฝนมาตก3วัน3คืนเนี่ย
0: ครับ
1: เยอะนะตกเยอะ
0: ไบโอชนิดแคปซูลไบโอดีนะคุณผู้ฟังที่มันมีมานานแล้วล่ะแต่ว่าพอมาอยู่กับเรากลายเป็นไบโอดีคุณภาพเนี่ยอยากให้ท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ต้องไปถามกันมากนะสั่งซื้อซ้ำเนี่ยผลิตไม่ทันเลยนะ
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: คือมันจะเป็นโปรตีนได้เนี่ยเราก็ต้องกินอาหารเข้าไปพออาหารเรากินเข้าไปปุ๊บมันต้องใช้เอนไซม์ในการช่วยย่อยให้กลายเป็นโปรตีนไว้ดูแลบำรุงรักษาร่างกายเรานั่นแหละครับ
1: เติมเต็มให้กับเราเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่กินแล้วหายป่วยนะต้องคนไม่ป่วยแล้วกินนะถ้าคนป่วยแล้วกินจางก็ไม่หาย
1: นาน
0: ก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นครั้งละ3เม็ดถ้าคนติดเตียงรับประทานไม่ได้ก็ฉีกแคปซูลเนี่ยผสมกับโกโก้ก็ได
1: ้
0: ผสมกับนมก็ได้แล้วค่อยๆดื่มไปสดชื่นฮะกระปุก100แคปซูลแน
1: ่
0: ขายเพียง690บาทครับ
1: 690บาท
0: 2กระปุก 1,300 บาทครับ
1: 4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: รับทันที
1: 1กระปุกด้วยกัน
0: แหมนึกว่าจะพลาดไปแล้ว
1: จะเป็นสบู่ลูกค้างไงนั่นต้องกาแฟ
0: ต้องกาแฟใช่ไห
1: ม
0: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนั่นก็แถมสบู
1: ่แถมให้
0: สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: นั่นแหละครับสั่งซื้อสูตรดั้งเดิม2ถุงก็900เขาให้ก้อนหนึ่ง
1: ก้อนเดียว
0: ถ้าเป็นแบบลิซ่าเอ็มโกอันนี้4ถุง1,000ก็ก้อนหนึ่งส่วนผสมอะไรมันก็เหมือนกันหมดแหละยกเว้นลิซ่าเอ็มโกนี่ก็เพิ่มคอลลาเจน
1: จับปลาน้ำจืดเข้าไป
0: ดูแลรากผมรากฟันนะ
1: อ
0: ังหลันเอาไม่อยู่ครับกระบะเมาซิ่งพุ่งทะลุ กำแพงบ้านพังยับ
1: นี
0: ่เป็นไงชาวบ้านคนลุกอาถรรพ์ทางสามแพร่งอีกแล้วครับ
1: สามแพร่งไง
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรกินกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถเราเนี่ยเนาะแต่ต้องบอกกันนะไม่ใช่ยานะ
1: มรกินกเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ยากินคู่กับยาโรงพยาบาลได้
1: เพราะว่าบางทีท่านไปหาหมอหมอบอกเป็นเบาหวานเน
0: ี่
1: ย
0: กินยาโรงพยาบาลเลย
1: อันนี้เราก็รับประทานมารักินนกเราควบคู่กันไป
0: ครับทานได้เลยกระปุกหนึ่ง60เม็ด300บาท
1: หรือ2กระปุก600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: 4กระปุก 1,200 แล้วแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งราคาและโปรโมชั่นเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: 2กระปุกก็600เหมือนกัน
0: 4กระปุก 1,200 แถมกระปุกหนึ่งเหมือนกัน
1: โปรเหมือนกัน
0: ใครที่กระดูกแห้งมันลั่นก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
1: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอน2เม็ดไม่ได้แก้ปวดนะแม่นะไม่ได้แก้ปวด ถ้ามันปวดก็ต้องกินยาสมุนไพรสิไททิปโอสดสูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาท
1: หรือจะเป็นแบบชนิดกระสุนกับกระปุกละ300
0: เป็นก้าวรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิมเพื่อบรรเทาการปวด
1: นั่น
0: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็รับประทานชนิดแคปซูลเพื่อบรรเทาอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
1: ชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็รับประทานไท
1: ยแคลพัดเนี่ยนะ
0: อันนี้2กระปุก500 4กระปุก 1,000
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ให้รู้ไว้ซะด้วย
1: บอกกันอยู่เนี่ย
0: จ้า
1: 0812901691
0: เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถด้วยนะ
1: สังเกตดูด้วย
0: ข้างมะระขี่นกข้างน้ำมันงาดำข้างไทยแคพัด
1: ม
0: ีทั้งนั้นนะไม่มีอยู่ข้างกาแฟนะไม่
1: ม
0: ีข้างฟอร์กัสก็ไม่มี
1: นาน
0: ข้างยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารก็ไม่มี
1: พูดถึงยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถขายยังไงเนี่ย
0: โอ้กระปุกละ350ซื้อทีละกระปุกก็ได้จะซื้อ3กระปุกก็พันหนึ่ง
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนะ
0: ครับแต่ถ้าอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยล่ะ
1: รับประทานไซเลียมจอยแบบชนิดแคปซูล
0: กระปุกละ350ซื้อ2แถม1นะหรือจะกินแบบชงดื่มก็ได้ใครใจร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟรุตไง
1: จอยมิกฟรุตนี่ก็เป็นแบบผงเนี่ย
0: ครับราคาเดียวกันชงน้ำเย็นเนี่ยอย่าไปเอาน้ำร้อนนะถ้าเป็นโกโก้ก็ชงน้ำร้อนถ้าจอยมิกฟู้ดชงน้ำเย็น
1: นาน
0: ราคาเดียวกันกับไซเลียมจอย2แถม1จ่าย700บาทไอ้ห้าวก็คือกันแล้วไอ้ห้าวนี่ผมไม่โฆษณาแต่มันไม่พอจะขายไม่รู้นะ
1: แล้ววันไหนถ้าเสียงแห้งก
0: ็ขอโทษขอโทษเสียงดีแล้ว เสียงดีแล้ว
1: พี่ดาเสียงแห้งไหม
0: พี่ดาก็ไม่โทรมาก็รู้เสียงแห้งเหมือนกันนะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคลิปกระบะพุ่งชนกำแพงบ้านเช่ารถบ้านรถชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
1: ผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อบัญชี
0: ว่าตุ้ยอัครพลบุญเลิศได้โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมโพสต์ข้อความว่าน
1: ี่แหละเขาเมา
0: ไม่ได้สติขับรถตอนเมาทำให้ทรัพย์สินชาวบ้านเขาเสียหายตำรวจเอาไปเป่
1: า
0: แล้วก็นอนคุกเลยนี่งานนี้เจอเต็มเต็มรั้วบ้านรถเสียหายอีกทั้งหมดหลักโดนไปหลายข้อหาแน่นอนนะฮะ
1: คลิปเปิดเผยเห็นรถกระบะคันหนึ่งเนี่ย
0: มันได้ความเร็วเสียหลักพุ่งชนกำแพงรั้วบ้านแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย
1: 5:27 น. 27 กันยายนนู่นน
0: ่
1: ะ
0: ได้ก็ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: เป็นบ้านเช่าสภาพกำลังกับรั้วกำแพงได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
1: แล้วบริเวณจุดที่เกิดเหตุยังพบชิ้นส่วน
0: เศษอิฐเศษปูนวัสดุต่างๆกระจายเกลื่อนพื้นนะครับ
1: และสะท้อนให้เห็นถึงแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ขณะที่รถยนต์ของผู้เสียหายได้รับความเสียหายหลายจุดครับ
1: รถก็ได้รับความเสียหาย
0: ครับ
1: แล้วก็บ้านเขาก็ได้รับความเสียหาย
0: ครับรถกระบะขับต่อไปอีกประมาณ100-200เมตรนะก่อนจะจอดเนื่องจากว่าหม้อน้ำแตก
1: อ้าว
0: มาตนเข้าไปพูดคุยกับคนขับมีอาการเมาอย่างหนักครับ
1: คนขับเมาย
0: อมรับว่าเพิ่งกลับมาจากล่ำสุราแล้วก็เบียร์ที่ร้านเบียร
1: ์ไปกินเหล้ากินเบียร์มาก
0: ำลังจะกลับบ้านนั่นแหละไม่ไกลจากบ้านเนี้ยไม่ใหญ่จากที่เกิดเหตุหรอก
1: แล้วก็ชนบ้านกันซะก่อนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ขู่กระบะเนี่ยนะเป็นยังไงเนี่ย
0: บ้านเฉยๆก็ซวยซะนะเจ้าของบ้านนะเน
1: า
0: ะ
1: เออไม่น่าไปปลูกเท่านั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็บอกเป็นสามแยก
1: อ
0: าถรรพ์ด้วยนะอ้าวงานกฐินเพิ่มมาอีกหลายวัดเลยครับตอนนี
1: ้
0: มีทั้งวัดห้วยบงมีทั้งวัดอะไรอ่ะ
1: วัดมหาสอนเนี่ยนะ
0: ว
1: ั
0: ดมหาสอนอย่างเงี้ยนะครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจะเป็นกองละ500กองละ1,000หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
0: ครับ
1: จะทำโรงทานบริจาคโรงทานติดต่อได้กับทุกวัดนะ
0: ครับ
1: ช่วงทอดก็เวลาไล่ไล่เลี่ยกันกับวัดนะนะ
0: ไม่ต่างกัน
1: ไปต่างกัน31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเบ้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญและวันที่15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนวัดเทพบำพายตำบลบางขามอำเภอบ้านบี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: วันที่22พฤศจิกายนก็วัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็วันที่22แล้วมีวันไหนกันเนี่ยไม่มีแล้วนะ
0: ครับ
1: วันที่29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: เอารวมกระถิ่นกัน
0: ถ้าอ่านเป็นคิวงานแสดงลิเกโชเล่ชาติรักอย่างนี้เนาะ
1: โอ้รวยเลย
0: รวยเละเทะเลยจริง
1: รวยเบื้อสอนรามเบื้อพรเทพนะ
0: สอนรามก็ส่งคิวมางานไหว้ครูปีหน้ายังส่งคิวมาแล้วอ่ะ
1: 10มิถุนายนนะ
0: ครับ
1: สอนรามเล่นงานไหว้ครูลพบุรี
0: พรเทพอะไรเงี้ย
1: พรเทพวันที่6มิถุนายนนี่เปิด
0: นพรัตน์อย่างเงี้ย
1: วันที่7มิถุนายนนู่น
0: แล้วก็เจ้าอะไรนะ
1: นายเฉลิมเกียรติก็วันที่8ดิ
0: ครับ
1: แล้วก็วันชมรมลิเกทั่วประเทศร่วมสำการแสดงวันที่9
0: ครับ
1: ใหญ่งานปีหน้าเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ต้องห่วงครับ
1: ลุงช้างเขาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้วย
0: โอ้โห
1: ไลฟ์สดตลอด
0: เท่เหลือเกินผมไม่ไปหรอกให้คนอื่นเขาไลฟ์ไปแม่มันเจ็บใจทั้งวันที่แล้วมันบอกไม่ได้ลิขสิทธิ์ผมก็เพิ่งรู้ว่าลิเกมีลิขสิทธิ์ด้วย
1: เอาขอขอบคุณนะทุกท่านที่ครับ
0: จริงจริงนะลิเกขึ้นป้ายเนี่ยไม่เสียภาษีนะเออภาษีป้ายไม่เสียนะ
1: เป็นการอนุรักษ์ลิเกละครล้ำตัดเ
0: ออ
1: โขนเงี้ยนะ
0: ครับ
1: อื
0: มเมื่อวานนี้เขาหามอส104คนนะเป็นอสมนะ
1: อืม
0: 104คนครับหามเข้าโรงพยาบาลเลย
1: อ้าวทำไมอ่ะนะ
0: ไปทดลองกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้ามาสิ
1: อ้าวระวังกันเอาไว้นะ
0: แน่นหน้าอกหมดสติกันเป็นท้องเป็นแถวเลยคุณผู้ฟัง
1: อสมไง
0: เป็นอสมแล้วอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน
1: อสม
0: เกิดอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันน่ะ
1: หลายคนเนี่ย
0: ภายหลังทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขระหว่างวันที่25ถึง27
1: ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษ
0: อำเภอนาน้อยครับ
1: รายงานระบุว่าไง
0: ติดตามวิทยากรนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำแล้วก็ใช้ให้อสมทดลองรับประทานได้เลย
1: อ้าวอสมเป็นหนูลองยาหน่อย
0: สิบห้านาทีก็ได้แล้วครับ
1: ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ย
0: เอ๊ะมีอาการอื้ออะแน่นหน้าอกใบหน้าตัวแดงผื่นขึ้น
1: ผิดปกติแล้ว
0: ความดันโลหิตสูงบางรายถึงขั้นหมดสติเลยนะ
1: อ้าวทำไงดีนะ
0: ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนาน้อยเพื่อการรักษาครับ
1: ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
0: ผู้เข้าอบรม163รายมีผู้รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว129ราย
1: ในจำนวนนี้มีอาการผิดปกติ104ราย
0: ขณะที่25รายไม่มีอาการอะไรผู้ต้องเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลอย่างน้อยก็21ราย
1: แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล7รายเ
0: ลยล่าสุดครับผู้อำนวยการศูนย์รับร้องเรียนพักกล้าทำนี
1: ่
0: พักกล้าทำพักไขว่า
1: จังหวัดน่านเนี่ยนะ
0: สีไรว่าสีเขียวเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยลาออกจากพักฝ่ายค้านได้แล้ว
1: ม่าน
0: ครับนายประสิทธิ์โทสะสสน่านได้เข้าไปติดตามสถานการณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริ
1: ง
0: ที
1: ่
0: โรงพยาบาลนะครับ
1: และมีนายแพทย์ว่าไง
0: ก็ทาง
1: ผอ.
0: โรงพยาบาลก็ทำการรักษาแต่ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรนะตอนนี้ต้องดูแลผู้ป่วยก่อนนะครับ
1: เยอะเลยนี
0: ่นึกถึงคนข้างบ้านผมเลยอย่างเงี้ย
1: คนข้างบ้านเป็นยังไงอ่ะ
0: เปิดร้านขายอาหารอยู
1: ่
0: ไปยืนเท้าเอวด่าวัยรุ่นสองน้ำคนน่ะ
1: เอาไปด่าเขาทำไมอยู่น่ะ
0: แม่มันจะชมหรือมันจะด่าแล้วมันสั่งผัดกะเพราไปกินนะแ
1: ท้สั่งผัดกะเพรา
0: เออ
1: แล้วไง
0: ให้เท่าไหร่มันก็กินหมดแม่ลูกนึกว่ามันจะชมกูว่ากูทำอร่อยหรือไม่ก็ต้องให้น้อยเลยสักอย่างเนี่ยมันบอกฉันจะไปบ้านลุงช้างอยู่แล้วฉันไม่ไปเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็จะมาบ้านจะมาซื้อสายเลี่ยมจอยผมไงท้องผูกตั้งหลายวันเนี่ยกินข้าวผัดกะเพราข้างบ้านผมเลยนะจานเดียว
1: เป็นไง
0: ปรื้ด
1: ผัดกะเพราทำให้ระบายเลย
0: ทำให้ระบายจะได้
1: แต่สายเลี่ยมจอยเนี่ย
0: ผัดกะเพราร้านเนี่ยข้างๆบ้านผมเนี่ยนะกินน้อยไม่อยากระบาย
1: กินมากไม่อยากตายเออเดี๋ยวก็ออกนอกบ้านก็ไม่ได้แล้ว
0: คือผมก็กินบ้านเขาประจำเนี่ยไม่ถ่ายนะผมวันนั้นเอาอะไรใส่เข้าไปไม่รู้นะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งเนาะ
1: นะ
0: ยังไงก็อย่าหมุนคลื่นนี้ไปไหนลังอยู่กันยาวเลยจ้าสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575 7 5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098 329 9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่าง

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลยโทร0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ลับมาชั่วโมงที่2จ้าม
1: าฟังกันต่อเลย
0: ชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่คลื่นวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: นี่ก็ 89.75 FM เนี่ยนะ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพี่น้องนครนายกครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยหลังจากที่เขื่อนขุนด่านประการชนปล่อยน้ำไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างที่ลพบุรีเขื่อนป่าสักก็ปล่อยแล้วเช่นกันนะฮะ
1: ตอนนี้น้ำเยอะเลยเนี่ย
0: 92-93% เนี่ยนะฮะ
1: เพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ย
0: ที่เขื่อนพระราม6ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือเนี่ยเนาะก็ปักธงแดงแล้วครับ
1: ปักแล้ว
0: แม่น้ำป่าสักในอันตรายแล้วนะครับก็ปล่อยน้ำแล้วเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยนี่ก็เขื่อนพระราม6อยู่ที่ท่าเรือที่ตำบลท่าหลวงเนี่ยก็ปล่อยน้ำปักธงแดงแล้วนะครับปัจจัยก็บอกว่าแม่ปัจจัยอยู่สาราลอยก็มีน้ำปริ่มแล้วนะท่าเรือนะ
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: อ้าวใครเป็นยังไงบ้างในส่งข่าวกันหน่อยเร็วเนาะเออที่บ้านน้ำท่วมไหมล่ะครับเอ้าใครจะมารายงานตัวหรือเปล่า
2: โทรศัพท์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับร้านขายยาใช่ไหมครับ
0: กำลังออกอากาศเลยนี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: อ๋ออยู่สามโก้ครับ
0: สามโก้จะซื้อยาอะไรครับ
3: ยาพิง
0: อ๋อยาบิงอัดแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะ
3: ครับครับ
0: ยาสามโก้ยาบิงยังไม่มีขายมีแต่ไทยทิพย์โอสถยาบิงเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: ครับครับ
0: กำลังออกอากาศอยู่แป๊บเดียวครับ
1: สามโก้จังหวัดอ่างทองเนี่ย
0: สามโก้ก็มีร้านพี่สำรวยปากทางกับพระธาตุชุมนุม
1: ที่อ่างทองเนี่ยนะ
0: แล้วก็ประเจืออยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก
1: ้ร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยอ่างทองเนี่ยมีไหนอยู่กันนะ
0: ครับ
1: อ่างทองเนี่ย
0: อ่างทองก็มีร้านพี่เสน่ห์พี่สำรวยพี่เสน่ห์ไม่อยู่แล้วไปราชการยังไม่กลับ
1: โอ้
0: ปากทางกับพระธาตุชุมนุมแล้ว

0: ได้แต่ไม่รับคืนเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปคืนใครนะบริษัทเขาก็ไม่รับคืนผมอะล่ะ
1: ครับ
0: ผมก็รับภาระแต่เพียงผู้เดียวสิใช่ไหมป้าใจเมื่อกี้ผมประสานไปรษณีย์ท่าเรือแล้วนะครับคนนี้ก็สั่งวิทยุไว้นะก็จะทิ้งตังค์ไว้ให้200อุ้ยไม่ต้องรัก
1: ไม่ต้อง
0: เดี๋ยวผมให้ไปรษณีย์ท่าเรืออ
1: ีกครับอีก
0: ไม่รู้ว่าหัวหน้าบูมยังเป็นหัวหน้าไปรษณีย์ท่าเรือหรือเปล่าไม่ร
1: ู้
0: เมื่อก่อนพี่บูมเป็นหัวหน้าไปรษณีย์บ้านแพรกแล้วก็ย้ายไปอยู่ท่าเรือย้ายไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่เขตเดียวกันนะเขตหนึ่งหรือไปอยู่บ้านหมออะไรนี่แหละ
1: แถวอยุธยาแถวบ้านหมอเนี่ยนะ
0: ครับแต่บ้านหมอนี่น้ำมาแล้วนะ
1: บ้านหมอ
0: เออเนี่ยก็ที่คันคลองอะไรอะอะไรป่าสักนะ
1: ละพ
0: ี
1: พ
0: ั
1: ดแล้วพี่พัดเกิน
0: ป่าสักชัยนาทป่าสักก็มาวัดมาช้านี่คุณพี่จับบ้านกลับหนองโดนก็โทรมาสั่งซื้อไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม3กล่องเนี่ยบอกอีกหน่อยเดียวมันจะข้ามถนนแล้วลุง
1: กลัวน้ำ
0: กลัวมันน่ากลัวจริงอะนะ
1: ก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: เอาของจากที่ต่ำขึ้นไปไว้ที่สูงซะ
0: เตรียมแล้วที่บ้านแพ้วก็ต้องเตรียมเลยนะเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานมีรถกระบะถูกกระแสน้ำพัดตกถนนแล้วก็ลงไปในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็สามารถช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ได้อย่างบุดวิด
1: เป็นผู้ชาย2รายเนี่ย
0: โอ้โชคดีไปนะรอดตายมันควายขวิดนะ
1: ส่วนอีกรายเป็นยังไง
0: สูญหายไปกับสายน้ำบนถนนท้องที่บ้านห้วยเสือหมู่1ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
1: 5:00 น.ของเมื่อวานเนี่ย
0: สำหรับผู้ที่สูญหายทั้ง2รายประกอบด้วยนางตองอายุ55ปี
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: เด็กหญิงนิชาอายุ12ปีทั้ง2เป็นแม่ลูกกัน
1: โดยเฉพาะ
0: เด็กหญิงนิชาเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.5โรงเรียนแห่ง1ครับ
1: โอ้เด็กยังเรียนอยู่ทางด้านของนายอนุสรสง่าแสง
0: ท่านเป็นนายอำเภอทองผาภูมิพร้อมด้วยนางอัคนิตกลางประพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
0: ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตผ.ทองผาภูมิเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การจุดทองผาภูมิครับ
1: และก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไป
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิกาญจนบุรีฝ่ายปกครองทีมรถโฟร์วิลผู้ใหญ่บอยท่าขนุน
1: ชาวบ้านระดมกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่องเนี่ย
0: กระทั่ง4ทุ่มเมื่อคืนนี้ก็ถอนกำลังออกมาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที
1: ่เนื่องจากมันเป็นเวลากลางคืนแล้ว
0: ทั้งน้ำป่าก็ไหลหลากอย่างรุนแรงทำให้การปฏิบัติภารกิจในการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็อันตราย
1: ต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ไปช่วยเหลือ
0: ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็มารวมตัวการค้นหาอีกครั้งนึง
1: โดยตั้งศูนย์บัญชาการเป็นการชั่วคราว
0: โดยมีท่านนายสถาพรทองผาภูมิปัตวีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตทองผาภูมิ
1: และก็นายนิติพลสันติวานิช
0: ท่านเป็นกำนันตำบลชะแลก็เข้าไปร่วมงานนี้ด้วย
1: เจ้าหน้าที่ไปช่วยกัน
0: พยายามค้นหาสุดกำลังแต่ก็ยังไม่พบเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุค่อนข้างเป็นพื้นที่ทุรกันดาร
1: การสื่อสารก็ถูกตัดขาดนะ
0: เนื่องเป็นจุดอับสัญญาณทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตครับ
1: เจ้าหน้าที่ต้องประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
0: ในการใช้วิทยุสื่อสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองครับ
1: วิทยุสื่อสารกัน
0: อย่างไรก็ตามไม่ต้องค้นหาได้ยากลำบากขนาดใดแต่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ต้องช่วยกันขอให้มีปาฏิหาริย์พบสองแม่ลูกด้วย
1: ด้วยความปลอดภัยและยังมีชีวิตอยู่
0: สุดท้ายเป็นไงปาฏิหาริย์ที่ทุกคนภาวนาม
1: ันเป็นยังไง
0: ไม่เกิดขึ้นจริงครับ
1: เพราะอะไร
0: สิบห้านาฬิกาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาอีกรอบหนึ่งนะ
1: ไปตามเส้นทางที่กระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำเนี่ย
0: พื้นที่ดังกล่าวมีเศษสวะและต้นไม้โค่นล้มเป็นจำนวนมากสุดท้ายพบร่างของน้องนิชาอยู่ในสภาพนอนหงายถูกกิ่งไม้ทับร่างเอาไว้เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกร่างของน้องออกมาอย่างทุลักทุเลจากบริเวณจุดดังกล่าวต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะนำร่างออกมาได้ครับ
1: สงสารเน
0: า
1: ะ
0: ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังออกค้นหาร่างของนางตอง
1: ผู้เป็นแม่จนกระทั่งตอน6โมงเย็น
0: เจ้าหน้าที่ก็พบร่างของนางตองผู้เป็นแม่
1: เป็นไง
0: สภาพนอนหงายถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ทับร่างเอาไว้เช่นกัน
1: ซึ่งจุดที่นางตองห่างจากลูกสาวเป็น
0: 10เมตรเองแค่10เมตรทั้ง2แม่ลูกถูก
1: กระแสน้ำพัดจากเกิดเหตุไปตั้ง300เมตรนะ
0: ครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ทองผาภูมินะ
1: น่าสงสารเนี่ย
0: น้ำมาปีนี้ร้ายกาจมากเลยคุณผู้ฟังเอ้ย
1: มันก็น่าเยอะตก3วัน3คืนไม่หยุดเนี่ย
0: ครับไม่รู้อะไรพายุอะไรเข้ามามัน วนเวียนวน

0: เวียนอยู่หลังคาบ้านประเทศไทยนี่แหละตอนนี้ก็พัดออกนอกบ้างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กาญจนบุรีนี่ก็จะโดนเต็มๆเหมือนกันแต่ว่าที่นครนายกนะเหตุผลก็จากรับน้ำมาจากข้างเหนือลงไปในเขื่อนไง
1: บางจุดก็น้ำท่วมหลายจุดแล้ว
0: นี่ไงผมเจอแล้วเนี่ยตำรวจ
1: ตำรวจไหนอ่ะ
0: ตั้งโรงครัวทางหลวงนี่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางตั้งเลยสอบสวนเองตรงนี้พวกเราต้องมาช่วยกัน
1: ช่วยทำอะไรนะ
0: ตั้งโรงครัวทางหลวงผัดมีโคราชแจกชาวปากช่อง
1: อ่านี่โคราชไง
0: โคราชกันน้ำท่วมเหมือนกันปากช่องนะ
1: โคราชไง
0: ใช่
1: สองพันบุรีไม่เอาอย่างก็บ้างเอา
0: สองพันบุรียังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงต้อง 3,000 เมื่อไหร่แหละ
1: เอาอย่างตำรวจโคราชเขาบ้างเถอะ
0: ที่ไหนไม่รู้จังหวัดอะไรกับเรื่องสองพันบุรีผมก็จำไม่ได้
1: ไม่รู้อะ
0: แต่รู้ว่าโชเล่โดนจับ
1: 2,000 บาทเนี่ยนะ
0: แค้นเลยขนาดนั้นเนี่ยนะเมื่อวานนี้ครับตำรวจทางหลวงกองกับการ6จังหวัดนครศรีธรรมราชได้บอกว่าได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไปช่วยกันตั้งโรงครัวหน่อยเพราะว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปากช่อง
1: ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำ
0: ได้สั่งให้ตำรวจทางหลวงปากช่องเนี่ยทำโรงครัวเรียก CIB เพราะสืบสวนกลางนะเพื่อนำทำอาหารปรุงสุกสำเร็จรูปไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: นั่นเจ
0: ้คงไม่เหมือนข้างบ้านผมนะ
1: ข้างบ้านคุณก็เยอะมึงก็เนาะ
0: ไม่กินแล้วมันไม่ต้องอาศัยไซเลียมจอยเลยอะ
1: เพราะอะไรนะ
0: ท้องเสีย
1: ท้องเสียเน
0: ี่ยขอบพระคุณเพื่อนบุญการนะพี่ก้องพี่ก้องไม่ใช่พี่ก้องเลยชื่อคล้ายๆกันเนาะสารวัตรทางหลวงไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แม่บ้านตำรวจทางหลวงร่วมกับจิตอาสาชมรมฮักเขาใหญ่อาสาจราจรทางหลวงปรุงอาหารผัดมีคนราดข้าวราดกะเพราไข่เจียว
1: น้ำดื่มแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่ทุ่งท่าทุ่งมะนาวเนี่ยนะ
0: ครับตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา50ครัวเรือนครับ
1: บ้านท่ามะนาวเนี่ยนะ
0: เมื่อวานก่อนในจานเบียร์นะคนตื่นทำก็ทำผัดข้าวทำข้าวกล่องไป 5,000 ชุด
1: ไปให้กับ
0: พี่น้องเดือดร้อนที่บ้านลมเก้าอ่ะนะ
1: บ้านลมเก้าที่แฟตที่คอนโดอะไรเนี่ยนะ
0: วันนี้ 2,000 นะ
1: เอาไปแจกไปจ่ายกัน
0: ครับ
1: มีอาจารย์เบียร์ที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็ใครที่ชอบเล่นในเจ็ตสกีนะ
0: โอ้ไอ้นั่นไม่ใช่นะคนเมื่อวานโดนขังไปแล้ว15วัน
1: โดนปรับไปด้วย
0: นะแต่ถ้าเป็นของไอ้คุณเปิ้ลนครไง
1: เปิ้ลเปิ้ลเขาคุยกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: คุยกับอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์กี่กล่องแล้วเขาก็คุยกันไปแจกไปจ่ายกัน
0: แล้วเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนขับเอาไปเสิร์ฟ
1: เ
0: อาไปให้เน
1: า
0: ะ
1: เออแล้วไอ้ทนายบ้าทำอะไรไป
0: บ้าพลังอะไรเลย
1: เออบ้าพลังไม่ไปช่วยเขาบ้างอะเนี่ย
0: ไม่ต้องช่วยแล้วพอแล้ว
1: ชอบออกกล้องอย่างเดียวไง
0: สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองไงเขาเรียกว่าเปิดตัวตนเลยนะ
1: แทนที่จะมาช่วยชาวบ้านชาวช่องเขาบ้าง
0: แม่น้ำป่าสักจอที่จะล้นตลิ่งเตือนชุมชนเร่งขนทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะ
1: อ้าวปากทองแดงเลย
0: อ้าวพ่อค้าแม่ค้าวุ่นวายจนย้ายตลาดหนีน้ำกันหน่อย
1: อ้าวต้องหนีน้ำกันก่อนนะ
0: แล้วก็เขื่อนพระราม6ก็ปากทองแดงแล้ว
1: ปากแล้วทองแดงเนี่ย
0: อันตรายอันตราย
1: น้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีเนี่ย
0: ใช่ก็ในก็เขื่อนพระราม6อยู่ท่าหลวงอำเภอท่าเรือไงล่ะ
1: ท่าเรืออยุธยาเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้เทศบาลตำบลท่าเรือปากทองแดงแจ้งเตือนชาวบ้านชุมชนริมแม่น้ำและก็พื้นที่นอกแนวกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นมาที่สูงครับ
1: จากที่ต่ำไปที่สูงไว
0: ้ที่วัดร้อยไร่นี่ก็ไม่รอดนะ
1: วัดร้อยไร
0: ่
1: บนท่าช้าง
0: ก็อยู่ในเขตแม่น้ำป่าสักมั้งไง
1: นครหลวงเนี่ยนะ
0: ก็หลังวัดกับแม่น้ำป่าสักเห็นไหมเล่าน
1: ั่นนะเด้
0: ใช่ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาล่าสุดเริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนึกว่าจะเบาเนาะ
1: เพิ่มขึ้นมาบนน้ำฝนน่ะ
0: เขื่อนพระราม6นะครับปรับระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
1: ตอนนี้ทุกเขื่อนเขาระบายออกหมด
0: ใช่ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบชุมชนนอกแนวกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวง
1: อ
0: ำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักต้องเร่งเตรียมรับมือครับ
1: รับมือกันน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสัก
1: เจ้าหน้าที่ต้องนำธงแดงมาปักเอาไว้เพื่อเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะ
0: พื้นที่นอกแนวกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินขึ้นมาที่สูง
1: จากที่ต่ำไว้ที่สูง
0: หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณด้านล่างด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเนี่ยครับ
1: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ทยอยติดตามสถานการณ
0: ์และตรวจสอบระดับน้ำกันอย่างต่อเนื่องเนี่ย
1: น้ำสูงขึ้น
0: ทางเทศบาลตำบลท่าเรือก็ได้เตรียมกระสอบทราย
1: เพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำ
0: รวมทั้งจะเตรียมเรือไว้สำหรับให้ประชาชนใช้ในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ในการเดินทางและก็ขนย้ายสิ่งของหากสถานการณ์น้ำยังสูงขึ้นเนี่ยนะ
0: อย่างที่ลุงช้างบอกอะไอ้ถุงขยะถุงดำเนี่ยมันหนานะถุงดำๆอะพวกเราหาทรายไม่ได้มันไปกันน้ำหมดอะนี่เลยครับเขาเรียกว่าอะไรอะเอาน้ำตำก็ต้องใช้น้ำบ่งอะไรพวกเนี้ย
1: เอาน้ำใส่ถุงไง
0: เอาน้ำใส่ถุงรัดถุงให้แน่นเลยนะเอามาเป็นบังเกอร์เป็นกระสอบทรายได้ถุงมันใส่2ชั้นเลยก็ได้นะ
1: กลัวมันจะรั่วนะ
0: แต่กลัวอย่างเดียวกลัวจะรั่วก็ก้อนหินจะมาใส่นะอย่าลืมดูแลสายตากันนะฮะยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ดี
1: ถ้าเป็นยาย่าบิงนี่จะเป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: เป็นยาบิงก็800 บาท60 เม็ด
1: 800บาทซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ถ้าจะเป็นดีแคร์มันจะเป็นซอฟเยลกระปุกนึง30 เม็ดซื้อกระปุกเดียว400 บาทจะไปซื้อเสียทีเขา
1: ซื้อ2กระปุกไปเลย
0: 650 บาท
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: 1,300แถมให้กระปุกนึง
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ครับอันนี้ก็เรื่องของการดูแลสายตาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดกิน2 เม็ดเลย
1: รับประทานกัน
0: อย่าไปกินหน่อไม
1: ้ของแสลงเนี่ย
0: หน่อไม้น่ากลัวราคาของดีแคร์นะราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
1: เหมือนกันราคาเดียวกัน
0: โปรโมชั่นสลับกันได้เอาโปรมิกออย3กระปุกดีแคร์2กระปุกหรือเอาดีแคร์3กระปุกโปรมิกออย2กระปุกก็ได้ราคาเดียวกัน
1: หรือจะเป็น41ก็ได้
0: บางคนมากมายจะดูแลสายตาเอามา4กระปุกแล้วขอแถมเป็นโปรมิกออยกระปุกนึงได้มั้ยได
1: ้บอกมาจัดให้
0: เหมือนมาลากินกกับน้ำมันงาดำนั่นแหละได้
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับ
1: มาลากินกเนี่ย
0: ดูแลกันไปนะกินพร้อมยาโรงพยาบาลได้นะเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินมาลากินกลุงช้างได
1: ้รับประทานควบคู่กันไป
0: ตัวแทนจำหน่ายนี่ผมส่งไปให้เจ๊หมูได้รับแล้วนี
1: ่ได้รับยัง
0: ได้รับแล้วโกโก้ไปซื้อได้เลยเจ๊หมูมีแล้ว
1: สั่งไปเยอะเนี่ย
0: สั่งไปเยอะไปร้านเจ๊หมูได้เลยครับมีแล้วเรียบร้อยนะครับซื้อโกโก้ของแท้แน่นอนนะชูของลุงช้างเนี่ยนะ2กล่อง500บาทครับ
1: 2กล่อง500กล่องเดียว300นะ
0: ประมาณซื้อคนเดียว6กล่องเลย 1,500 ไม่น่าเลย
1: นาน
0: ไปส่งเม็ดฟูให้เขา2กล่อง 1,500
1: จะให้กินเม็ดฟูซะแล้ว เจ้าหน้าที่เรา
0: ประมาณอยู่บ้านลาดเพชรบุรีขอโทษนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งให้ใจล่มๆเลยใจเย็นๆเนาะ
1: ส่งให้
0: จะกินโกโก้แน่ไปส่งเม็ดฟูให้ซะนี่
1: เหมือนคนละอย่างกันเลยนะ
0: จริงๆแล้วผมไปเช็คแล้วผมเป็นคนผิดเอง
1: อ้าว
0: ผมผิดเองผมก็เลยไม่ว่าเขาแล้วผมก็หัวเราะ
1: ต้องไล่ออกแล้ว
0: เขาจะไล่ผมออกอยู่เนี่ย
1: นั่นเจ
0: ๊ใช่ไหมล่ะอ้าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 0892690 0890 1691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็081924 4377 0819244377
1: นะ
0: ตอนนี้คุณผู้ฟังยังไม่ต้องสั่งซื้อปุ๋ยนะถ้าจะเอากระสอบสองกระสอบไปขับรถมาซื้อที่โคกตูมได้เลย
1: ไปซื้อได
0: ้ครับแต่ที่ลุงช้างในตอนนี้ไม่มีแล้วปุ๋ยเพราะว่าเอามาขนเอามากองไว้เดี๋ยวน้ำท่วมนี่
1: ตรงนี้ฝนมาตกด้วยต้องระวังน้ำ
0: ครับ
1: ม
0: ันจะเป็นฮอร์โมนดึงรวงดึงเร็วเป็นเม็ดฟูนี่ได้เลย
1: สั่งซื้อได
0: ้ครับผมพวกนี้ยกขึ้นที่สูงมันสบายไม่หนักปุ๋ยมัน50 กิโล
1: นาน
0: เผลอหลังจะพังก็เดือดร้อนไทยทิพย์โอสดอีกวันเมื่อวานก่อนไปยกของผิดท่าก็เดี๋ยวผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ปวดหลังมันกินไทยทิพย์โอสดสูตรดั้งเดิมมาสิ
1: โอ้
0: ของละ200 บาทเนี่ยเหลือกี่ซองแล้วเนี่ยตอนนี้กิน2วันติดแล้วเนี่ยก็ยังชั่วกันเยอะเลย
1: ไทยทิพย์โอสดแบบ
0: สูตรดั้งเดิม
1: เดิมเนี่ยกล่องละ200
0: สมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกครับ
1: รับประทานถุงนึงเลยนะ
0: ถุงนึงมี5 เม็ดกล่องนึงมี6 ถุง200บาทเนี่ยกินทั้ง3 กล่อง
1: 3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: ก็ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมฟรีให้กล่องนึงนะ
1: ถูกต้องเนี่ย
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากมันเทาด้วย ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
1: แบบชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: ครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุก
1: เขาแถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับผมอย่าทนปวดทนเมื่อยดินะบางคนกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยนะอนาคตมันจะแหมมันจะทรุดเอานะ
1: นาน
0: ไปพบแพทย์พบหมอบ่อยๆนะ
1: หาหมอกัน
0: ครับแล้วก็เอาไทยแคลพัดรับประทานไปเพื่อเสริมกระดูกและข้อต่อนะครับ2กระปุก500บาทครับ
1: 500นะ
0: โทรหาลุงช้างกับเบอร์เนี่ยเบอร์อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกกันแหละ
1: นั่นเด
0: ้พบร่างชายเสียชีวิตปริศนาโผล่ลอยน้ำป่าสักมาติดโป๊ะเรืออาหารหน้าริมแม่น้ำครับ
1: ร้านอาหารริมแม่น้ำเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.พระนครศรีอยุธยา
1: ได้รับแจ้งบอกมีผู้ชายลอยน้ำเสียชีวิต
0: ติดอยู่บริเวณใต้โป๊ะร้านอาหารริมแม่น้ำแห่งหนึ่งใกล้กับท่าน้ำวัดสุวรรณดารามวรราชวรวิหารตำบลหอรัตนชัย
1: อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ก็ไปตรวจสอบกันครับพร้อมกับทางมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์นะครับ
1: ที่เกิดเหตุริมแม่น้ำป่าสักเนี่ย
0: พบว่าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยว
1: พบศพผู้ชายคนหนึ่ง
0: อายุประมาณ50ปีสวมเสื้อคอกลมสีน้ำตาลด้านหลังเสื้อสกินเป็นรูปการ์ตูนรถตู้แล้วก็ภูเขา
1: สวมกางเกงยีนขา3ส่วนเนี่ย
0: สภาพศพก็เริ่มขึ้นอืดและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า
1: 2-3 วันด้วยกันเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ใช้เรือยนต์นำร่างผู้เสียชีวิต
1: มาที่บริเวณท่าน้ำสุวรรณดารามราชวรมหาวิหารเนี่ยนะ
0: ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลที่บ่งบอกถึงการถูกทำร้าย
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ตรวจสอบแล้วในพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งคนหายหรือสูญหาย
1: จึงต้องประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามหาญาติกันต่อไป
0: แม่ถ้าโชเล่ไม่มาผมกะโชเล่แน่เลยนะเนี่ย
1: มันอายุเท่ากันเลย 50เนี่ยนะประมาณเนี่ย
0: แหมวันนี้นะว่าจะไม่เกลียดใครเพิ่มแล้วนะเนี่ย
1: เป็นไงเออนะ
0: โกหกกันได้ว่าอายุน้อยกว่าเราตัดโทหรือตีตาย
1: เอาบอกกัน
0: ครับดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่อยากกินกาแฟรักษาเบาหวานนะท่านต้องดูแลสุขภาพท่านด้วยการรับประทานหรือการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: นะจะได้สดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
0: ส่วนผสมก็คือสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและ
1: กระชายดำนะ
0: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ท้าให้มวลมนุษยชาติทั่วโลกเลยนะดื่มเลยที่เป็นเบาหวานเนี่ย
1: เบาหวานเป็นเบาหวานแล้วรับประทานได้เด็
0: ตอนนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคำสั่งคุณหมอเลยหมอไม่ดื่มนะกาแฟเนี่ยไม่ดีนะเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยครับ
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลไง
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เราไม่ได้ใช้ไขมันทรานส์นะกาแฟเนี่ยเราใช้สุคาโรสตัดความขม
1: ใช
0: ่ใช้ถั่วขาวนะแทนไขมันทรานส์เหมือนโกโก้ใช
1: ้มะพร้าว
0: แทนไขมันทรานส์แล้วก็ความหวานที่เกิดขึ้นในโกโก้ก็เกิดจากสุคาโรสเหมือนกันแต่ทำไมกาแฟเราไม่หวานก็เพราะความขมของไอ้สมทางเช่าพวกนี้แหละมันขมเขาไม่ได้มาปรุงรสเขามาตัดความขมเท่านั้นเองนะครับหาซื้อไม่อยากสั่งซื้อวันนี้เลยสูตรดั้งเดิม490บาท2ถุง900รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก2ถุง700ถุงเดียว380นะ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: นายกพัทยาสั่งพักราชการ3เทศกิจครับ
1: ปมเรียกรับเงินนักท่องเที่ยวเนี่ย
0: เอาตัวเองไปรับเงินนักท่องเที่ยวได้อย่างไรกันนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาและก็ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาแถลงความคืบหน้า
1: อาจากคลิปแพร่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่ง
0: เรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวโดยอ้างเหตุสูบบุหรี่ขับรถจักรยานยนต์ดัดแปลงท่อไอเสียเหมือนใครบางคนนี่แหละ
1: นั่นเ
0: ด้แต่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินตามขั้นตอนราชการอย่างที่เราเคยอ่านข่าวกันไป
1: ปรับแล้ว
0: เอาบินร้านอาหารออกให
1: ้รับเงินแล้วก็ไม่ให้บินก็เนี่ยนะ
0: หลังที่มีเผยแพร่คลิปเมืองพัทยาก็ตรวจสอบด้วย
1: กับผู้ที่เกี่ยวข้องเขาบอก6รายด้วยกัน
0: แบ่งเป็นพนักงานเทศกิจ3รายพนักงานจ้างเหมาจากบริษัทเอกชน3ราย
1: โดยเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา
0: ประสานบริษัทผู้รับจ้างให้พนักงานทั้ง3รายชี้แจงข้อเท็จจริงและหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: ส่วนพนักงานเทศกิจทั้ง3ราย
0: เมืองพัทยาตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่20สิงหาคม
1: และก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยา
0: เมื่อวันที่21สิงหาคมเพื่อดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้ง6ราย
1: ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
0: แล้วก็เรียกเก็บเงินโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ครับ
1: และล่าสุดเป็นยังไง
0: พันตรเมธนายกเมืองพัทยาก็ให้ประสานติดความคืบหน้าคดีและได้รับแจ้งว่าคดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: พร้อมกับมีคำสั่งพักราชการกับพนักงานเศรษฐกิจทั้ง3ราย
0: เพื่อรอผลการสอบสวนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับด่านนายกบอกว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา
1: และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
0: จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและกระเด็ดขาดควบคู่ไปกับความเป็นธรรมตามระเบียบราชการ
1: หากผลการสอบพบว่ามีความผิดจริง
0: จะดำเนินการทางวินัยตามลำดับความผิดตั้งแต่การลดเงินเดือน
1: และก็ให้ออกจากราชการ
0: หรือไล่ออกรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
1: พร้อมกระชับกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
0: ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและก็โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ย
1: สามารถเผยแพร่เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ย
0: ครับพูดถึงโซเชียลมีเดียผมนึกถึงคำพูดของคุณมาร์คพิบูลน่ะที่เป็นอินฟูด้วยเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองด้วยนะแกไปพูดในงานนักข่าวแกบอกว่าตอนเนี้ยพวกเรานักข่าวเนี่ยไม่ต้องไปหาข่าวแล้วชาวบ้านหาไวกว่าเพราะทุกคนมีโทรศัพท์หมด
1: มีอะไรเขาก็ต้องถ่ายไว้ก่อนแล้วนะ
0: นักข่าวนี่ต้องมีหน้าที่แค่อะไรวิเคราะห์ข่าวเท่านั้นเองไงนะครับ
1: นาน
0: เดี๋ยวใครโทรมาเดี๋ยวโอนไปที่ประแชมนะนะครับ
1: เดี๋ยวประแชมรับสาย
0: นักข่าวนี่ตอนนี้วิเคราะห์ข่าวแค่นั้นแหละแต่ชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์ครับถ่ายปุ๊บส่งเลยถ่ายปุ๊บส่งเลย
1: เดี๋ยวนักข่าวก็จะไปติดตามด้วย
0: อย่างเมื่อวานเนี้ยรถทหารกำลังไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็มีผู้หญิงคนนึงออกมาพูดไง
1: ว่าไง
0: น้ำท่วมไฟไหม้แดดร้อนแดดล่มลมตกอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: เห็นแต่ทหารมาช่วยเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะแต่คนที่ชอบตั้งด่านตรวจนู่นตรวจนี่ไม่เห็นมาช่วยเลย
1: ใครละตั้งด่าน
0: ไม่รู้แต่รู้ที่ปากช่องกำลังผัดบะหมี่โคราชแจกชาวบ้านเขาอยู่เนี่ย
1: เอาอย่างเขาบ้างเซ
0: ที่ไหนไม่รู้ ผมไม่ได้พูดนะ
1: ว่ากันไป
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนี่เอาฟอกัสไปกินนะพ่อนะ
1: อีจะได้พุ่งจุดเนี่ยนะ
0: ใช่
1: อ๋อกัดนี่แหละ
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียวนี่เยี่ยวคล่อง
1: เยี่ยวคล่องนะ
0: ฉี่เล้าหรือนี่คนนึงฉี่นิดเดียวนะไม่ใช่ฉี่เยอะแยะบางคนนี่ฉี่ยาวเหยียดเลยพักหนึ่งเลยฟองฟัดเลยนะ
1: เป็นไง
0: โอ้โหแล้วเหม็นปวดหลังโรคไตก็ถามหา
1: เนี่ยโรคไต
0: ครับ
1: เบาหวาน
0: ทำมดขึ้นด้วยกันเรียบร้อย
1: เบาหวานแน่นอน
0: แต่กระปิบกระปอยรถหัวนี่โป้เท้านี่ต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะนะครับ
1: สาเหตุมันเพราะอะไรอ่ะ
0: ก็ต่อมลูกหมากเขามีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งเนี่ยรู้จักสารคัดหลั่งไหม
1: ไม่ผมไม่รู้มันเรียนไม่ถึงอ่ะ
0: แกล้ง
1: สารคัดหลั่งพอผลิตมาแล้ว
0: สารคัดหลั่งเนี่ยตัวที่ผลิตสเปิร์มของผู้ชายเอาไปผสมกับสเปิร์มของผู้หญิงในหลังไข่แหละ
1: อ๋อมันไม่ได้ไปไหนอ่ะนะ
0: ทีนี้คนมันอายุมากขึ้นเนี่ยไม่ได้ใช้หรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่ยังไม่ได้ใช้เลย
1: น่าสงสารพระเนาะ
0: มันก็ผลิตเรื่
1: อ
0: ยมันก็น้ำหนักมันก็สะสมเลย
1: นาน
0: มันสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยมันก็โอ้โหมันอยู่ในต่อมลูกหมากใช่ไหมเล่าน้ำหนักมันเยอะ
1: นาน
0: มันอักเสบมันก็บวมมันก็กดทับท่อปัสสาวะน
1: ี่ต่อโตแล้วมันไปกดทับท่อปัสสาวะเนี่ยนะ
0: มันสายยางใครเอาอะไรไปเหยียบไว้รถน้ำก็ไม่ออกนะ
1: มันก็สะดุดนะ
0: ปุดปัดปุดปัดประมาณนั้นนะเรารับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะนะถ้าจะรักษาต่อมลูกหมากเนี่ยต้องโรงพยาบาลนะไอ้กล่องเขียวๆเราเนี่ยจะไปขยายท่อปัสสาวะจะได้ปัสสาวะคล่อง
1: เขาเรียกฟอกัสนี่แหละ
0: 390บาท2กล่อง700ซื้อ3กล่องเด้
1: 3กล่องก็ 1,000 บาทเนี่ย
0: ครับใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที่ 4-5 ตำบลเอาไซเลียมจอยไปรับประทานเป็นแคปซูล
1: ไซเลียมจอย
0: จะชงน้ำเย็นดื่มเหมือนกับจิจูจาร์ดอันนี้เขาเรียกว่าจอยมิกฟรูตนะครับ
1: จอยมิกฟรูตนะ
0: ราคาเดียวกันนะ2กล่อง700แถมกล่องหนึ่งราคาเดียวกันไอ้ห้าวนี
1: ่นาน
0: ไอ้ห้าวคืออะไรจ้างก็ไม่บอก แต่หลายคนอายุมากๆยังห้าวกันอยู่เนี่ยระวังให้ดีฮะ
1: เป็นไง
0: ห้าวยันตายเลยอายุเยอะเลยยังจะห้าวอะไรกันนักหนากันไม่รู
1: ้
0: รู้ตัวว่าห้าวและไม่เห่าโทรมาน
1: าน
0: 0812906691วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนเนาะ
1: ไม่ไปไหนอยู่ที่โคกตูบะนะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไป
1: พรุ่งนี้ที่ไหนนะ
0: หน้าวัดประดับนะครับตำบลบางระจัน
1: อำเภอค่ายบระจันจังหวัดสิงห์บุรีอ้าวพรุ่งนี้คอยซื้อสินค้าของเรากันนะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เขาไปละ
0: ลิตรดวงทวารนะกระปุกหนึ่งเนี่ย350 บาทของไทยทิพย์โอสถเรารับประทาน
1: เพื่อบรรเทาอาการลิตรดวงทวารเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ3เลย
0: สามกระปุกกับพันหนึ่ง
1: 3กระปุก 1,000
0: เนี่ยกินก่อนนอน2เม็ดเนี่ยคนไม่เป็นลิตรดวงรับประทานได้นะมันเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับนะก็ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ไม่ต้องดูรูปลุงช้างนะลิตรดวงไม่มีรูปลุงช้างครับ
1: นั่นเ
0: จ้กาแฟก็ไม่มีรูปลุงช้างยาย่าบิงก็ไม่มีรูปลุงช้างนะถ้าดีแคร์นี่มีนะครับ
1: นอกนั้นมีหมดนะ
0: ครับ
1: มีรูปลุงช้าง
0: นี่ปลัดกระทรวงกลาโหมห่วงน้ำท่วมเมืองทองนะ
1: มอบ
0: ส่งมอบถุงยางชีพถึงมือกำลังพลแล้วก็ประชาชนครับเมื่อวานตำรวจทางหลวงไปมัวไปช่วยชาวบ้านเขาไง
1: ครับ
0: พอกลับมาบ้านตัวเองจมน้ำไปแล้ว
1: บ้านตำรวจมันยังท่วมไม่กลัวตำรวจระบังกับน้ำเนี่ย
0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รอบอาคารที่พักอาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งอาคารซันมูเล็ก
1: อ
0: าคารโพลินสแควร์
1: เมืองทองธานี
0: ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของกำลังพลและครอบครัว
1: ในพื้นที่เนี่ยนะ
0: ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงก็มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบ
1: จึงสั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
0: และบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีนะครับ
1: ท่านก็ไปด้วยเนี่ย
0: ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกลาโหมและหัวหน้าหน่วยที่ขึ้นตรงกับสำนักงานปศุสัตว์กระทรวงกลาโหม
1: น้ำถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้ง
0: สิ่งของจำเป็นมอบให้กำลังพลและก็ครอบครัวที่รับผลกระทบครับ
1: รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
0: เขาไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะให้ลูกน้องตัวเองให้เพื่อนบ้านด้วยนะ
1: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดผลกระทบ
0: ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเลยครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
0: เป็นการดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงครับ
1: นี่ท่านลงไปเองเนี่ย
0: ใช่ดูตัวอย่างเขาบ้างดิ
1: ดูเขาบ้าง
0: ท
1: หารก็ไปอะนะ
0: ทหารก็ไปตำรวจก็ไปแหมไปว่าเขา
1: ตำรวจโคราชนะไปช่วยกันนะ
0: ครับ
1: เอาอย่างเขาบ้างนะ
0: ผมไม่ได้พูดนะภูมิกับ
1: ผมก็ไม่ได้ว่าที่ใดเนี่ยนะ
0: เอาไปทำบุญกันเถอะ
1: ทำบุญไง
0: เจ้าวาดเจ้าวาดคณะกรรมการกันร้อยเมื่อไหร่จะประกาศชื่อวัดกูทุกทีไปเนี่ย
1: คือเราจะบอกรวมกันไปเลยนะ
0: ครับไม่แบ่งแยกนะ
1: จะเป็นกอง500,000-2,000แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
0: 5 บาท 10 บาทไปเถอะ
1: จะบริจาคโรงทานใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือจะไปทุกวัดก็ได้30-40 วัดแล้วเนี่ยนะ
0: ที่จังหวัดตากเป็นไงน้ำท่วม
1: เป็นไง
0: โรงเย็นลอยตามน้ำ
1: โอ้มีผีไว้ด้วยนะ
0: ไม่รู้มีหรือเปล่าม
1: ีแต่โรงเย็นนึงไง
0: โรงเย็นลอยตามน้ำอ่ะ
1: โอ้ตามลอยน้ำมาเนี่ยนะ
0: อยุธยา7 อำเภอชาวบ้านรอบเกาะโดนหนักครับ
1: โอ้โห
0: สัปดาห์เดียวขึ้นพรวด2 เมตรนะ
1: โอ้โหเรื่องของน้ำมันท่วมเนี่ยนะ
0: หนุ่มที่สิ่งเจ็ตสกีก็ไปไง
1: 15 วันเนี่ยจับ
0: แต่ล็อกการลงโทษไว้ปีหนึ่งครับ
1: นั่นเ
0: ตแล้วก็โดนริบเจ็ตสกีของกลางนะ
1: โอ้โดนริบด้วยไงเนี่ย
0: โดนริบไปแล้ว
1: หลายจังอะเนี่ย
0: จะได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านเขา
1: ที่กำลังน้ำท่วมตอนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ปัดโถ
0: เขื่อนพระราม6กับปักธงแดงแล้ว
1: นั่นเ
0: ตอ้าวกฐินกฐิน
1: วันที่31 ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่ง
0: ครับ
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31 ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1 พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครท่าวุ้งลพบุรี1 พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุท่าวุ้งลพบุรี1 พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1 พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1 พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1 พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1 พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3 ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1 พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดโคราชจังหวัดราชบุรี
0: อาจจะย้ายจังหวัดแล้ว
1: ส่วนวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
0: คุณทองใบแจ่มแจ้ง
1: เป็นเจ้าโป๋ไงเจ็ดพฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่
0: วัดโคกพรมอยู่หลุมข้าวข่มลงนะไม่ใช่โคกตูมนะ
1: จ
0: ะโดนเบรกอีก
1: วันที่8พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขาอำเภอบันหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาพานวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาศตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวันที่29 30ตุลาคมถึง31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้มี2คืน2วันก็ชมลิเกคณะโชคดีมีสุขกัน
0: เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะการนำจ่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นรายการใครก็ตามที่ใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์แห่งประเทศไทยชะมีราชช้าก็ปน.พระโขนงปน.พระประแดงปน.ภาษีเจริญปน.หลัก4ปน.รามินทราปน.จระเข้บัวคลองจันทน์อ่อนนุชบางนาสมุทรปราการบางปูลาดพร้าวมีนบุรีลาดกระบังหนองจอกบางพลีคลองด่านบางบ่อบางเสาธงจตุจักรนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางกรวยบางใหญ่ปทุมธานีธัญบุรีคลองหลวงรังสิตลาดหลุมแก้วลำลูกกาสามโคกหนองเสือพระนครศรีอยุธยาเสนาผักไห่ท่าเรือวังน้อยบางไทรบางพะหันลาดบัวหลวงบ้านแพรกบางบานนครหลวงศูนย์ประชีพบางไทรป่าโมกลพบุรีบ้านมีพัฒนานิคมอินบุรีพรหมบุรีวัดสิงห์หนองแคสระบุรีชลบุรีบางแสนพนัสนิคมบางละมุงพานทองบ้านบึงสัตหีบหนองใหญ่หัวกุญแจอ่าวอุดมท่าบุญมีบ่อทองระยองกระเฉดแถลงบ้านค่ายโปรกแดงเพปากน้ำประแสท่าใหม่โป่งน้ำร้อนมะขามนายายอามทุ่งเบญจาสอยดาวเขาคิจกูฏตลาดก็มีเขาสมิงบ่อไร่ฉะเชิงเทราบางคล้าพนมสารคามบางปะกงบ้านโพบางน้ำเปรี้ยวสนามชัยเขตดอนชิมพลีปราจีนบุรีศรีมหาโพบ้านสร้างนาดีกบินเก่านะครับสักแก้วอรัญญประเทศวัฒนานครวังน้ำเย็นปากช่องบ้านกรวดปราสาทเกษตรสมบูรณ์ชุมแสงลาดยาวจันเสนคลองขลุง ขานุวรลักษณ์สบุรีวังตะกูสีเทพโพธารามสองพี่น้องครับ
1: ตะก้อไทยตะก้อไทย
0: เป็นไงเป็นไง
1: แข่งกับมาเลเซียเนี่ย
0: แข่งไปยัง
1: แข่งไปแล้วกู้หน้าไว้ได
0: ้เป็นไง
1: ชนะได้เหรียญทองเลยเนี่ย
0: อ้าวยินดีปีดาปราโมทตโนดทุ่งหลวงสามพวงมังกรตาย
1: ทีมชุดแพ้เขา
0: ครับทีมเดียวชนะใช่ไหม
1: ทีมเดียวชนะเนี่ย
0: ครับ
1: ล้างแค้นได้สำเร็จนะล้างตาเนี่ย
0: น้ำท่วมกระทบ23จังหวัดสังเวยไปแล้ว19ศพครับระยองน้ำสูงเตรียมแผนย้ายผู้ป่วยเกินร้อยรายนะฮะ
1: เมืองระยองเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
1: มีทีมแพทย์และก็สาธารณสุขลงพื้นที่ต่าง
0: ๆไม่ว่าจะเป็นทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินขนาดเล็กกรมการแพทย์ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะครับ
1: ไปดูไปช่วยเหลือการ
0: เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยสุขภาพประชาชนเขตสุขภาพลงพื้นที่อำเภอปากช่องนครราชสีมา
1: แบ่งเป็น3ทีมอ่ะ
0: ครอบคลุมชุมชนพื้นที่ประสบภัยสำรวจความผลกระทบติดตามดูแลพี่น้องประชาชนศูนย์พักพิงนะครับ
1: แล้วก็เตรียมบุคลากรยาเวชภัณฑ์และก็ทรัพยากร
0: ที่จะเป็นดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับ
1: ขอบคุณการช่วยเหลือกันไป
0: ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็เตรียมการทุกภาคส่วนเลยนะ
1: หน่วยงานก็ช่วยกันนะ
0: บางกะปิแฮปปี้แลนด์ของจันอวมอรไทยชาวบ้านตุนอาหารเนี่ยนะครับบางรายอพยพไปนอนที่สกายวอล์กแล้วนะครับบางกะปิแฮปปี้แลนด์ของจันอ้วม
1: น้ำ
0: ชาวบ้านตุนอาหารไปห้างสรรพสินค้าก็ยังเปิดได้นะแต่ก็ตุนสินค้ากันไม่ใช่น้อย
1: ต้องซื้อเอาไว้
0: ครับ
1: ในบ้านยังไงเดี๋ยวมีเตาแก๊สอยู่บางทีไฟไม่มีนะ
0: บริเวณดังกล่าวยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนบางส่วนทยอยหาซื้อแล้วก็กักตุนอาหารรวมถึงสิ่งของจำเป็นนะครับ
1: เนื่องจากเกรงกังวลว่าจะมีน้ำท่วมยังไม่ลดนะ
0: คงยังไม่ลดนะเกรงว่าหากน้ำท่วมต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
1: ทำให้ไม่มีอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีวิต
0: เลยจึงต้องเตรียมอาหารเอาไว้ล่วงหน้ากันไม่ดีก็แก้ครับ
1: เราเตรียมของเราดีแล้วล่ะ
0: ดีแล้วครับ
1: ยังไงก็ต้องเตรียมให้ได้นอกจากมันจำเป็นจริง
0: ๆอาศัยพึ่งพิงหน่วยงานก็ไม่ได
1: ้บางทีเขาก็ไม่ไปไม่ถึงนะบางทีเขาก็พยายามช่วยนะ
0: เขื่อนพระราม6ในปักธงแดงเตือนท้ายเขื่อนน้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
1: ปักธงแดงแล้วนะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่น
0: พี่น้องที่ฟังวสป .711 อ่ะนะเดี๋ยวตามไปฟังที่จทล .1197
1: หมุนไปทางขวานะ
0: ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ก็เดี๋ยวฟังกันต่อนะ
0: ตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่ด้วยกัน
1: ฟังกัน
0: อชด.กาญจนบุรีจส .1 ยังอยู่ด้วยกันแต่ที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกัน
1: นครเนี่ยนะ
0: ครับผมแล้วก็ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆจากอินตาช้างนะจ๊ะชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ
2: ์คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
13: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลย ด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
14: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน รวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
15: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
16: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

081924-4377โทร081924-4377

0: จากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ชั่วโมงนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งสถานีนั่นคือ
1: จอทล1197จังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับผม
1: ถึงก็เวลาก็มาพบกันนี
0: ่แม่ช่วงที่เราเคลื่อนย้ายจากวสป .711 มาจอทลเนี่ยนะนั่งขายโกโก้ไป12กล่องแล้วนะ
1: โกโก้ชู
0: ่คนละ2กล่อง2กล่อง6คนนะแต่ป้ามาคนเดียว6กล่องนะ
1: เฉพาะประมาณเนี่ยนะ
0: ดันทะลึ่งไปส่งเม็ดฟู่ไปแกเสียสิแล้วก็จ่ายตังค์ไป1,500ไม่แปลกใจมั้งมั้ยเนี
1: ่
0: ยเอ้ยเม็ดฟู่สั่ง2กล่องทำไมจ่ายตั้ง1,500
1: อย่าไปกินนะ
0: อย่าไปกินนะประมาณเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวผมไปบ้านลาดไปเอาเองอะ
1: เม็ดฟู่เนี่ยนะ
0: โอ้ยบ้านลาดเพชรบุรีนะรอให้น้ำลงก่อนน้ำลงน้ำลงเมื่อตอนเดือนยี่นะวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนที่โคกตูมนะจ๊ะ
1: โคกตูมลพบุรี
0: ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปที่หน้าวัดประดับ
1: ตำบล
0: บางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: จะได้ไปหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ดินฟ้าอากาศนะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ย3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะ
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: นครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทเนี่ยนะ
1: เลยงั้นระดับน้ำเป็นยังไง
0: จะสูงขึ้นต้องเตรียมการเข้าไว
1: ้เตรียมรับมือเนี่ยนะ
0: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2ระบุว่า
1: หลังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมมา
0: ในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1: โดยมีข้อมูลที่
0: สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ
0: 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขานะครับคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้เนื่องจากว่าพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยนะยังมีภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้เพื่อที่ว่างสำหรับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราว
1: เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลสู่ลงพื้นที่ตอนล่าง
0: และก็ควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
1: แล้วก็จะควบคุม
0: ให้ไม่เกินบวก18.00เมตรนะครับ
1: เพื่อป้องกันและก็เฝ้าระวังครอบคลุม3จังหวัด
0: นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
1: เนี่ยนะ
0: รอทกระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ
1: น่า
0: ไม่เกิน18.00

0: มาถึงเขื่อนที่ลพบุรีหน่อยมันก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์เป็นยังไง
0: จะปรับเพิ่มการระบายน้ำสิ้นเดือนนี้นะตอนนี้ยังไม่ปรับนะคุณกิตนาพงศ
1: ์วันนี้มันก็จะสิ้นเดือนแล้วเนี่ย
0: เออ29แล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันหนึ่ง
1: วันที่หนึ่งก็หวยมาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้ว
1: น
0: ้ำก็หนึ่ง
1: น้ำมีหนึ่งไง
0: ของน้ำหนึ่งแต่งงานซะแล้วนี
1: ่น้ำเยอะ
0: เขื่อนคุณกิตนาพงศ์อยู่รอดเขาบอกเล่า90มา
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะ
0: เตรียมแผนปรับการระบายน้ำเพิ่มในสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะให้กระทบกับประชาชนทายน้ำให้น้อยที่สุด
1: ขณะที่จุดอื่นของลพบุรี
0: ก็เร่งระบายน้ำลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
1: ที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนเนี่ยนะ
0: ทีนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำที่เก็บกักและการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
1: ก็พบว่าน้ำเนี่ยที่กักเก็บเอาไว้เนี่ยในอ่างเนี่ย
0: มีกว่า 891.2 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 100% ก็ 102.27 โอ้โหเมื่อวานยัง92อยู่เลยนะ
1: ตอนนี้เท่าไหร่นะ
0: 102.27 มันเกินไปแล้ว
1: แล้วก็กักสูงสุดเท่าไหร่
0: 960ล้านลูกบาศก์เมตร
1: โอ้เกินไปแล้วนี่
0: ขณะที่ยังคงมีน้ำไหลลงอ่างอยู่ตลอดเวลาเฉลี่ยวันละ 52.95 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: แล้วก็การระบายสู่ทางด้านท้ายเขื่อนเนี่ย
0: 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะ
1: อ๋อโดยช่วงนี้
0: ยังไม่มีการระบายน้ำลงสู่ท้ายอ่างนะครับในปริมาณมากเพราะจะไปส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อน
1: เนื่องจากว่าม
0: ันจะไปรวมตัวกับมวลน้ำเหนือที่ไหลมาตามลำน้ำเจ้าพระยาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นครับ
1: แล้วก็ยังคงเห็นประชาชนลงไปหาปลานะ
0: น้ำมาคนก็หาปลาสิจ๊ะประตูน้ำระบายน้ำนี่ตรงนี้เป็นปกติเหมือนเดิม
1: ระบายได้ตามปกติ
0: เนื่องจากจะมีมวลน้ำไหลมาตามลำน้ำป่าสักจากจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์ก็คาดว่าสถานการณ์ของชลประทานจังที่ท่าหลวง
0: เขาประมาณการไม่ล่วงหน้า7วัน
1: 7วันใช่ไหม
0: มีมวลน้ำไหลลงอ่างเพิ่มต่อเนื่องรวมแล้วก็ประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ได้ประชุมร่วมกันกับทางสำนักงานชลประทานที่10
1: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ที่เขื่อนพระราม6ในการจัดการบริหารน้ำนะครับ
1: ต้องประชุมกัน
0: ต้องขอเตือนนะก็เป็นการเป็นคำเตือนนั่นแหละครับใครจะอยู่ท้ายเขื่อนก็ต้องนะเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนต้องโดนมีผลกระทบทั้งหมดนะเน
1: า
0: ะ
1: เหนือเขื่อนก็เยอะท้ายเขื่อนก็ต้องปล่อยออกมานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำนี่มันตกฝนตก3วันตามคืนล้นอยู่แล้ว
0: จริงๆแล้วไม่รู้ตกอะไรกันนักหนาเลย
1: อ
0: ่ะดูเรื่องของสายตาหน่อยสิ
1: สายตาไง
0: ยาย่าบิง
1: ยาย่าบิงเนี่ยบำรุงสายตาและดวงตานะ
0: ครับผม
1: เห็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: กินวันละครั้งเดียวตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดกับ2เม็ดเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากกิน2เม็ดเลย
1: 2เม็ดนะ
0: เออเหมือนกันเลยกับดีแคร์
1: ดีแค่
0: ก็ดูแลสายตาเหมือนกัน
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานกันดีแคร์เนี่ย
0: ใช่
1: ส่วนทางด้านของดีแคร์ใน2กระปุกก็650บาทเป็นแบบซอฟต์เจลนะ
0: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุกหนึ่งราคาเหมือนกับโปรมิกซ์ออย
1: ล์โปรมิกซ์ออยล์เนี่ยราคาเดียวกัน
0: ที่ดูแลเรื่องไตเนี่ยแหละ
1: ตับไตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไ
0: ตสำคัญเนาะระวังให้ดีนะมันขับของเสียออกจากร่างกายไปกินเค็มเยอะมันจะทำงานหนัก
1: ม
0: ันจะไตวายไม่รู้ตัว
1: ต้องระวังด้วย
0: มันยังแหมจะนอนอยู่แล้วยังจะกินอีกแล้วก็แหมไม่บรรยะบรรยังเรื่องความเค็มเนี่ยเดี๋ยวก็รีบร้อยถ้ามันหิวมากๆนี่เอาเอ๊พูดไปจะหาว่าเชียร์ตัวเองอีกโกโก้ไง
1: โกโก้ชู
0: ของลุงช้างเนี่ย
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: เลี่ยมเละเลไรเลยแหละ
1: ไก่ก็น้ำร้อนนะ
0: เออ
1: เยี่ยมเลย
0: ยิ่งร้อนยิ่งอร่อยแล้วร้อนๆนี่มันท้องมันอิ่มมันก็ไม่หิวหิวไม่หิวก็หลับดีสิใช่ไหมล่ะ
1: โกโก้ชูนะ
0: กล่องเดียว300นะซื้อ2กล่อง500บาท
1: 2กล่อง500
0: 2กล่องก็ได้ตั้ง30แก้วกินคืนละแก้วก็ได้เดือนนึงแต่ลุงช้างกินไม่ถึง
1: เป็นไงอ่ะ
0: 10วันแค่นั้นเล่นวันละ3แก้วเลยทุกวันเนี้ย
1: ขยันกินเนี่ย
0: มันอร่อยอ่ะ
1: ซื้อถูกกับเขาอ่ะ
0: มันไม่ใช่อร่อยธรรมดานะคุณอย่าพูดดิ
1: อร่อยอร่อยดิ
0: มันอร่อยเลิศประเสริฐศรีนะ
1: โกโก้ชูนะ
0: ใครกินกาแฟผสมกับกาแฟก็ได
1: ้ได้ดิอยู่บ้านผมผสมกาแฟอยู่แล้วที่ให้ไปนะกาแฟแล้วก็กาแฟของเราอ่ะนะแล้วก็โกโก้ชูเนี่ยนะใส่เข้าไปผมก็ชู
0: ครับวิทยุมีเลยเหลืออีก8เครื่องนะ

0: วิทยุทาน
1: เตอร์เหลืออีก8เครื่องสั่งซะแต่หมดแล้วก็คงอีกนานกว่าจะสั่งกันทีเนี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็นเครื่องละ600อ่ะนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสัก2กระปุก600เหลือวิทยุ500
1: ก็พี่หมูอยู่สตูเนี่ยสั่งซื้อเมื่อวานเนี่ย
0: สั่งอะไรมาบ้างอ่ะนะ
1: สั่งไทยทิพย์โอสถ2กระปุกแล้วก็วิทยุเครื่องนึงวิทยุคิดแค่500ก็พอแล้วครับ
0: ก็ประหยัดลงไปอีกก็ได้
1: ใช่
0: สั่งซื้อสินค้าในรายการกัน
1: ขอบคุณเจ้าภาพนะฮะที่โทรหาลิเกแหมวันเดียวกันก็ไม่รู้เนี่ย
0: โอ้เลชชาติรักเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวที
0: ่
1: เดี๋ยวให้สอนรามไปแทนแล้วกันนะที่เราติดแล้วเนี่ย
0: สอนรามได้พอเทศได้เนี่ยนะ
1: เดี๋ยวให้เขาไปแทนเราติดแล้วนะ13อ่ะ
0: 13เมษายนนู่นวัดบางกรวยท่าวงลพบุรีไปชมกัน
1: วัดรัมพารามนะ
0: ไปดูกัน
1: ที่มีตัวหมูกาไก่เลยตั้งแต่ประตูวัดเข้าไปเขาเป็นนักสัตว์ใช่ไหมนักสัตว
0: ์นับพศก็ไปเลย
1: นับเดินนับไปเลยชวดเป็นหมูฉลูเป็นห่านฐานเป็นเงาะทองอีกเก้งมะเหลิงเป็นอะไรมาพวกเนี้ย
0: โอ้ยนี่มันของเขมรแล้ว
1: ไปอ้าวเหรอท้องรามคำแหงมุ่งหน้าศรีนครินทร์ยังอ่วมอยู่นะแม่นะ
0: เป็นยังไงชาวบ้านเนี่ย
1: แห่รถออกไปจอดบนสะพานหนีน้ำท่วมมาสิ
0: ยังไงจอดไว้ก่อนนะ
1: ครับ
0: หนีน้ำ
1: รถไฟฟ้าเนี่ยตอนนอนมันจะเป็นขยะเลยทีเนี้ย
0: โอ้ต่อไปเนี่ยกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมรถเสียหายหลายคันเน
1: ี่
0: ยเยอะเลย
1: ต้องหันกลับมาขับรถสันดาปกันเหมือนเดิมแล้วนะ
0: ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะ
1: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณถนนรามคำแหง
0: มุ่งหน้าถนนศรีนครินทร์
1: เพราะว่าหลายจุดมีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนยานพาหนะบริเวณข้ามแยกรามคำแหงมุ่งหน้าถนนศรีนครินทร
0: ์ประชาชนจำนวนมากต้องนำรถยนต์รถจักรยานยนต
1: ์รวมถึงรถยกและก็รถสไลด์ขึ้นมาจอดไว้บนสะพาน
0: ก่อนจะเดินเท้าลงสะพานเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ต้องกลัวรถหายแล้วก็ไปฝากไว้บนสะพานดูทางด่วนไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าหากนำรถลุยน้ำจะได้ความเสียหาย
0: นั่นสิ
1: ก็เป็น
0: ลุยน้ำนี
1: ่ผมว่าตอนนี้ไม่มีจังหวัดไหนไม่เหลือแล้วนะโดนหมดนะ
0: ท่วมถึงลังคาเนี่ย
1: นี่ก็บ้านเล้านี่ก็หลุมข้าวเนี่ยนะบ้านมีเนี่ยนะโคกสำโรงเนี่ยนะ
0: น้ำก็มีนะ
1: ครับ
0: น้ำท่วมนี่แหละ
1: แต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้นครนายกก็น่าเป็นห่วงครับ
0: จังหวัดนครนายกก็น้ำเยอะเนี่ย
1: ว่ากันว่าเนี่ยเมืองนครนายกมันไม่เคยน้ำท่วมจะโดนท่วมแล้วนะปราจีนบุรีเนี่ยนะ
0: นาน
1: พี่น้องที่ปทุมธานีหวั่นจะซ้ำรอยปี54เพราะว่าคลองระพีพัดทะลักถนนละ
0: อ้าว
1: เร่งวางบิ๊กแบ็ก300ใบเลยนะครับ
0: อ้าวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย
1: ใครไหมพี่แจ๊ดเหรอพี่แจ๊ดเหรอ
0: แจ๊ดบิ๊กแจ๊ดเนี่ย
1: ที่บริเวณประตูน้ำปากคลองส่งน้ำ5ซ้ายหมู่16ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงปทุมธานีท่านวสินวงนาคนายกอบต.คลองห้านี่เป็นอะไรกับนักร้องเราที่เคยเป็นนายกอ่ะ
0: อ๋อนักร้องเนี่ยนะ
1: ฝึกอีกแล้วนะเรา
0: เอกพจน์นะ
1: เอกพจน์อ่ะ
0: นี
1: ่ตอนนี้เขา
0: วิน
1: ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจากำลังสอบสวนเรื่องคดีทุจริตอะไรอยู่นะ
0: นี่อัศวินวงนาคเนี่ยนะ
1: คงไปยากแค่แหละนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันตระภัยแล้วก็นำบิ๊กแบ็กมาวางแนวกั้นน้ำบริเวณช่องคลอง5ถนนเรียบคลองระพีพัฒน์ครับ
0: วางเอาไว้เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นการก่อสร้างทำให้น้ำจากคลองระพีพัฒน์ทะลักเข้าท่วมจนชาวบ้านตำบลคลอง5หวั่นว่า
0: น้ำจะไหลซ้ำรอยเหมือนปี54นะ
1: ท่านนายกบอกว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดคันดินพังในอุทกภัยปี54
0: ส่งผลกระทบต่อน้ำท่วมมาเ
1: ลยในพื้นที่คลองหลวงอบต.คลอง5จึงรีบนำถุงบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวกั้นป้องกันจำนวน300ใบ
0: เพื่อรองรับการระบายน้ำจากกรมชลประทานเนี่ย
1: ก็อย่าชะบ้าคุณยังมีความกังวลกันอยู่นะ
0: เนื่องจากว่าเป็นไงแม่น้ำจากป่าสักเนี่ย
1: เขาผันน้ำจากป่าสักอะ
0: ออกมา
1: ระบายน้ำยังไม่มีความชัดเจนนักแต่เขาระบายสิ้นเดือนแล้วนายก
0: เขาก็ต้องระบายวันนี้ก็เริ่มระบายแล้วนะ
1: วันนี้ก็เริ่มแล้ว
0: เตรียมป้องกันกัน
1: เตรียมกันให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ
0: ข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ยนะ
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมูน
1: ี่ที่กันกระจานครับต้องคอยจับตาดูเพราะระดับน้ำวิกฤตแล้วนะครับ
0: เยอะไหมแล้วนะ
1: 95.57% ของความจุครับ
0: โอ้
1: จับตามองเขื่อนแก่งกระจานนะ
0: จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะ
1: ก็เมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ริมแม่น้ำเพชรบุรีเตือน5อำเภอเฝ้าระวังกันด้วย
0: เพชรบุรี
1: นะครับบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ทางผู้ว่าเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าป้องกันภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยทั้งชนประทมชนประทานเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานครับ
0: ที
1: ่หลังจากมี SMS แจ้งเตือนตุ้งตุ้ง
0: ที่เข้ามาทางโทรศัพท์เนี่ยนะ
1: เราได้รับเนี่ย
0: พื้นที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะ
1: ทันได้อ่านเลยดับซะแล้ว
0: หายไปแล้ว
1: พื้นที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดประมาระวังนะประมา
0: อำเภอบ้านแหลมเนี่ยนะ
1: บ้านเมืองเพชรบุรี
0: อ
1: ำเภอบ้านแหลมให้ระวังกันเข้าไว้นะครับ
0: ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
0: มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่678.564 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: คิดเป็น
1: 95.57%ก็ยังอยู่ระดับวิกฤตนะ
0: ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: แล้วก็ได้อย่าได้ตื่นตระหนกตกกระจาย
0: ค่อยๆกระจายได้ยังไง
1: ค่อยๆเตรียมไว้ค่อยๆเนี่ยอย่างร้อยเนี่ยมีเลยคือหนึ่งก็คือไฟฉายเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องตัดไฟแน
0: ่
1: โทรศัพท์ชาร์จแบตให้เต็
0: ม
1: power bank ชาร์จแบตให้เต็ม
0: มีเทียนไขบ้างนะ
1: เทียนไขไฟฉายเทียนไขวิทยุ
0: อายุเอาไว้ฟ
1: ังข่าวใช่ไหมล่ะ
0: เราก็รายงานอยู่ตลอดเนี่ย
1: ครับเอาไว้เตรียมการไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วไปเร็วหรือจะมาเร็วไปช้าเดือดร้อนกันทั่วล่าทุกจังหวัดโดนหมดแล้วก็ขอบคุณกู้ภัยจากจังหวัดสุโขทัยนะครับยกขบวนลงมากรุงเทพเลย
0: มาช่วยกัน
1: มาช่วยคนในกรุงเทพช่วยเสร็จแล้วก็รีบกลับนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: น้ำเหนือมาอีกแล้วครับ
0: น้ำเหนือก็มา
1: อุโขทัยก็จะอ่วมอรทัยหรือเปล่า
0: โอ้กู้ภัยของเรานี่ช่วยเหลือคนได้ตลอดนะ
1: ครับเพราะตอนเนี้ยถนนสายกำแพงเพชรนครสวรรค์เนี่ยข้ามถนนแล้วน้ำอ่ะ
0: น้ำมันเยอะนะ
1: ครับจากตากนี่ก็ลอยละลอยละลิ้วไปแล้วตากมาแม่สอดอะไรเงี้ยนะนะครับ
0: อ้าวช่วยคนไทยไว้ก่อนนะกู้ภัยไม่ต้องไปเขมรนะ
1: ครับไม่ต้องไปช่วย
0: ไปเลย
1: ช่วยไทยกับลาวพอแล้ว
0: เขายิ่งตำหนิว่าไม่ไปช่วยเขาบ้างเ
1: นอะอยุธยาเนี่ยเจ็ดอำเภออย่างหนักๆเลยนะชาวบ้านรอบเกาะเมืองโดนหนักในตัวเมืองอะนะ
0: สัปดาห์เดียวน้ำขึ้นพวดเท่าไหร่อะ
1: สองเมตรน่ะ
0: โอ้ขยันขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ร้านเฮียแดงผมเป็นไงมั้งไม่รู้เนี
0: ่
1: ย
0: เฮียแดงไหนอ่ะ
1: ตลาดตะพมไง
0: โอ้อยู่ในนั้นไงน่ะ
1: ร้านดีอย่างเงี้ยนะร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนั้นดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัย
0: อุทัยเนี่ยนะ
1: ช่วยโอสถตลาดวังน้อยเป็นยังไงบ้างเล่าหมอช่วย
0: น้ำจะท่วมไหมเล่าน่ะ
1: เออร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจะดีเป็นยังไงไม่น้ำท่าจีนไปถึงไหมเล่า
0: เป็นห่วงกัน
1: นี่รายงานจากพระนครศรีอยุธยาล่าสุดสถานการณ์เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วล่ะ
0: โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำ
1: ลำคลองหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่1,950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ประกอบกับฝนตกลงไปอย่างต่อเนื่อง
1: ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้น
0: จนถนนภายในชุมชนหลายแห่งเนี่ย
1: เริ่มถูกน้ำท่วมบางจุดเนี่ยถูกตัดขาดเลยนะ
0: ถนนขาดจากถนนเลยเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: เจ็ดอำเภอประกอบด้วยเสนา
0: อำเภอผักไห่อำเภอบางบาน
1: อำเภอบางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
0: อำเภอบางปีนอำเภอบางปะหัน
1: รวมแล้ว95ตำบลครับ
0: 479หมู่บ้าน
1: 20ชุมชนละ 21,173 ครัวเรือน
0: ก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะ
1: จากสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะในพื้นที่อำเภอเสนานี่เสียชีวิตไปแล้ว1ราย
0: มีรายงานบอกเสียชีวิตแล้ว1ราย
1: ผู้สื่อข่าวแล้วก็สอดรู้สอดเห็นไง
0: ก็ไปสำรวจตรวจสอบโดยบริเวณรอบเกาะเมืองพระนคร
1: เนี่ยเป็นนักข่าวนี่ไม่ได้ต้องหาข่าวนะเดี๋ยวนี้พี่ต้องไปหาแล้วชาวบ้านเขาถ่ายรูปส่งมาแล้ว
0: นั่นสิน
1: ักข่าวก็มีหน้าที่วิเคราะห์ข่าวนะ
0: โอนหาข่าวนี่เหนื่อยไม่เหมือนกับอ่านนะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนผมเคย
1: ไปเล่าให้เขาฟังเลยรถชนหมาตายคนมุงดูกันต้องไม่หมดนะไอความสอดรู้สอดเห็นความเป็นนักข่าวไง
0: อยากจะหาข่าว
1: ขอทางนะครับขอทางนะครับ
0: เป็นอะไรก็ได้บ่มีเขาบอกตายสองศพ
1: เป็นอะไรกับคนตายแล้วผมเป็นผัวเขาครับเนี่ย
0: คนแหวกให้เข้าไปดูเลย
1: พาไปดูอ้าวหมาแม่ลูกอ่อนปะโถ
0: อายคนมองมาที่ผมคนเดียวเลยนะ
1: แล้วไอเจ้าพวกมูลนิธิเขาว่าไงนะ
0: ผมก็จะหนีออกแหวกคนออกไปนะ
1: มูลนิธิบอกให้หลบทางให้ผัวหมาหน่อย
0: โอ้แต่กระดานผมเลิกหาข่าวเลยอ่านข่าวก็คุณสบายใจกว่า
1: ตำบลท่าวาสุกีนะครับเป็นชุมชนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่า น้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว
0: ริมแม่น้ำริมคลองเมือง
1: ก็เป็นคลองที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงนะครับ
0: บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมกันหลายสิบหลังคาเรือน
1: ขณะที่ถนนภายในชุมชนถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถใช้รถสัญจรไปมาได้ตามปกตินะครับ
0: นี่ต้องเดือดร้อนกันนะนะ
1: ครับ
0: ต้องดูแลกัน
1: มีข่าวแว่วๆว่าลุ้นกันตอนนี้นะที่กรุงเทพเนี่ย
0: เป็นไง
1: เอ้ารัฐบาลจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 นะคุณพระดอนบอกรับครม.อาจจะเคาะช่วยรถจมน้ำก่อนนะ
0: ช่วยจมน้ำก่อนนะ
1: ครับผม
0: รถจมน้ำเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: ไม่รู้ผมว่าเป็นหมื่น
1: แล้ว
0: มั้ง
1: แล้วก็เนี่ยไฟช็อตขาป้ายรถเมล์ริมถนนวิภาวดีทหารเดินมาแล
0: ้
1: วเดินมาเห็นเลยเธอมานั่งแล้วก็ล้มตึ้ง
0: อ้าว
1: กู้ชีพทำ CPR ให้แต่ก็ไม่เป็นผลนะ
0: ไฟช็อตไฟรั่วเนี่ย
1: ครับ
0: แม่อันตรายตายเยอะเลยเนี่ย
1: กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตรับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้หญิงถูกไฟช็อตบริเวณป้ายรถเมย์ด้านข้างอนุสาวรีย์แห่งชาติฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตคูคตเนี่ย
0: ปทุมธานีนี่แหละ
1: ไปตรวจสอบกันหน่อย
0: ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง
1: ก็นอนแน่นิ่งหมดสติอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยช่วยกันทำ CPRปั๊มหัวใจยื้อชีวิตในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
0: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเ
1: นี่ยและหมอก็สุดยื้อชีวิตเสียชีวิตในเวลาต่อมาชื่อว่า
0: อะไรนะ
1: นางสาวพิมพ์วรรณอายุ54ปีครับ
0: เป็นคนลาดสวายเพลามลูกกาจังหวัดปทุมธานีนี
1: ่ครับผม
0: ไฟดอทเสียชีวิตเลย
1: ครับผม
0: น่าสงสารนะ
1: เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตระบุว่าเดินทางมาจุดเกิดเหตุเพราะว่ามีทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
0: ได้ไปตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
1: ทหารผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า
0: ผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: เดินมานั่งพักที่ป้ายรถเมล์แล้วก็จะถูกกระแสไฟดูดหมดสติ
0: ไม่น่ามานั่ง
1: ทางทหารก็รีบไปตัดไฟแล้วก็โทรศัพท์แจ้ง
0: ขอความช่วยเหลือ
1: เนี่ยทหารเป็นได้หลายอย่างนะ
0: นั่น
1: เป็นช่างไฟก็ได้เห็นไหมล่ะ
0: เป็นได
1: ้ครับ
0: ดูแลปกป้องประเทศไทยได้เนี่ย
1: ดูแลตาอีกต้องโปรมิออยดูแลสายตาต้องยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดบรรเทาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอเอายามากิน
0: ยากิน
1: แล้วก็กิน
0: มะละกินนกของเรา
1: ได้เลย
0: นั่นสิ
1: ปุกหนึ่งตั้ง60เม็ดนุ่น300บาท
0: รับประทานควบคู่กันไป
1: ไปซื้อกับตัวแทนก็ได้ซื้อกับผมนี่ต้องซื้อ2กระปุกนะ
0: 2กระปุกก็600
1: ไม่เสียค่าส่งหรอก
0: นั่นสิ
1: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งเหมือนกับน้ำมันงาดำเลย
0: แถมให้เหมือนกัน
1: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมอแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดไง
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: กระดูกมันแห้งเอางาดำไปเคลือบเนี่ยกระดูกเนาะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันก๊อบแก๊บ
0: ไอ้หมวกแก๊ปเนี่ยนะ
1: เพราะว่ามันแห้งเพราะว่ามันเสื่อมมันผุมันพรุน
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องกิน
0: ทางด้านของ
1: ไทย
0: แควพัดเนี่ย
1: 2กระปุก500
0: ไอ้แควพัดใน2กระปุก500 4กระปุก 1,000
1: แถมให้กระปุกด้วย
0: เขาแถมให
1: ้ถ้ามันปวดก็กินคู่กับไทยทิพย์โอสถ
0: ได้เลย
1: ถ้ามันไม่ปวดก็กินคู่กับงาดำ
0: ได้เลย
1: มันไปด้วยกันน่ะนะรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหาลุงช้าง
0: 0812901691
1: ครับหรือจะเป็นเรื่องของกระผมกาแฟอะไรเงี้ย
0: กาแฟเราก็มี2สูตรด้วยกันเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: กาแฟลิซ่า M หรือจะเป็นกาแฟลิซ่า M โกก็ได้
1: ใช่
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่น
0: สดชื่นทั้งวันเนี่ย
1: ทั้งวันเลย
0: รับประทานกัน
1: เดี๋ยวผมอ่านข่าวยังไม่จบแล้วผมจะโทรกลับนะครับ
2: จ้า
1: ครับผม
0: เสียงแจ๋วเชียวนะ
1: ถ้าผมถ้าประแช่มรับทีๆกันผมจะต้องรับเองหน่อยนึง
0: อ๋อ
1: เพราะประแช่มความสามารถไม่เพียงพอรับทีหลายๆคนได้นะ
0: ไอ้ที่เขาสามารถมีก็เยอะ
1: เออ
0: จ้าแต่ความสามารถ
1: แค่แอมนิดเดียวมันก็แอมปุ๊บผัวจ๋าเลย
0: ความสามารถก็เขา
1: คนอะไรทำให้ผัวกลัวได้ว่าจะมีเกียรติใครแล้วเนี่ย
0: เอาเรื่องของน้ำเรื่องของไฟเนี่ย
1: เอาเรื่องของไปรษณีย์เขาหน่อย
0: ไปรษณีย์ว่าไง
1: ไปรษณีย์บอกว่าแม่หลายจังหวัดนะตอนนี้ประสบปัญหาฝนตกก็ต้องแจ้งเลยสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในล้านพื้นที่หลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของขนส่งแล้วก็นำจ่ายสิ่งของนะขอแจ้งพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการนำจ่ายล่าช้า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็กรุงเทพและปริมณฑลก็มีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสักสมุทรปราการภาคพื้นที่ภูมิภาคก็มีภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันตกนะครับเจ้าหน้าที่นำจ่ายจะเร่งนำสิ่งของให้ถึงมือผู้รับโดยเร็วและก็ปลอดภัยที่สุดเมื่อเส้นทางคลี่คลายแล้วขออภัยในความไม่สะดวกมานะที่นี้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราประกาศชื่อปน.ไปแทบทุกปน.เลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็บอกไป
1: ครับ
0: เพราะบางทีมันก็น้ำท่วมมาลำบาก
1: ใช่หลายๆสถานที่โทรมาเมื่อไรจะได้รับสักทีเล่าน้ำมันท่วมอย่างฟอกัสเนี่ยทางโรงงานส่งมาบอกผมส่งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มันไม่ถึงเพราะว่าน้ำมันท่วมนี่แน
0: ่น้ำมันท่วม
1: การ
0: ขนส่งกันลำบากกันนะ
1: ตอนผลิตก็เจอปัญหาเรื่องพึ่งแดดไม่แห้งอีก
0: นั่น
1: ฝนมันตกตลอดอุณหภูมิมันชื้นไงเดี๋ยวคุณภาพมันจะไม่ดีเพราะผลิตไปแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะมาอยู่ตามร้านขายยาสังเกตร้านขายยาเดี๋ยวนี้จะมีติดแอร์บางกรมอนามัยเนี่ยก็บังคับไปติดแอร์เลย
0: ร้านขายยาเนี่ย
1: ครับพี่น้องอยู่แถบแฟลตคลองจันเนี่ยครับเรือไม่พอใช้ประชาชนรอนานเป็นชั่วโมงนะจะเดินทาง
0: ก็ลำบากนะ
1: น้ำถุงอกนะครับที่แฟลตคลองจัน
0: หลังคารถเห็นแค่หลังคาร
1: ถไม่พอมันแต่หลังคาหมดครับทีเนี้ยวินาศสันตโลแน่นอนนะ
0: อ
1: ีกคนละ 10,000-20,000 ผมว่าไม่พอนะรถแต่ละคันนะผมว่าซ่อมเป็นแสนนะครับ
0: แล้วจะต้องรถยกรถสไลด์ไปอีกนะ
1: ครับ
0: เหยียดทั้งงานเนี่ย
1: ที่หาดใหญ่ยังซ่อมไม่เสร็จเลยเนี่ยมาปีนี้เอาอีกแล้ว
0: ต่อไปก็รถมือสองก็ลำบากนะท่วมรถท่วมน้ำทั้งงานเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้ขนขายกันแล้วประกันน้ำไม่ท่วมไม่พลิกคว่ำผมไม่เชื่อใครแล้วตอนเนี้ย
0: เป็นไง
1: ซื้อใหม่ป้าแดงเลยราคาก็ไม่แพงกันเท่าไหร่หรอกใช้เงินดาวถูกกับรถมือสองอีก
0: ครับ
1: รถไฟฟ้าตอนนี้คิดไปนานๆหน่อยนะเพราะไฟฟ้ากับน้ำไม่ถูกกัน
0: โอ้
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เดี๋ยวจะช็อตเข้า
1: ครับ
0: เ
1: อาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ
0: นั่นสิว่ากันไป
1: โคราชก็แจ้งแล้วเนี่ยเขื่อนก็เต็มแล้ว
0: ของน้ำเนี่ยนะ
1: ครับนี่เขาชาร์จรถเก๋งจอดชาร์จไฟไว้เป็นไง
0: รถเก๋งไฟฟ้า
1: เพลิงลุกชนเผาวอดหมดทั้งรถทั้งบ้าน
0: เออ
1: หาขอค่าเยียวยา
0: แล้วเป็นไง
1: ผลตรวจพื้นพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดจุดต้นเพลิงนี่คืออะไร
0: อ้าว
1: ใครจะเป็นคนจ่าย
0: ไม่ทั้งรถไม่ทั้งบ้านเนี่ย
1: ครับ
0: ขอนแก่นนู่นน่ะ
1: มีขอนแก่นนี่
0: เออ
1: นะครับเอาเอกสารไปร้องเรียนเกิดเพลิงไหม้บ้านพักแล้วรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายราคาประเมินก็6ล้านกว่าบาท
0: โอ้แพงเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ผ่านไป3เดือนยังไม่ได้รับข้อสรุปชัดเจนในเรื่องของการรับผิดชอบความเสียหาย
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: อ้าวรถตัวเองเสียบปลั๊กที่บ้านตัวเองหรือเปล่าม
0: ันแล้วก็ไหม้บ้านไหม้รถนะ
1: ครับใช้มาได้10เดือนไปแล้วเรียบร้อยครับเอาก็นี่เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าในขณะนี้นะครับ
0: ไฟฟ้านะ
1: ครับ
0: มันก็เป็นได้อ่ะนะ
1: โอ้นั่นสิ
0: รถไฟฟ้า
1: ครับที่ตากที่จังหวัดตากเป็นไงตากหนักนะฮะน้ำท่วมน้ำป่าหลากโรงเย็นในลอยไปกับกระแสน้ำเนี่ยป้องกันภัยส่งอะไรอ่ะคอลบอร์ดแคทเหมือนที่เราได้รับกันเมื่อวานเนี่ย
0: แจ้งเตือน
1: นี่ลอยตรงเด้งตรงเต็งไงโรงเย็นอ่ะนะ
0: มีแต่โรงหรือไง
1: ในโรงมีอะไรบ้างไม่รู
0: ้ไม่ห่วงศพเลยนะโรงหนีศพไปแล้ว
1: ศพเอ้ยไปก่อนนะ
0: เออ
1: ไม่เสียปลั๊กไม่ได้นะไฟช็อตตายสะเบลออ่ะกาบาเรือนประชาชนที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้านี
0: ่
1: สร้างความเสียหายนี่กว่า20หลังคาเรือน
0: มีหมู่4หมู่8หมู่9เนี่ยนะ
1: ครับถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายขนาดหนักนะ
0: เ
1: บื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ความช่วยเหลือกลุ่มปอบางโดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน
0: นี่อันนี้ปัญหา
1: เพราะไฟฟ้ามันดับมันไม่สามารถผลิตออกซิเจนได้
0: แล้วจะทำยังไงเนี่ย
1: สถานการณ์ปัจจุบันน้ำยังทรงตัว
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: บูรณาการกันเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยในพื้นที
0: ่
1: เวลา 12:12 นคอนบอร์ดแคทแจ้งเตือนจังหวัดตากหลายพื้นที่ฝนตกหนักสะสม
0: ไอ้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลาก
1: น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลแม่ท้อตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตาก
0: ตำบลพะว
1: อตำบลแม่ละเมาตำบลแม่สอดตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าย
0: กของขึ้นที่สูงให้หมดนะ
1: เขื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มปอบางติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: นี่เขาก็เป็นห่วงกันเนี่ยนะ
1: มีความรุนแรงขนาดน้ำพัดอลงเย็นลอยไปกับน้ำอ่ะ
0: ลงไม่ห่วงศพแล้ว
1: ในพื้นที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะ มันร้ายจริง
0: ๆโลกยังหนี
1: ทําเป็นบางขามเมื่อปีที่ปี54อ่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: องค์ซีเมนต์รูปไม่ใช่เล็กๆเลยนะลอยน้ำน่องแนงน่องแนงน่องแนง
0: ของที่บ้านมี5ลูกหายไปหมดเลย
1: ไม่ไปตามเก็บเลยใช่ไหม
0: หายขายไปเลย
1: ยกมือบายบายไปโชคดีเธอองค์เอ้ย
0: องค์ลอยน้ำหนีเจ้าของไปแล้ว
1: อ้าวงานกฐินหน่อยลุงโชเล่
0: เอ้าเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
1: ครับ
0: จะเป็นกองละ100กองละ 5,000 พันอะไรก็แล้วแต่ออกลงทานติดต่อกับทางวัดได้ทุกวัดเนี่ยนะวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่สำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทและนี่ก็วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยง
1: ตำบลวัดคุณตงใบ
0: วันตำบลและอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: ทั้งหมดทั้งปวงนะครับทุกวัดเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ซื้อไทยทิพย์โอสถกับเราเนี่ยเราก็จะนำไปทำบุญกระปุกละ5บาท
0: กระปุกหนึ่งเราขาย300
1: คืนบริษัทไป295
0: เหลืออีก5บาทเน
1: ี่ยซื้อที่ดินถวาย สำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับ
0: หลวงเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีนะ
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนเนี่ย
1: เขากำลังน้ำท่วมกันเดือดร้อนชาวบ้านไอ้ขบวนการค้ายาเสพติดก็ยังไม่ยุ่มหยุดเลยนะ
0: มันยังไงกัน
1: อ
0: ่ะ
1: นี่โดนข้ามายังไงไม่รู้โดนตำรวจจับได้ยึดยาไอซุกปุ๋ยขี้ไก่ครึ่งตันน่ะ
0: ลำเลียงส่งภาคใต
1: ้มูลค่านี่เป็นพันล้านเลยนะ
0: นี่ขนยาไอยาบ้าไง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
0: สกัดจับขบวนการค้ายาข้ามชาติ
1: ยึดยาไอซ์ล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันครับ
0: คนขับว่ายังไง
1: สารภาพเตรียมไปส่งพักที่นนทบุรีแล้วก็ส่งต่อไปยังภาคใต้ปลายทางหาส่งไปภาคใต้คาดว่ามูลค่านี่มันต้องขึ้นไปอีกประมาณพันล้านเนี่ย
0: เป็นพันล้านบาทเนี่ยนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวดิ
0: อำนาจเจริญเนี่ยนะ
1: ครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญจ
0: ับกลุ่ม
1: จับกลุ่มในกล้องฟ้า
0: ในกล้องฟ้าบุญสิริเนี่ย
1: เป็นคนจังหวัดชัยภูมิพร้อมตรวจยึดของกลางยาไอได้500กิโลกรัม
0: รถบรรทุก1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง
1: ปุ๋ยขี้ไก่เป็นพยานด้วยเปล่าเนี่ย
0: ซ
1: ึ่งจับกลุ่มได้บริเวณริมถนนชยางกูลก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่10ตำบลโนนหมากแท่ง
0: อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
1: ตั้งแต่ตอนเที่ยงวันของเมื่อวานก่อนนั่นแหละครับ
0: การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
1: เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าได้มีราษฎรชาวลาวติดต่อว่าจ้างให้สายลับผ่านมาทางไลน์โดยผู้ติดต่อใช้ชื่อว่าสิงโตว่าจ้างให้สายลับเนี่ยลำเลียงยาเสพติดจากเขตพื้นที่แนวชายแดน
0: ไปส่งให้กับลูกค้า
1: ในพื้นที่ตอนในโดยให้สายลับเนี่ย
0: ทำหน้าที่
1: เป็นคนขับรถสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้
0: อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็วางแผนร่วมกับสายลับ
1: อำพรางตัวไปกับสายลับในการขับรถไปสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติด
0: จนกระทั่งชาวลาวเนี่ย
1: ไปแจ้งสายลับไปขับรถมารอในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
0: แล้วก็ให้สายลับเนี่ยขับรถนำสำรวจเส้นทาง
1: จากมุกดาหารผ่านเลิงนกทายโสธรผ่านอำนาจเจริญ
0: เข้าไปยังจุดหมายปลายทางที่จังหวัดนนทบุรี
1: พอถึงในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่ทราบแน่ชัดว่าม
0: ีการใช้รถบรรทุก10ล้อ
1: ในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดก็สกัดจับรถบรรทุก10ล้อคันดังกล่าว
0: ขอตรวจค้นจับกุมในครับ
1: ก็จับกุมนายก้องฟ้าบุญสิริพร้อมด้วยของกลาง
0: ยาไอ500กิโลกรัม
1: เบื้องต้นผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวลาวเป็นจำนวนเงิน
0: 300,000 บาท
1: เพื่อการขนยาไปส่งต่อในพื้นที่นนทบุรี
0: แล้วก็จะมีการจำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยนะ
1: จะลงไปภาคใต้ต่อนึงแล้วก็ส่งไปต่างประเทศ
0: มูลค่าที่จะส่งเนี่ย
1: ก็ได้เบื้องต้นเนี่ย120ล้าน
0: แต่ถ้าไปส่งมูลค่าต่างประเทศเนี่ย
1: พันล้านเลยครับ
0: เป็นพันล้านบาทเนี่ย
1: ครับ
0: ยาไอเนี่ย
1: ยาไอนั่นเป็นไง
0: จับได้เยอะ
1: ไอ้ข้างบ้านผมก็ขายไอไม่เห็นตำรวจมันจับนะ
0: ทำไมอะนะตำรวจไม่รู้อะมั้ง
3: เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าว
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุน

0: ไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100 บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

วัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจอทลอ AM สตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีช่วงนี้สนับสนุนโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำอาการเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำมือเท้าชาหนักเป็นเบาทุเลาดีขึ้นนะคะวันนี้30กันยายนวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราวันนี้ถ้าใครพลาดไปรออีกหลายเดือนเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่เลือกโปรพอเพียงซื้อ1กระปุกลด100แต่ถ้าใครจะเตรียมตุนกับสมุนไพรจิราซื้อกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นสำหรับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายส่วนทางด้านของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้บางพื้นที่ที่เริ่มที่จะดีขึ้นนาข้าวแช่น้ำอยู่นานวันนี้พอจะฟื้นฟูได้ถ้ามีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างวัคซีนไรซ์กับชีวภาพปราบราค่ะฟื้นฟูนาข้าวส่วนพืชผักพืชไร่ไม้ผล

พื้นที่โคกสำโรงลพบุรีน้ำเจิ่งนองไปหมดนี่ใกล้ตัวนะคะยังไม่รวมที่อื่นๆปัญหาใหญ่ที่จะตามมาตอนนี้ก็คือในที่ดอนค่ะหนูมากวนให้เต็มไปหมดยุ้งฉางนาข้าวพืชไร่เพราะหนูก็หนีน้ำหนีตายมาเหมือนกันสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดแล้วในยุคนี้100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดให้รอบนาเข้าไว้หรือจะปล่อยเป็นน้ำหยดก็ได้เหมือนกัน100ซีซีน้ำ20ลิตรปล่อยไปกับน้ำหยดอัตราผสมตามนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นในบ้านโรงรถโกดังยุ้งฉางร้านค้ายกเว้นตลาดนะหนูตลาดปุ๊บไม่สู้จริงๆบอกกันไว้ก่อนเลยคุณจะต้องเปลืองดูแลในพื้นที่ของเราฉีดเยอะฉีดทุกวันผสมน้ำแล้วก็ฉีดทุกวันสำหรับในตลาดแต่ถ้าเป็นที่อื่นได้หมดไม่กลัวเลยผสม1ต่อ3ค่ะปราบหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนฉีดทุกที่ที่เราไม่อยากให้หนูผ่านใต้ตู้กับข้าวใส่ถ้วยใส่ภาชนะใส่สำลีจุ่มไว้วางไว้ไปหมดละค่ะคุณผู้ฟังสมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดแล้วในยุคนี้นะปุ้มมีทุกอย่างค่ะเพลี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำพื้นที่ที่ต้องดูแลกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำส่วนพื้นที่ตรงไหนที่น้ำยังท่วมขังส่งกำลังใจไปค่ะช่วยได้ช่วยกันนะคะบางท่านนี่ขนน้ำขนอาหารไปทั้งที่บ้านตัวเองก็น้ำท่วมนะนวัตกรรมสำหรับการกั้นน้ำทุกวิถีทางทำได้หมดคนไทยเก่งมากเป็นกำลังใจให้กันช่วยกันได้เท่าที่เราสามารถจะช่วยได้ตามกำลังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันไม่ซ้ำเติมกันนะคะคุณผู้ฟังคะไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้ค่ะแก้ไขได้ก็รีบแก้ไขดำเนินการช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยกันสำหรับคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำก็โทรหาปุ้มได้จดเบอร์ปุ้มไว้0855179025 0855179025นะคะวันนี้ปุ้มจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันนี้จะมี2ภาคที่ฝนตกหนักถึง 60% ส่วนกรุงเทพฝนลดลงแล้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศสำหรับวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณตอนบนของภาคเหนือโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ยังคงมีฝนตกหนักส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอ่อนกำลังลงแล้ววันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60มีฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30จังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนน้อยลงแล้วนะคะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ยังคงมีฝนตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนร้อยละ40สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60เช่นเดียวกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ40ปริมาณฝนเบาบางลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังขานี่ค่ะไม่มีน้ำฟ้ามาเติมก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่กรุงเทพมหานครก็เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงวันนี้ถึง4ตุลาคมกรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความเตือนประชาชนให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงระหว่างวันนี้ถึง4ตุลาคม

0: น้ำจากตอนบนจะไหลมาสมทบระดับน้ำแม่น้ำจะเพิ่มสูงเสี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำและชุมชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ยังปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้มีคลื่นลมแรงประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะเส้นทางที่ต้องติดตามสถานการณ์คือถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นี่ค่ะถ้ามีปัญหาน้ำท่วมขังและต้องการความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพเขามีสายด่วน1555เนี่ยค่ะแล้วก็ฉุกเฉินด้านการแพทย์ก็1669ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นกรุงเทพที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีกรมอุตุนิยมวิทยาโฉมใหม่นะเขาโพสต์ข้อความเตือนภัยให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยร่องมรสุมความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำหย่อมความกดอากาศลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้บางทีมันเป็นภาษาที่เข้าใจยากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะบางทีเตือนมาเราก็อยากให้ได้ยินได้ฟังได้อ่านแบบปุ๊บเข้าใจเลยลดศัพท์เทคนิคแล้วก็ปรับให้เป็นภาษากันเองเหมือนแบบเพื่อนเตือนเพื่อนได้ไหมมันจะได้เป็นการอัปเดตสถานการณ์แบบเรียลไทม์ก็คือบอกปุ๊บเข้าใจได้เลยอ่ะหรือไม่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นภาพกราฟิกที่อ่านได้ง่ายก็ปรากฏว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่เปลี่ยนสไตล์การสื่อสารให้มีความกระชับเป็นกันเองเข้าใจง่ายได้รับความชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีการลดศัพท์เทคนิคเปลี่ยนมาใช้ภาษาคนทั่วไปทำให้เข้าใจได้ง่ายๆค่ะเช่นทุกคนฝนกำลังจะไปหานะคะนะจากเดิมที่แบบเน้นเป็นตัวเลขร้อยละ60ของพื้นที่นะทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอะไรก็ว่าไปบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าใจต้องมาอธิบายกันว่าไอ้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็มาจากทางฝั่งภูเก็ตพังงากระบี่ตรังพัดเข้ามาอะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาก็เลยเปลี่ยนคำพูดใหม่ให้มันเข้าใจง่ายๆเช่นเช้านี้ยังไม่มีเมฆฝนพร้อมจะซักผ้ากันไหมเอ่ยใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวได้เลยค่ะนะเหนือคืนนี้ฝนยังไม่แผ่วเลยจ้าแสดงว่าภาคเหนือฝนยังตกหนักอยู่ประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ก็เข้าใจง่ายขึ้นนะคุณผู้ฟังนะคะส่องแผนที่อากาศยังไม่พบสัญญาณพายุลูกใหม่เข้าใจเนาะไม่มีสัญญาณว่าจะมีพายุเข้ามานะคะหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ 5-10 ตุลาคมนี้ภาษาแบบนี้เข้าใจง่ายกว่าเหมือนเพื่อนเตือนเพื่อนนะคะแล้วก็มีอัปเดตสถานการณ์ให้เป็นแบบปัจจุบันรายงานข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศในปัจจุบันแล้วก็พยากรณ์ในระยะสั้นๆให้คนเมืองและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยสามารถจะเช็คสภาพอากาศได้ก่อนเดินทางแล้วก็เน้นกราฟิกที่เข้าใจได้ง่ายๆนะคะประมาณนี้แหละการสื่อสารรูปแบบใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็สร้างความชื่นชมจากประชาชนและชาวเน็ตเป็นจำนวนมากโดยมองว่าเป็นการเตือนภัยได้อย่างตรงจุดและน่าติดตามหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกว่าแอดมินเพจน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจบริบทชีวิตประจำวันของคนทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของการซักผ้าและตากผ้าในวันที่มีแดดประมาณนี้แหละใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะเพราะพรุ่งนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแสงแดดประมาณนี้เช้านี้ ยังไม่มีเมฆฝนพร้อมซักผ้ากันไหมเอ่ยนะคะแล้วก็บอกว่าข้อความนี้ค่ะหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ 5-10 ตุลาคมกลับมาทำไมก่อนแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนมาในภาพกราฟิกที่พอเข้าใจง่ายนะคะก็พอจะได้รู้ว่าอ้าวฝนกลับมาทำไมก่อนประมาณนี้นะคะเข้าใจง่ายขึ้นเป็นภาษาทันสมัยขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะเขาเรียกว่ากลุ่มเบบี้บูมเป็นกลุ่มผู้อาวุโสอ่านแล้วก็จะแบบว่าหัวจะปวดจริงๆค่ะกูจะเข้าใจมึงไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็แบบทันสมัยขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ฟังตามนี้นะทีนี้อย่างที่บุ้มบอกค่ะว่าคนไทยอ่ะคือแบบเครียดไม่เป็นนะน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ไปไหนพอฝนหยุดน้ำไม่ไปไหนก็ออกมาเปิดเพลงร้องคาราโอเกะสนั่นลั่นบ้านไปรถผ่านไปผ่านมาก็ร้องเพลงหาอะไรต่อมีอะไรมากั้นน้องน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้านซึ่งก็เป็นแนวคิดใหม่ๆเยอะแยะไปหมดค่ะมีกิจกรรมสันทนาการในขณะน้ำท่วมแต่ปรากฏว่ามันมีแบบนี้ค่ะคือปุ้มเข้าใจนะว่าเขาจะเล่นแบบขำๆอ่ะน้ำก็ไม่ได้ท่วมเยอะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากใช้เชือกลากกระบะปูนกระบะผสมปูนอ่ะแล้วเพื่อนก็ลงไปนั่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลากกันไปแต่ว่าตำรวจดอนเมืองบอกว่ามันผิดกฎหมายนะ4วัยรุ่นที่เล่นพิเรนคือมันก็สนุกแหละถ้าเป็นแบบนี้มันต้องไปเล่นแถวแถวชายทะเลไอแบบกิจกรรมใช้เรือแล้วก็ลากไปอะไรแบบเนี้ยแต่นี่คือมันน้ำท่วมไงก็มอเตอร์ไซค์ลากลุยถนนตอนน้ำท่วมแต่ตำรวจดอนเมืองบอกว่าผิดกลุ่มวัยรุ่นก็เลยมาขออภัยขอโทษด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีก Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์คลิปรถจักรยานยนต์ลากกระบะผสมปูนเล่นน้ำอยู่บนถนนเทิดราชันแขวงสีการเขตดอนเมืองและข้อความสนุกจังโว้ยกะละมังโบ๊ทแล้วก็มีคลิปที่ติดแฮชแท็กดอนเมืองชีวิตดีๆที่ลงตัวทะเลก็มีที่ดอนเมืองอย่างเงี้ยใครเห็นคลิปแล้วก็คือจะเห็นขณะที่รถจักรยานยนต์ลากกระบะไปตามถนนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่บางช่วงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเชือกมันยาวไปมันก็จะเหวี่ยงไปหารถที่ขับสวนทางมาค่ะมันก็เลยจะเป็นอันตรายแล้วคลิปก็ตัดไปมีคนเข้ามาดู2ล้าน2แสนวิวแล้วก็ถูกลบไปล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะฝ่ายสืบสน.ดอนเมืองก็ทำการตรวจสอบคลิปพบแหล่งที่มาผู้ที่เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็สืบจนทราบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายด้วยกันอนุชิตอายุ22เป็นคนที่นั่งอยู่ในกระบะผสมปูนอนนท์อายุ23เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปอัมพลอายุ22เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็สราวุธอายุ22เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ลากกระบะเจ้าหน้าที่เรียกมาทั้ง4คนพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองค่ะสารวัตรสืบสวนก็ได้พูดคุยว่ากล่าวตักเตือนว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และก็ยังสร้างความไม่สบายใจให้กับคนที่พบเห็นแล้วมันอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยทั้ง4คนก็ยอมรับว่าทำไปด้วยความคึกขนองไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โดยก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี่ยก็ลากออกมาตั้งแต่ซอยเทิดราชัน45เอากระบะผสมปูนที่วางไว้ในซอยเนี่ยมาเล่นแต่ว่าน้ำมันน้อยก็เลยออกมาที่ถนนเทิดราชันขับวนแค่รอบเดียวเขาก็ขอโทษกับการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ทำให้ทุกคนไม่สบายใจเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้อื่นขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียวก็นำตัวส่งศาลแขวงดอนเมืองวันนี้ ดำเนินการปรับกันไปค่ะเนี่ยค่ะคือมันอันตรายแต่ว่าด้วยความที่คิดว่าจะสนุกไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยคือจริงๆถ้าอยู่ในซอยอ่ะมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่นี่ออกมาถนนใหญ่แล้วมันก็มีลักษณะเหมือนกับจะเหวี่ยงเข้าไปหารถเพราะมันแฉลบน้ำด้วยไงกระบะผสมปูนมันควบคุมอะไรไม่ได้อ่ะเนี่ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องเลยนะคะระดมอพยพผู้ป่วยมวลน้ำทะลักหลากเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์เขตเทศบาลนี่มิดเลยค่ะน้ำท่วมประมาณ 30-70 ซมค่ะอุทัยธานีค่ะคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่ามวลน้ำหลากเข้าท่วมย่านการค้าเขตเทศบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์และการลำเลียงผู้ป่วยเข้าออกโรงพยาบาลสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานช่วงบ่ายถนนสายทับทันสว่างอารมณ์มีน้ำท่วมสูงประมาณ 30-70 ซม.รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้น้ำก็ยังเข้าท่วมโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนประธานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่อำนวยการประสานช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปภ.เจ้าหน้าที่ทหารอาสาสมัครกู้ภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหนองฉางโรงพยาบาลทับทันที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยโดยผู้ว่าบอกว่าสาเหตุของอุทกภัยครั้งนี้มาจากน้ำหลากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงที่จังหวัดนครสวรรค์และที่กำแพงเพชรมวลน้ำจากคลองโพและแควตากแดดล้นตลิ่งพร้อมกันจึงไหลท่วมเข้าสู่ตัวอำเภอสว่างอารมณ์เป็นวงกว้างทำให้พื้นที่เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ได้รับผลกระทบเกือบเต็มพื้นที่ค่ะระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องเร่งอพยพผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไปที่โรงพยาบาลหนองฉางและโรงพยาบาลทับทันแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เมื่อวานนี้ก็ตลอดทั้งวันกันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะนะแล้วก็น้ำท่วมแบบนี้นะคะเราก็มีคุณพระช่วยค่ะเจ้าวาดเปิดโรงครัวทำข้าวไข่เจียวลุยแจกชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะระดับน้ำสูงกว่า70เซนติเมตรฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องพระครูถาวรคุณหรือพระครูป้อมเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆาวาสอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพระลูกวัดและลูกศิษย์ร่วมกันเปิดโรงครัวภายในวัดทำข้าว500กล่องไปแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอพันทองที่ยังเผชิญกับน้ำท่วมสูงประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างหลังจากเตรียมข้าวกล่องเสร็จก็นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโดยได้รับการสนับสนุนจากกำลังทหารมทบ14ชลบุรีนำรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาช่วยลำเลียงอาหารและพาคณะเข้าไปยังพื้นที่ผู้ประสบภัยตำบลมาบโป่งตำบลพันทองระดับน้ำสูงเกินกว่า70ซมท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องพระครูป้อมและคณะลุยเข้าไปตามชุมชนนำข้าวส่งถึงมือประชาชนที่อยู่ภายในบ้านผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่หลายครอบครัวไม่สามารถประกอบอาหารหรือออกไปซื้ออาหารได้ตามปกติสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพานทองเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังบางจุดเนี่ย40เซนติเมตรการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากรถเล็กต้องระมัดระวังบางชุมชนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงกว่าบนถนนมากเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วคนที่ทำกับข้าวที่ปรุงอาหารที่ลงครัวเลยเนี่ยพระนะคะหลวงพี่หลวงน้าเจียวไข่นะคะมีแม่ครัวช่วยหุงข้าวแพ็คใส่กล่องรถพระธรรมจริงๆค่ะรถพระธรรมจริงๆพระเป็นผู้ทำให้เลยนะนี่แหละนอกจากคุณพระช่วยแล้วเนี่ยก็ยังได้รถพระธรรมนะหมายถึงว่าพระลงมือทำไม่ใช่พระทอทงรอหันมอม้าไม่ใช่ค่ะ ททหารสละอำนะคะส่วนอันนี้ด้วยเปี่ยมล้นเมตตาจริงๆพระมหาสุรศักดิ์พายเรือฝ่าน้ำท่วมแจกข้าว800กล่องช่วยชาวเคหะร่มเกล้าค่ะเจ้าคุณพระมหาสุรศักดิ์เจ้าคณะสมุทรสงครามเกจิดังลุ่มแม่น้ำแม่กลองพายเรือแจกข้าว800กล่องน้ำดื่ม 3,000 ขวดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าค่ะ Facebook วัดประดู่พระอารามหลวงโพสต์ข้อความสุดประทับใจพระราชภาวนาวิชาวชิรจารย์พระราชภาวนาวชิราจารย์หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าวาดวัดประดู่พระอารามหลวงพระเกจิดังลุ่มแม่น้ำแม่กลองค่ะ Facebook ระบุพระเดชพระคุณหลวงพ่อพายเรือแจกของญาติโยมกลางกรุงกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาชาวบ้านตำบลวัดประดู่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดประดู่พระอารามหลวงร่วมกันส่งกำลังใจให้ชาวสมุทรสงครามสู่พี่น้องกทม.ทีมแม่ครัวจิตอาสาตื่นตี 3ลงมือทำกับข้าวแพ็คข้าวกล่อง600กล่องน้ำดื่ม 3,000 ขวดขนมนมมาครบเลยค่ะ 8 โมงครึ่งล้อหมุนลำเลียงอาหารปรุงสุกสดใหม่ปรุงด้วยใจที่เปี่ยมน้ำใจนำเข้ากล่องน้ำดื่มขึ้นเรือท้องแบนมุ่งหน้าเคหะร่มเกล้าเนี่ยค่ะส่งถึงมือร่วมให้กำลังใจอาหารปันสุกน้ำใจจากคนสมุทรสงครามสู่พี่น้องกทม.หลวงพ่อท่านพายเรือเองเลยค่ะขณะที่หลวงพ่อท่านพายเรือรถก็ขับอยู่ข้างๆนะพระราชภาวนาวชิราจารย์หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์จัดทำโครงการอาหารปันสุกร่วมกับลูกศิษย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่เคหะร่มเกล้าแจกจ่ายอาหารแพ็คข้าวกล่อง500กล่องน้ำดื่ม 1,200 ขวดนี่ค่ะขณะที่ก็มีโรงครัวหลายๆพื้นที่นะคะโรงครัวพระราชทานก็ลงทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเหตุสลดใจหญิงวัย59ปีเดินลุยน้ำท่วมออกไปหาซื้อเสบียงโดนไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟช็อตเสียชีวิตหนุ่มจิตอาสาขับรถกระบะยกสูงผ่านมาเจอรีบเข้าช่วยเหลือนำร่างออกจากบริเวณที่ไฟฟ้ารั่วแต่ก็ไม่ทันการซะแล้วค่ะพื้นที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองมีรายงานว่ามวลน้ำยังคงบ่าท่วมสูงกระแสน้ำเชี่ยวจัดทำให้บ้านเรือและชุมชนหลายแห่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชาวบ้านไม่สามารถสัญจรออกไปไหนได้ขณะที่นายนรวัตรชนินวงศิริพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนจิตอาสาหัวใจเกินร้อยนำอาหารและน้ำดื่มบรรจุใส่รถกระบะยกสูงตระเวนลุยฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ติดอยู่ในชุมชนระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจอยู่นะคะก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวเดินลุยน้ำและถูกกระแสไฟฟ้าน้ำกระแสไฟฟ้าช็อตบริเวณเสาไฟส่องสว่างใกล้มินิมาร์ทแห่งหนึ่งตอนนี้จมอยู่ในน้ำพื้นที่ตลาดหนองเจาะจิตอาสาก็เร่งรุดนำรถลุยเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุภาพที่ปรากฏสร้างความสะเทือนใจพบร่างของหญิงเคราะห์ร้ายนอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนายนรวัตรกับเพื่อนก็รีบใช้อุปกรณ์ที่มีดึงร่างออกมาให้พ้นรัศมีเสาไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็พบว่าเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่ชาวคณะจะไปถึงค่ะทางด้านของร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตชื่อนางคำพูนอายุ59ปีสันนิษฐานว่ามีความจำเป็นต้องลุยน้ำออกมาซื้อหาอาหารเพื่อประทังชีวิตท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมแต่มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณเสาไฟส่องสว่างซึ่งมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงมาในน้ำโดยที่ผู้ตายไม่ทันระวังตัวอาจจะใช้มือจับเข้ากับเสาไฟพอดีเลยทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดหลังบันทึกเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหลายพนักงานสอบสวนก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างนางคำพูนส่งโรงพยาบาลระยองเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่นี่คืออุทาหรณ์เตือนใจครั้งใหญ่ในช่วงวิกฤตทุกภัยพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสเสาไฟป้ายไฟหรือจุดที่มีกระแสไฟฟ้าในยามที่เกิดภาวะน้ำท่วมขังเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยนะคะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะอันตรายมากเลยนะส่วนอีกรายหนึ่งค่ะอันนี้ก็สลดใจเหมือนกันน้ำท่วมสูงรอบบ้านเลยชายชราวัย87สุขภาพก็ไม่แข็งแรงพลัดตกน้ำเสียชีวิตค่ะเมื่อวานนี้มีรายงานสถานีตำรวจภูธรบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรารับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำที่บ้านพักหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวประสานกู้ภัยไปตรวจสอบค่ะเนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมสูงระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปยังบ้านหลังที่เกิดเหตุได้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องใช้เรือเดินทางเข้าไปตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมเพื่อเข้าไปตรวจสอบและค้นหาผู้สูญหายไปถึงก็พบว่าเป็นบ้านพักชั้นเดียวค่ะมีน้ำท่วมขังอยู่รอบบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราก็ช่วยกันเดินค้นหาในบริเวณที่น้ำท่วมสูงรอบๆ บ้านคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำแล้วก็พบร่างของนายสมชัยอายุ87ปีค่ะคุณผู้ฟังคะจากการสอบถามญาติก็ทราบว่าคุณตามีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงญาติพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 6:00 น.วันที่28กันยายนก่อนจะแยกย้ายกันไปจนกระทั่งช่วงสายของเมื่อวานนี้กลับมาที่บ้านก็ไม่พบคุณตาตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยกันค้นหาโดยญาติคาดว่าน่าจะพลัดตกลงไปในช่วงกลางคืนแต่ว่าไม่มีใครเห็นประกอบกับบริเวณรอบบ้านเนี่ยมีน้ำท่วมถึงระดับเอวด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตค่ะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบบริเวณโดยรอบไม่พบความผิดปกติไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใดญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและไม่ประสงค์แล้วก็มีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างขึ้นเรือเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอาคมสิทธาพรกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะไปนครปฐมค่ะน้ำทะเลหนุนสูงแล้วน้ำเหนือก็มาสมทบอีกแล้วชาวสวนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนค่ะย่อยยับอับปางกันไปหมดแล้วค่ะบริเวณสะพานบุญรัตน์ประชานุวัฒน์ข้ามแม่น้ำท่าจีนอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบริเวณสะพานเนี่ยน้ำสูงถึง1เมตร70เซนติเมตรนะคะเนี่ยยังสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ50เซนได้รับน้ำเหนือที่ผ่านมาจากสุพรรณบุรีผ่านบางเลนนครชัยศรีสามพรานเข้าสู่ตัวเมืองนครปฐมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาทางสมุทรสาครชาวบ้านอำเภอสามพรานได้รับผลกระทบมา5วันแล้วค่ะที่ตำบลสามพรานเนี่ยมีชาวบ้านปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยไม้นำรถกระบะมารับกระสอบทรายที่อบต.สามพรานนะคะนำกระสอบทรายไปปิดช่องทางน้ำไหลผ่านทั้งที่บ้านที่สวนผลไม้แล้วก็เร่งนำกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับชาวบ้านมีอีกส่วนหนึ่งที่นำมาทำเป็นคันดินกั้นเขตบ้านตัวเองเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยอันนี้ก็แบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากเลยอ่ะคนไทยอ่ะทุกอย่างเพื่อที่จะให้รอดพ้นบางคนสามารถที่จะดำเนินการจัดการกับรถยกขึ้นจอดที่ใหม่เพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยแต่บางท่านก็ทำอะไรไม่ทันเลยน้ำมาทีเดียวก็หมดท่วมชั้น2เลยทีเดียวขยับตัวไม่ทันเลยก็เป็นเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025925พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิตราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียง ื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: โปรดีๆมีวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้สั่งรีบเลยนะสำหรับโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะคะกองกำลังผาเมืองสกัดกั้นยาเสพติดปะทะเดือดกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดชายแดนบ้านปางมหันอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายวิสามันฆาตกรรมไป9ศพค่ะยึดของกลางเป็นไอซ์16กระสอบน้ำหนักประมาณ272กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ไทยปลอดภัยทุกคนพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุปะทะระหว่างกองร้อยฐานม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณบ้านปางมหันตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสืบเนื่องจากคืนวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนพบกลุ่มชายต้องสงสัยประมาณ 15-17 คนเดินสะพายกระสอบดัดแปลงเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงใส่ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ10นาทีก่อนที่กลุ่มค้ายาจะถอยร่นไปฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยปลอดภัยทุกนายเช้าวันที่29กันยายนเจ้าหน้าที่เข้าพิสูจน์ทราบพื้นที่โดยรอบพบผู้เสียชีวิตฝ่ายตรงข้ามนับได้9ศพยึดกระสอบดัดแปลงได้16กระสอบภายในบรรจุไอซ์กระสอบละ17กิโลกรัมน้ำหนักประมาณ272กิโลกรัมค่ะทั้งนี้กองกำลังผาเมืองได้สั่งการให้เพิ่มเติมความเข้มวางมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพบข้อมูลข่าวสารว่ากลุ่มค้ายาพยายามจะลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศนี่ค่ะขณะที่ในประเทศกำลังสู้รบปรบมือกับน้องน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ชายแดนก็ต้องมาสู้รบปรบมือกับขบวนการขนยาเสพติดนี่แหละค่ะแล้วก็มีเรื่องของเมายาบ้าหลอนบุกร้านใช้มีดจี้คอพนักงานสาวเป็นตัวประกันพนักงานก็ สติดีมากแอบโทรหาเจ้านายเปิดกล้องดูแจ้งตำรวจชาร์จจับไว้ได้เรื่องราวของหนุ่มหลอนยาบ้ารายนี้เมื่อวานนี้ 16:36 น.ช่วงเย็น 16:00 น.ร้อยตำรวจเอกชันชัยสงวนศักดิ์ศรีรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองปลือชลบุรีรับแจ้งเหตุชายคุ้มคลั่งใช้มีดจี้หญิงเป็นตัวประกันในร้านขายของเล่นพื้นที่บางละมุงชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและกู้ภัยไปช่วยเหลือบริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์คิดเงินชายไทยรูปร่างผอมมือซ้ายถือกรรไกรมือขวาถือคัตเตอร์จี้คอพนักงานหญิงร้านขายของเล่นสร้างความหวาดเสียวทราบชื่อภายหลังชื่อในฟูอายุ32ปีเจ้าหน้าที่ก็กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุเกลี้ยกล่อมผ่านโทรศัพท์มือถือก็ไม่เป็นผลค่ะอาศัยจังหวะเผลอไขกุญแจสำรองเปิดประตูเข้าไปแล้วชาร์จจับตัวเอาไว้ได้ค่ะจังหวะชายหนุ่มคุ้มคลั่งดิ้นรนขัดขืนกวาดมีดแกว่งไปมาสุดท้ายถูกล็อกช่วยตัวประกันมาได้อย่างปลอดภัยส่วนชายคุ้มคลั่งได้รับบาดเจ็บมีดบาดมือตัวเองค่ะกู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วค่ะให้ตำรวจพาไปดำเนินคดีค่ะส่วนสาวตัวประกันนี่บอกว่านั่งเฝ้าหน้าร้านอยู่ชายคนนี้ก็เข้ามาด้วยท่าทางตื่นกลัวบอกว่าจะขอซ่อนตำรวจแป๊บเดียวไม่ได้ทำอะไรผิดจากนั้นก็คว้าทั้งคัตเตอร์และกรรไกรมาจ่อที่คอเธอก็เลยแอบโทรแจ้งเจ้าของร้านให้ช่วยดูกล้องวงจรปิดให้หน่อยโชคดีที่เจ้าของร้านประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยค่ะในฟูก็รับสารภาพว่าเสพยาบ้าไปแล้วก็เกิดอาการหลอนหนีตำรวจจะเข้าไปซ่อนตัวก็เลยจับพนักงานเป็นตัวประกันเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีไปท่ามกลางความระทึกคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการเลยละกันติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง 6:00 น.อีกช่วงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไปเก็บตกที่วสป.612นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็พบกัน 6:00 น.สวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรอย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรอย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี20 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงกำลัง
14: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
16: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
13: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเจอรี่หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

0: ลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอน

0: 081-823-5281 Samsung Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัว
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

0: แต่เราจะไม่ทิ้งกันนะน้ำท่วมบ้านท่วมเลือกสวนไร่นานะพลังของน้ำเนี่ยต้องบอกว่าธาตุอาโปนะอาโปในลักษณะของธาตุก็คือไหลและเกาะกลุ่มนะไหลและเกาะกลุ่มคืออาโปนี่ น้ำท่วมบ้านอย่าให้ท่วมใจนะต้องช่วยกันนะท่านผู้ฟังนะก็เจอวิกฤตกันนะทั้งประเทศนะต้องบอกแล้วแต่ว่าใครจะโดนหนักโดนน้อยโดนมากนะเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี่เขาก็เพิ่งแต่งกันสดสดน้ำมาอีกแล้วนะอันน้องน้ำมาแล้วนะอันนี้ก็จุ๋มมาแววเมื่อวานหายไปไหนนะฟังแต่เพลงสลับสปอร์ตน้ำท่วมบ้านหรือเปล่าเมื่อวานท่านผู้ฟังนะตื่นมาแล้วรู้สึกบ้านโครงเคลงเอ้ยเป็นอะไรอ่ะไม่เคยเป็นนะแต่พักหลังๆมาเนี่ยพักผ่อนน้อยนะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปเรียนแล้วปกติจุ๋มต้องงีบไงคือเราตื่นแต่เช้านะคือร่างกายเราอ่ะมันยังไม่ปรับเท่าไหร่นะตีสามครึ่งตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็งีบสักหน่อยหนึ่งบ่ายๆงีบอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะก็พักผ่อนน้อยเนี่ยเมื่อวานก็เลยเปิดเพลงสลับสปอร์ตแล้วก็สายๆสัก2 โมงก็ไปหาคุณหมอนะก็ไปบอกเหตุผลนะว่าเอออย่างงี้อย่างงี้ก็เจาะเลือดนะฮะก็เอ๊ะไขมันขึ้นเหรอหรือมีความดันปกติมากนะค่อนข้างไปทางต่ำใครที่มีความดันสูงก็แบ่งมาให้จุ๋มบ้างนะเฮ้ยนะอย่าไปมองเป็นเรื่องทุกข์นะมองเป็นว่ามันเป็นธรรมชาตินะอายุขนาดนี้จะให้มันวิ่งปิ้งใสๆมันยากนะให้ประคับประคองนะเมื่อวานก็เลยตรวจเอ๊ะนะบอกไขมันดีเลิศทั้งไขมันดีไขมันเลวดีเลิศประเสริฐสีน้ำตาลดีนะตับไตไส้พุงความดันเลิศแต่ทำไมเป็นอย่างนี้คุณหมอบอกนอนกี่ชั่วโมงเราก็อุบอิบอุบอิบบอกเงา5มั่งทำไมนอนน้อย แต่ก็นอนนะ ก็ไม่ได้บอกว่าทำงานอะไรเนาะอาชีพเราไงท่านผู้ฟังเราบอกอย่างน้อยต้อง8ชั่วโมงนะหมอก็บอกอย่างนั้นนะอย่างน้อยต้อง8ชั่วโมง8ที่ไหนแล้วบางวัน4 เนอะก็คุณยาก็ให้คุณหมอก็เลยบอกว่าเอออะไรก็ปกติอาจจะพักผ่อนน้อยแล้วก็จ่ายยาอะไรอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับภาวะบาลานซ์น้ำในหูนะวันนี้ก็ดีสดชื่นคนเรามีนะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยความบาลานซ์ในร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะนะอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันนะบางทีเกิดจากการพักผ่อนน้อยนี่แหละค่ะนะพอไปตรวจอย่างอื่นแล้วมันก็ปกตินะหรืออีกอย่างนึงนะถ้ามันมีเสียงหูอื้อกึกกักมีก๊อกแก๊กเนี่ยอาจจะมีหินปูนเกาะอยู่ที่หูชั้นในก็เป็นไปได้นะคะบางคนมีขี้หูสะสมนะคะแล้วก็เป็นอะไรก็ตามบางทีมันเกาะจนเป็นหินปูนเนี่ยก็มีนะบางคนบอกปวดหัวไม่หยุดเลยเป็นอะไรนะไปตรวจทุกอย่างก็แล้วนะพอส่องที่หูโอ้โหก้อนเบลเลอร์เลยนะเขาก็ให้ยาละลายเนาะบางทีละลายให้ขี้หูมันอ่อนลงแล้วออกมันเกาะก็จนเป็นหินปูนก็เป็นก็เคยได้ยินนะที่มีหินปูนเกาะอยู่ในรูหูเราก็มาจากขี้หูเรานี่แหละจริงๆขี้หูเราเนี่ยมันดีมันดักจับไอ้สิ่งที่แปลกปลอมแต่บางคนก็เป็นขี้หูเปียกไงขี้หมูแห้งขี้หูนะขี้เห็นไหมอะไรที่ขี้ไม่ดีทั้งนั้นน่ะนะขี้ถ้าขึ้นด้วยขี้ก็ไม่ดีอ่ะ มาแต่มันก็ต้องมีเนาะมาพิจารณาแล้วร่างเราร่างกายเราเนี่ยมีแต่ขี้เนาะขี้ทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังนะขันห้าเราเนี่ยนะมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยนะคุณหมอก็เลยเอ๊ะน่าจะก็รู้สึกเหมือนโครงเคลงเวียนคุณหมอก็เลยปรับ ก็ให้ยาอันนี้เป็นยาเฉพาะนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะคิดว่าคุณโครงเคลงแล้วคุณไปซื้ออย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องไปตรวจนะก็เป็นการปรับบาลานซ์ในน้ำในช่องหูนะเพราะว่าแต่จริงๆจุ๋มว่าจุ๋มพักผ่อนน้อยแหละแล้วตอนนี้จุ๋มก็เคร่งเครียดด้วยหลายๆอย่างเนาะอ่านหนังสือในจะงานนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะแต่วันนี้ปกติดีเห็นไหมคนเรานะเจอกันหลัดๆอาจจะตุยก็ได้นะ เอ๊ยยังเห็นกันอยู่หลัดๆตุยแล้วได้ไงนะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะบางคนก็อาจจะเครียดนะตอนนี้เอ๊ะน้ำจะฝนจะตกจะอะไรจะมาหรือยังไงต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะต้องบอกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ฟังจากข่าวนะตอนนี้ก็คนฮือฮามากนะจากเพจอะไรนะคุณทีเนี่ยนะบอกพยากรณ์แม่นเป็นใครเนี่ยนะจริงๆเราก็ต้องรู้นะฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันเนี่ยยังไงมันต้องมีน้ำมานะด้วยตรรกะแล้วด้วยปริมาณจากเนี่ยจุมคิดเลยเนี่ยฝนตกทุกวันอาทิตย์ที่แล้วนะตกทุกวันตกหนักตกเบาตกหนักตกเบาบ้านจุมนะพอวันศุกร์เนี่ยมันมีแจ้งเตือนเข้ามาเลยว่าระวังน้ำพอแจ้งปั๊บไม่ถึง3ชั่วโมงน้ำมาเออมาแจ้งมันยกกันทันไหมอะไรเงี้ยนะก็ต้องเข้าใจนะว่าเราจะไปรอให้ใครช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองก่อนนะเราต้องช่วยตัวเองก่อนอย่าต้องไปรอหน่วยงานไม่ต้องมันตกทั้งวันทั้งคืนเราเอาก่อนเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวคุณยุพินโทรมาแล้วไม่พูด มือไปโดนมือไปโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันบางทีก็มันเช้าๆนะมันก็มัวๆอยู่นะคือเราก็ต้องรู้ด้วยนะไม่อย่าไปโทรในไลน์เนี่ยเวลารับด้วยนะอ่ะรับทองใบก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้รับแล้วเขาไม่พูดนะอ้าวสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นฟังดีเจจัดรายการนะครับ
0: จ้า
1: ฝนว่าเมื่อวานนี่ไม่ตกครับฝนไม่ตกมา2วันแล้วครับ
0: โอ้น้ำก็ไม่ท่วมแล้วนะผักไข
1: ่เขาท่วมตามชายคลองครับดีเจ
0: โอ้เป็นธรรมดาม
1: ันธรรมชาติธรรมชาติเมื่อก่อนมันก็ท่วมนี้ครับแต่ไม่ถึงขนาดนี้ครับพอไม่มีอะไรกั้นครับและขอกราบมรดกหลวงพ่อวันดอนบุปผาลาด้วยนะครับ
0: อ้าวจ้า
1: และแฟนเพลงของดีเจเมืองลบทุกๆคนนะครับที่ความรายการตอนตีสี่นะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แหมคนลืมสวัสดีคนสำคัญนะคนให้ตังค์อ่ะ นะคุณยุพินพิมพ์มาก็ได้นะพอรับไลน์แล้วมันไม่มีเสียงนะคุณยุพินว่ายังไงน้ำท่วมบ้านเหรอคะนะเห็นว่าบ้านหมอก็น้ำท่วมเนาะนะเราเห็นอยู่นะเพราะว่าเรารับแล้วมันไม่มีเสียงเนาะบางทีโทรในไลน์ถ้าเน็ตไม่ดีมันตัดนะถ้าโทรเป็นเบอร์ธรรมดาเนี่ยอย่างทองใบก็จะติดนะก็ระมัดระวังนะตอนนี้หลายพื้นที่นะคะนะที่มีน้ำท่วมนะอย่าลืมว่าฝนทางเหนือยังไม่หมดนะตอนนี้ที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดนี่ถนนหนทางก็คือถ้ามันจากเหนือมาถึงเราแหละนะนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ค่ะจ้าสวัสดี
2: ป้าอุไร
0: ป้าอุไรค่ะ
2: ตรงสมมติสักโหลได้ไหมล่ะ
0: ได้เอาอะไรอีกไหมหรืออย่างเดียว
2: เอาอย่างเดียวได้ไหม
0: นะครึ่งโหลก็มีค่าส่ง60บาทนะคะ
2: ไม่เป็นไร
0: จะได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้จ้ะ
2: เดี๋ยวมีก็ประมาณเป็นไรไม่ฟังแล้วไม่
0: จ้ะอ๋อเมื่อเช้าหนูเมื่อกี้หนูพูดแล้วนะ
2: ตื่น
0: อ๋ออ่ะไม่เป็นไรสบายดีสบู่ครึ่งโหลนะคะน้ำท่วมบ้านไหมจ้ะ
2: ไปท่วมแล้วตลาดท่วมอยู่ตรงนี้ไม่เคยท่วมเพราะต้องรถฟ้ายังไงก็ไม่ท่วม
0: โอ้เอาแต่ก็อย่าประมาทนะจ้ะ
2: ได้โรงงานก็ป้องกันเต็มที่ลูกอยู่ในโรงงาน
0: ใกล้โรงงาน
2: ได้ลงปูน
0: จ้ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวส่งให้
2: จ้ะ
0: เมื่อกี้เราพูดไปแล้วใครเพิ่งตื่นก็แปลว่าไม่ได้ฟังแค่นั้นนะจุ่มไม่พูดย้อนนะเหนื่อย อ้าวมาระมัดระวังกันนะคะว่าจะมีตอนนี้นะนะไม่ว่าจะเป็นเพจของคุณทีลมฟ้าอากาศนะเขาก็ออกมาเตือนเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อ3ชั่วโมงเนี่ยนะนะทีลมฟ้าอากาศเนี่ยบางคนบอกเป็นอดีตนะนะอธิบดีกรมอุตุนะแต่ไม่ใช่ท่านสมิธนะคะนะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าตอนนี้ไทยตอนบนเรายังมีฤดูฝนตราบใดที่ลมหนาวยังไม่ลุกไล่ความชื้นออกไปตามฝนตามฤดูกาลฝนยังตกได้ปกติเพราะวันนี้นะปลายกันยายนวันเนี้ย30กันยายนสุดท้ายของเดือนนี้นะไทยตอนบนจะหมดฝนเนี่ยกลางเดือนตุลาคมเพราะนั้นขอให้รอให้ไหวคำว่ารอให้ไหวเนี่ยก็คือรอให้มันหมดฝนมันยังไม่หมดนะจะหมดทางเหนือก็ประมาณกลางตุลาคมมันไม่ใช่จะหมดเพราะสิ้นเดือนนี้นะคะก็ยังมีฝนตกอยู่นะก็มีเฝ้าระวังในหลายภาคส่วนนะก็ล่าสุดนี้ก็ภาคตะวันตกก็ต้องระวังนะภาคตะวันตกนะจะในพื้นที่ใกล้เคียงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมฉับพลันนะปีจังหวัดอะไรบ้างกาญจนบุรีเนี่ยพอฝนตกน้ำเยอะก็หวั่นไหวเขื่อนจะแตกไม่แตกนะเขาระบายแต่ถ้าเขาระบายออกคนที่อยู่ใต้เขื่อนก็ต้องเก็บของขึ้นที่สูงนะฮะนะจะไปโทษอะไรไม่ได้ก็เราอยู่ตรงนั้นน่ะนะถ้าเราบางคนถ้าเปลี่ยนอยู่ได้เขาก็เปลี่ยนเนาะแต่มันก็ไม่ได้ท่วมประจำเราก็ป้องกันไว้นะก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีนะมีรายงานฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนนะประชาชนในหลายพื้นที่และมีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นแฟนจังหวัดจุ๋มกาญจนบุรีเยอะนะในเขตอำเภอพนมทวนเราขวัญเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่านะนะย้ายของขึ้นที่สูงนะคะนะย้ายของขึ้นที่สูงบอกขึ้นที่ไหนหลังคาก็เต็มแล้ว นะราชบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะถึงหนักมากแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในเขตอำเภอโอ้มีหลายที่นี่ในเขตแฟนรายการจุ๋มอยู่ทั้งนั้นนะนะมีทั้งบ้านโป่งโพธารามในบ้านพี่กบนะพี่กบคนสวยอยู่โพธารามแล้วก็บ้านโป่งนี่พี่เจ๊หมูก็อยู่บ้านโป่งนะเอาระมัดระวังนะฮะเพชรบุรีนี่แฟนรายการก็เยอะนะตอนหลังมาฟังจากวสป .612 แถวๆอำเภอบ้านลาดแถวอำเภอเมืองนะจำชื่อไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งสั่งได้รอบเดียวอย่าเพิ่งน้ำท่วมนะเพชรบุรีนะนะแล้วก็จังหวัดตากนะนี่เขตฝั่งตะวันตกนะเกิดเหตุน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในอำเภอวังเจ้าแล้วก็แม่สอดนะมีเหตุดินถล่มปิดทับทางในอำเภอบ้านตากด้วยอันนี้ก็เป็นในเขตภาคโซนตะวันตกนะก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะนะแล้วก็ในบ้านเรานะส่วนในเขตภาคกลางบ้านเราตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทเริ่มปล่อยน้ำเพราะฉะนั้นจังหวัดไหนต้องระวังบ้างอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วเนาะเพราะเราก็จะเจอกันอย่างนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยก็มีการปรับนะฮะเพิ่มระบายน้ำเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะขึ้นไปอยู่ที่เกณฑ์ 2,200 ลูกบาศก์ต่อวินาทีนะส่งผลให้จังหวัดในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะนะที่ลุ่มอยู่นอกคันกั้นน้ำริมตลิ่งก็ต้องเฝ้าน้ำจะขึ้นสูงถึง 20-30 นะมีจังหวัดอะไรบ้างนะถ้าชัยนาทต่ำมาก็มีสัพพยามีอินบุรีพรมบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญน้ำจะเดินทางมาถึงแล้วนะ 17-18 ชั่วโมงน่าจะมาถึงวันนี้ล่ะค่ะนะคะนะแล้วก็พระนครศรีอยุธยานี่เป้านิ่งอำเภอเสนานี่ท่วมไปตั้งแต่ก่อนใครแล้วนะเป็นกำลังใจนะฮะอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรบางปะอินนะแล้วก็ในตัวพระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวงบางไทรนะบ้านพี่อรุณด้วยอย่าลืมนะบางปะหันนะส่วนปทุมธานีอำเภอสามโคกและในตัวอำเภอส่วนนนทบุรีเนี่ยมันท่วมไปแล้วนะอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและบางกรวยนะเพราะว่าน้ำทะเลหนุนด้วยวันนี้น้ำทะเลจะหนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรุงเทพอาจจะวิกฤตเยอะมาก นะส่วนในกรุงเทพและปริมณฑลนะก็ต้องระมัดระวังนะในหลายพื้นที่นะที่เราดูจากคาบข่าวนะเพราะว่าน้ำจะหนุนนะคะเป็นด่านสุดท้ายแล้วแหละที่น้ำจะไหลสู่อ่าวไทยก็ต้องเฝ้าระวังนะมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหนุนมาต่อยมาไปเจอน้ำทะเลฝนตกสะสมนะก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นทุกเขตเลยนะเขตบางพลัดสัมพันธวงศ์ยานาวาคลองเตยธนบุรีนะแล้วก็จุดที่แนวขั้นที่น้ำมันฟันหลอเนาะก็ต้องเร่งเอากระสอบทรายนะก็หลายจุดนนทบุรีปากเกร็ดบางกรวยตอนนี้สมุทรสาครสงครามสมุทรปราการท่วมไปแล้วนะก็เป็นกำลังใจนะสมุทรปราการนี่กระทบอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนสูงด้วยนะฮะบางคนบอกไปแล้วไม่รู้จะอยู่ไหนบางทีน้ำไฟโดนตัดเขาก็กลัวเนาะเรื่องไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนอยู่ในตึกสูงอ่ะอาจจะไม่น้ำไม่ท่วมแต่ลำบากน้ำไม่ไหลไฟก็ดับขับถ่ายลำบากก็เป็นความทุกข์ของคนที่อยู่ในสังคมชาวเมืองเนาะอย่างบ้านเราเนี่ยสบายบ้านเราบ้านนอกนี่ถือว่ายังบ้านเราไม่แออัดใช่ไหมคะก็ยังประคองได้อยู่หรือว่าพวกเราก็เจอแบบภัยทางธรรมชาติจนชินแล้วเนาะเราก็คุ้นนะเวลาขับถ่ายก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะมันก็มีวิธีแหละแต่ไม่อยากบอกออกอากาศนะเดี๋ยวท่านจะกินกาแฟไม่อร่อย กาแฟซัมสันเนี่ยนะเดี๋ยวจะกินไม่อร่อยนะแต่เมื่อวานนี้นะก็ไม่มีอุปสรรคนะมีท่านผู้ฟังก็สั่งของหลายท่านนะก็ขอบพระคุณมากนะไปสนีก็ส่งของกันอย่างจริงจังนะในหลายพื้นที่นะวันก่อนพระอาจารย์ฝากส่งหนังสือพระอภิธรรมไปให้ลูกศิษย์สุราษฎร์ธานีไม่เป็นไรนะอีกคนหนึ่งอยู่จังหวัดสระแก้วตอนนี้ปราจีนบุรีน้ำท่วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขตอรัญญประเทศไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะท่วมแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะจุ๋มนะสำเนียงนะก็บอกว่านึกว่าจะรอดนะฮะเมื่อวานถ่ายรูปมาเดี๋ยวดูสินะสำเนียงเราก็บอกแหมเขาก็เป็นห่วงบ้านเราเนาะบอกบ้านจุ๋มไม่ต้องห่วงบ้านจุ๋มไม่ท่วมแน่นอนเพราะจะท่วมตรงนี้นี่โอ้โหไม่ได้แล้วลพบุรีที่บ้านสูงนะถมสูงอะนะเด่นอยู่เลยแหละนะก็แต่บ้านแม่นะท่วมแต่ยุบแล้วนะคะนะเมื่อวานนะบอกว่าคิดว่าจะรอดนะเขาส่งรูปมานะก็บันได2ขั้นแล้วแหละนะโอ้ยระบายต่ำด้วยนะเป็นห่วงนะอ้าวก็หลายพื้นที่โดนหมดเนาะมันก็คำว่าน้ำเนี่ยนะฮะนะน้ำเนี่ยเขาเรียกอาโปนะธรรมชาติของน้ำหรืออาโปก็คือไหลและเกาะกลุ่มนะคือต้องบอกว่าพลังของน้ำเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอภิธรรมเนี่ยแบ่งมหาภูตรูปไว้4มหาภูตรูปมีอะไรบ้างปฐวีธาตุแข็งนะก็คือดินนะอะไรที่แข็งเนี่ยเราเรียกปฐวีนะเราจะได้ยินบ่อยๆแล้วมีอะไรอีกนะมีอาโปคือธาตุน้ำนะจริงๆแล้วธาตุน้ำเนี่ยนะที่เรามองเห็นดื่มและกินกันไปเนี่ยเราสมมุติว่าเป็นน้ำแต่จริงๆแล้วในหลักปรมัตถ์แล้วเนี่ยน้ำเนี่ยคือภาวะการไหลและเกาะกลุ่มเคลื่อนตึงและเคลื่อนไหวนะเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้นะแต่ที่เรากินน้ำแล้วเราบอกว่าเนี่ยเป็นน้ำเป็นธาตุน้ำจริงๆอะไรที่เป็นภาวะของการไหลนะเคลื่อนไหวเกาะกลุ่มดึงดูดเชื่อมประสานเนี่ยในทางพระอภิธรรมเนี่ยนะก็หมายถึงอาโปนะยึดเกาะและไหลเกาะกลุ่มนะส่วนปฐวีเตโชบอกไปแล้วอ้อปฐวีดินเตโชคือธาตุไฟนะเตโชคือไฟอะไรที่ร้อนนะก็เรียกว่าเตโชนะอะไรที่เย็นคือร้อนน้อยก็เตโชนะอย่าไปคิดว่าเย็นเนี่ยเป็นธาตุอย่างอื่นนะฮะมันก็ยังอยู่ในสีของเตโชอยู่ นะเพียงแต่มันไฟมันร้อนน้อยลงก็จะกลายเป็นเย็นนะส่วนวายโยก็คือธาตุลมเนี่ยอันนี้เชื่อไหมว่าพอมาเรียนอภิธรรมแบบโอ้โหแบบมันคือเราเคยเจอมาแล้วว่านะพระอภิธรรมเหมือนแผนที่นะปริยัตินะเขาเรียกว่าเรียนปริยัติบางคนบอกว่าเรียนทำไมปริยัติเราต้องปฏิบัติมันต้องมีแผนที่นะส่วนปฏิบัติเนี่ยคือการลงสนามจริงเราจะลงสนามจริงเราต้องมีแผนที่ก่อนงั้นเราหลงป่าเด้อ งั้นเราหลงป่าไหนอย่างเงี้ยจุ๋มยังต้องคุยกับคุณลุงนะน้ำท่วมเธอบอกเชื่อไหมถ้าคนได้ศึกษาธรรมะเราจะไม่เกิดภาวะแบบนี้เพราะคนที่ศึกษาจะไม่ประมาทไม่ประมาทเราจะรู้เลยว่ามันต้องมาแน่และพลังของน้ำมันโคตรยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังไหลไปเอาไม่อยู่อ่ะต้องบอกว่าเอาไม่อยู่พลังน้ำเนี่ยบางคนคิดว่าอุ้ยรถเราแหมระดับโฟร์บิลหนักๆเงี้ยมันขับลุยน้ำน่าจะได้นะพัดจมกันเสียชีวิตกันเยอะนะพลังของน้ำนะท่านผู้ฟังนะเข้ามาก่อนการนะเข้ามาก่อนเรานะธาตุอาโปเนี่ยหรือเป็นอาโปกสิณหรือธาตุน้ำเนี่ยนะก็คือเป็นทั้งแข็งก็ได้อ่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปฏิบัติหรือกรรมฐานเนี่ยจะรู้ถึงธาตุนี้ดีทั้ง4ธาตุเลยมหาพุทธรูป4นะก็มีนั่นแหละนะปัทวีอาโปเตโชวาโยดินน้ำลมไฟนะก็ต้องระมัดระวังนะไฟก็ต้องระวังนะนะก็อันนี้เขาก็แชร์กันเนาะนะคนที่เป็นเจ้าของเพจดังนะที่เตือนระวังเราก็ต้องเตือนฝนตกนะเอาคุณยุพินว่าไงคะอ้าวดวงตาหมดเหรอคะคือเขาสั่งไปแล้วหมดแล้วเหรอคะคุณจุ๋มได้ส่งดวงตาไปร้านซอสโลหรือยังไม่วันนั้นก็ไปเขาสั่งนะก็ส่งไปแล้วแปลว่าหมดนะสินะเขายังไม่สั่งเลยอยากขายค่ะเดี๋ยวถ้าเขาสั่งเดี๋ยวจะลองทักเขาไปเนาะได้เขาอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวฝนตกอะไรเงี้ยกลัวลูกค้าไม่มาหรือเปล่าเพราะท่าเรือเนี่ยก็น้ำไม่ย่อยเหมือนกันนะน้ำก็เยอะนะขอบคุณคุณเล็กมากเลยนะบอกยินดีด้วยสุขภาพสมบูรณ์แต่พักผ่อนน้อยค่ะนะพักผ่อนน้อยนะโอ้ยท่วมหมดค่ะแถวนั้นนะไม่ต้องบอกนะก็ลำสันลงสันลีแถวท่วมหมดแถวนั้นนะมีนบุรีอ่ะนะก็สวัสดีทุกท่านนะที่ทักทายก็เป็นกำลังใจให้นะคะนะอย่าประมาทแค่นั้นแหละนะบางทีอ่ะของนอกกายเนาะไม่ต้องไปห่วงเห็นไหมบางคนก็ห่วงอะไรก็ไม่รู้เอาห่วงชีวิตเราไว้ก่อนนะห่วงชีวิตเราไว้ก่อนนะสำคัญเห็นไหมว่าเรามีข่าวอะนะเวลามีข่าวมาเนี่ยคนเป็นห่วงของลุยไปเก็บของเสียชีวิตหนังโดนไฟดูดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกคนนึงก็สลดใจหญิงเดินลุยฝ่าน้ำท่วมถูกไฟดูดเสียชีวิตนะเห็นข่าวคนโดนไฟดูดเสียชีวิตเราสงสารเนาะคนนี้ก็สองสามีภรรยาตายคู่เลยไฟดูดลอยกลางน้ำนะคะก็คนเก็บของเก่าก็ถูกเยอะมากนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรถที่ถูกน้ำท่วมมันเหมือนวันโลกาวินาศเลยเนาะคนที่ใช้รถไฟฟ้าก็เอ๊ะเพิ่งถอยมาตอนงานเอ็กซ์โปเขาจะเคลมไหมประกันเอาแล้วนะตอนนี้นั้นรถไฟฟ้าไม่ไฟฟ้านะก็ต้องเคลมได้สิประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่มีข้อยกเว้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะสำหรับคนที่เขาบอกว่าทางรถไฟฟ้า EV นะจากงานเอ็กซ์โปหรือซื้อรถมาใหม่เนี่ยนะประกันชั้น1เนี่ยมันคุ้มครองอยู่แล้วนะยกเว้นตั้งปีที่2เนี่ยเราจะทำประกันชั้น1ต่อหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคปภ.เนี่ยก็ได้เร่งรัดให้บริษัทจ่ายประกันเคลมภายใน7วันแต่ตอนเนี้ยรถยังอยู่ในน้ำกันเลยเหมือนวันโลกแตกเหมือนกันนะรถบรรทุกรถอะไรรถเล็กรถใหญ่ท่วมกันละเกะละกะไปหมดนะฮะบางทีอะไรที่สะดวกมากเนี่ยบางทีมันก็อันตรายเนาะ จะมานั่งนึกสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราใช้เกวียนกันเหมือนเดิมเนี่ยหรือจักรยานเนี่ยอุบัติเหตุก็ไม่มีนะจักรยานชนกันอย่างแรงไม่ตายนะจักรยานอย่างมากก็กระเด็นกระดอนกันหัวล้างข้างแตกนะเกวียนติดหล่มเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่มันอาจจะช้าหน่อยเนาะไม่สะดวกแต่ความปลอดภัยสูงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหมันไวแต่ความปลอดภัยเนี่ยมันรุนแรงมะมันเวลามีเหตุเนี่ยมันรุนแรงมากนะเราก็ต้องยอมรับเราต้องการไวก็อย่างนี้แหละเนี่ยถ้าว่าบอกช้าๆได้ปลาเล่มงาม โอ้โหถ้าช้าสมัยนี้ไม่ทันก็แล้วคุณจุ๋มนะอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะใครที่รถที่โดนน้ำท่วมเนี่ยนะแล้วหรือน้ำมันยุบอย่าเพิ่งสตาร์ทนะอย่าเพิ่งสตาร์ทเดี๋ยวมันสำลักนะน้ำจะเข้าไปในช่องเครื่องนะใครที่ดีที่สุดคือหารถสไลด์หรือลากไปนะฮะนะห้ามไปสตาร์ทเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเราจมน้ำเนี่ยขณะดับเนี่ยคืออย่าไปสตาร์ทเลยคือมันดับก็ดับแล้วแหละนะสละรถแล้วก็ดูแลร่างกายมาดูแลร่างกายอ้าวนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะคะเมื่อวานนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณป้าชะแล่มนะอยู่ไพศาลีนะสั่งของมาแล้วก็ฝากทำบุญหล่อพระ200กฐิน100นะแล้วก็ฝากไปที่จุ๋มเรียนด้วยอีกอย่างละ100เป็น500เอาสาธุนะฮะผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะเมื่อวานนี้ร้าน TKL เขาโอนเงินมาให้จุ๋ม500บาทนะเราก็เงินอะไรคะเพราะว่าปกติก็จะมีท่านผู้ฟังไปฝากเนาะก็บอกว่าเขาไม่ประสงค์ออกนามกนุโมทนาสาธุนะคะหล่อพระวัดดอน300กฐินวัดดอน200นะแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับคุณทองย้วนนะวันก่อนสั่งของจุ๋มบอกฝากทำบุญเกี่ยวกับหนังสือด้วย200บาทได้เลยนะเพราะว่าที่จุ๋มเรียนเนี่ยเขาก็จะมีการเนี่ยอย่างตอนที่จุ๋มไปเรียนเนี่ยจุ๋มก็บริจาคนะกองทุนเกี่ยวกับการศึกษานะก็จะมีทั้งพระเนนที่ไปเรียนปริยัตินะก็คือเรียนเกี่ยวกับบาลีและสันสกฤตนะเรียนอรรถกถาเนี่ยแหละนะก็อนุโมทนาสาธุก็ขอให้น้ำมันยุบนะเดี๋ยว1พฤศจิกายนเราจะได้ไปหล่อพระกันวัดดอนบุพพารามเจอกันเนาะส่วนวัดบ่อแก้วบ้านจุ๋มถามหลวงพ่อบอกยังไม่รู้เลยบอกยังไม่รู้เลยนะอนุโมทนาสาธุนะเมื่อวานก็มีท่านผู้ฟังโทรมาจากจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยนะอยู่ในอำเภอเมืองนะบอกว่าฟังชัดบ้างไม่ชัดมั่งอยากกินถังเช่ากินและเห็นผลเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ว่าผลในความหมายของท่านคืออะไรแต่ถังเช่ามันก็ดูร่างกายทั้งเลือดลมสรรพคุณต่างๆนะคะนะก็อยู่ที่พื้นของร่างกายเรานะว่าพื้นร่างกายเราเนี่ยมันสมบูรณ์ขนาดไหนถ้าสมบูรณ์น้อยใช้งานร่างกายไม่เยอะก็ต้องฟื้นฟูช้าหน่อยนะคะอยู่จังหวัดเลยเมื่อวานส่งไปนะเขาบอกเมื่อวานฟังได้ก็จดเบอร์โทรเพราะว่าวันจุ๋มไม่ได้จัดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนเพลงสลับสปอร์ตก็ทำให้หลายคนได้จดเบอร์โทรได้นะเวลาจุ๋มจัดบางทีจุ๋มก็ไม่ได้พูดเบอร์โทรเนาะ0818235281นะส่วนดวงตาเดี๋ยวจุ๋มจะลองทักลูกสาวเข้าไปนะคะนะแปลว่าอาจจะหมดเนาะร้านซอโลนะคะก็ขอบพระคุณเมื่อวานนี้เตไปส่งของนะจุ๋มลงมาจากข้างบนเกือบเที่ยงครึ่งเนาะคุณหมอให้ยานอนหลับเพราะเราไม่ค่อยหลับไงหลับน้อยนะพอกลับมาจากหาคุณหมอทัก9โมงกว่าๆขึ้นเหล่าเต็งเลยหลับยาวเลยนะร้านพี่หนองรักอยู่หลังวัดทองวัดดงยางเนาะอยู่ตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวานปกติจุ๋มต้องโทรหาเขานะเมื่อวานก็โทรหาจุ๋มแปลว่าหมดขายดีเนาะจุ๋มขอบพระคุณแฟนๆที่อยู่แถวๆอำเภออินบุรีฝั่งตะวันออกเนาะนะหลังวัดดงยางบ้านทองเอ็นนะทุกๆคนแฟนจุ๋มเยอะนะนะพี่ปราณีคุณมนัสแล้วก็ป้าสมบูรณ์บุญสวัสดิ์นะหลายๆคนที่ซื้อที่นี่แต่เสริมอาหารไม่มีก็สั่งโดยตรงกับจุ๋มเขาเป็นร้านแบบขายส่งเนาะเมื่อวานนี้พี่เอามาเลยสบู่มา เอามาสองลังก็200ก้อนนะมีกาแฟไปเพิ่มอีก1ลังมียาสีฟันไปเพิ่มอีก5โหลนะเมื่อวานเตก็เลยไปส่งนะร้านพี่สนองรักหลังวัดดงยางตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไม่รู้น้ำจะท่วมกันไหมนะถ้ารู้ว่าน้ำจะท่วมก็อย่าลืมตุนกันด้วยตุนกาแฟตุนสบู่ไว
3: ้ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืน
0: เป็นห่วงนะสู้ๆนะอย่าประมาทนะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: วดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
11: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวัง
2: หรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้น
6: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
7: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
8: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสาร
9: และท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมา

0: วดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
3: ชูโกโก้

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุจากตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล FM 91.75 ครับวิทยุคนเมืองลพบุรี 90.75 กลางใจเมืองลพบุรีครับรวมไปถึงจอสอ1ครับ AM 657นะใครฟังจอสอ1อย่าเบื่อกันนะกลางวันก็ครึ่งวันกลางคืนทั้งคืนอย่าเบื่อกันนะจ๊ะเห็นลุงช้างเป็นลูกเป็นหลานนิดหน่อยนี่เห็นใจจริงๆนะพี่น้องนะครับน้ำท่วมน้ำท่วมก็บอกดีกว่าฝนแรงถ้าว่าฝนแรงปุ๊บนะฝนตกอย่างเงี้ยฝนแรงหรือยังดีกว่าเสียชีวิตกันเยอะนะฮะปีนี้นะครับเสียชีวิตกันก็เยอะนะเสียชีวิตจากอะไรอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็อตนี่ก็ขับรถ6ล้อบรรทุกแมคโครที่ชลบุรีครับเปิด GPS แล้วตามมาพอเลี้ยวปั๊บ GPS บอกให้เลี้ยวพอเลี้ยวซ้ายแค่นั้นแหละครับไม่ใช่ถนนสักหน่อยลงไปในคลองลึกตั้ง5เมตรจมหายกันไปเลยนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตอนนี้ก็ต้องเดือดร้อนวัดไหนไม่เดือดร้อนก็เปิดโรงครัวทำกับข้าวลุยแจกให้พี่น้องได้รับกันนะครับได้รับกินรับประทานกันนะฮะหญิงวัย59เดินลุยน้ำท่วมออกไปซื้อเสบียงโดนไฟฟ้าช็อตโอ้โหนะแล้วว่ากันว่าวันนี้ทางกำแพงเพชรแม่น้ำปิงก็จะปล่อยน้ำมาเยอะอีกลงนครสวรรค์น้ำเหนือมาอีกแล้วครับกรุงเทพเนี่ย50เขตตอนนี้ปลอดภัยบ้างแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะฮะยังไม่ได้ปลอดภัยทั้ง50เขตแต่ก็เตรียมรับน้ำเหนือกันอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดเห็นอกเห็นใจพี่น้องเกษตรกรเลยตอนนี้ปุ๋ยเงียบกิ๊บยังไม่เอาก็เอาไม่รู้ไปไว้ไหนกันนะเนาะโอ้นี่เพลงเยอะนะเนี่ยนะครับร้านอำนวยบิวตี้บอกยังไงเปิดเพลงลูกช้างให้จบหน่อย

เดี๋ยวผมเอานกพรพนาแล้วกันเบื่อคนหลอกลวงให้เนาะหรือจะเปลี่ยนยังไงก็ว่ากันไปพี่ณรงค์จากบ้านหมอสระบุรีครับอยากจะฟังเพลงน้ำท่วมนะแล้วก็พี่สาวจากอุดัยเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลครับพี่ปั้นบอกปวดแล้ว3กล่องหมดไปแล้วนึกว่ากินคนเดียวทำไมหมดเร็วจังกินทั้งบ้านยาไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมเนาะวันนี้สั่งพันหนึ่งเลยผมแถมให้พี่นะแถมให้กล่องหนึ่งเป็น6กล่องเลยพี่จ่ายพันเดียวพอสูตรดั้งสูตรเดิมสูตรต้นตำรับเนี่ยนะนะครับพี่หมูอยู่สตูลบอกเป็นแนวร่วมน้องเปิดเพลงถูกใจทุกเพลงเลยนะครับส่งวิทยุไปให้แล้วนะฮะเผื่อจะได้ฟังลุงช้างเนาะหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาครับสายันสัญญานะพี่ปั้นเนาะพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับรักริมโขงครับและก็สาวสวยจากมหาสอนอยากจะฟังเพลงร้องเพลงให้พ่อฟังน่าจะครบจบชั่วโมงพอดีอ่ะไปฟังก่อนพระทูลทองใจร้องโปรดเถิดดวงใจ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุง

0: ร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

ให้โทรมาเดี๋ยวเขาโทรมาใหม่เนาะเพลงมันเยอะผมแวะทักทายแวะคุยแวะโฆษณายังไม่ได้เลยอยากจะฝากบอกพี่น้องที่อยู่ป่าโมกหน่อยนะฮะวันนี้ถ้าอยากจะดื่มโกโก้ลุงช้างไปร้านเจมูได้เลยนะครับเจมูส่งข้อความมาได้รับของแล้วเรียบร้อยถ้าอยู่ในเมืองลพบุรีต้องมาสระแก้วนะลานนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วถึงจะมีโกโก้ลุงช้างดื่มจ้ากินก่อนนอนนะดีมันอิ่มแล้วมันนอนหลับเลยบางคนบอกนอนไม่หลับเอาโกโก้ไปกินลองดูครับไม่ยากเลย300บาท2กล่อง500บาท1กล่องมี15แก้วจ้ะเนี่ยจวบไปแล้วจวบไปแล้วชื่นใจอร่อยเลิศประเสริฐศรีจ้ามากับนามเรียงต่ายอรทัยครับสายกับทะเลจากร้านอำนวยบิวตี้ให้พี่จังใบให้น้องอีฟให้น้องรำพึงด้วยน้องรำพึงไปอยู่ไทยธานีเลยเนี่ยไม่มีวิทยุฟังเหรออุทัยธานีก็ฟังถึงนะที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์นะครับตอนนี้น้ำท่วมถึงโรงพยาบาลเลยนะครับต้องขนย้ายคนไข้กันจ้า

ชายจากช่องสาริกาอยากจะฟังเสน่ห์บ้านนาของคมสาครเนี่ยมีนะครับแต่จะเปิดให้ฟังนะฮะแต่ว่าถ้าจบไม่จบไม่รู้เป็นเรื่องของการเวลาเนาะคันที่โทรหาลุงช้างนะครับลงท้ายด้วย28

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081290 1691ยาย่าบริง

น้องปลาจากท่าแซะชุมพรนะขอให้คุณพ่อฟังหน่อยสาวสวนแตงคุณพี่จากศาลาลอยครับท่าเรืออยุธยาลุงช้างบอกพูดถึงโกโก้อยากกินโกโก้เลยโทรสั่ง2กล่อง500บาทส่งมอบความสุขให้มีรักแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับปวดเมื่อยร่างกายปวดเข้าปวดรุมตอยปวดกระดูกทับเส้นบรรเทาการปวดด้วยสมุนไพร

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200ถ้าเป็นชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทผมหยิบเอาเพลงเบื่อคนหลอกลวงให้ฟังเนาะพี่สาวทายตลาดเนาะนกพรพนาครับไม่ใช่พรพันวัน

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ทานคู่กับสมุนไพรไทยทิปโอสดได้เลยนะถ้ามันมีความรู้สึกว่ากระดูกมันพุนหรือเปล่าแต่ถ้าว่ามันไม่มีน้ำมันหล่อลื่นก็ต้องนางาดำนะถ้าปุ่นมันจะปวดจิ๊ดๆทานคู่กับสมุนไพรไทยทิปโอสดได้เลยครับไทยแคลพลัส2 กระปุก500 บาทครับมาแล้วครับออสโอภาสทศพร

ังทุกหัวรุ่งเลยเปิดเพลงถูกใจจริงๆแล้วลุงช้างไม่ได้เปิดเพลงถูกใจหรอกคุณผู้ฟังขอมาเขาจัดให้ไม่ได้จัดตามใจผู้จัดขัดใจผู้ฟังนะจ๊ะ

0: แหมมี
1: สาลองด้วยกรุงเทพยิ่งกลัวอยู่พี่เป้าสายันสัญญาครับหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาพี่สาวแสนสวยจากอุดัยเจริญคนกาหลงสตูล

คุณทุกท่านครับที่แนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามาสู่รายการเครื่องดื่มโกโก้เรามีเครื่องหมายฮาลาลนะพี่น้องมุสลิมดื่มได้ครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นมาถึงรักริมโขงที่พี่ทองใบแจ่มแจ้งมอบไปกับสมางสามชุกสายทวีสีพระจันทร์อวังเบิร์นสาวสวนนกน้องรำพึงสัมมโนราร้านอำนวยบิวตี้น้องแดงครับพี่จ่าพนมชมวงพี่หมดประสิทธิ์มุ้ยไทยแฟนเพลงทั่วประเทศเลยจากหัวใจดวง

็นไหมว่าหมดเวลาแล้วเนี่ยสาวโสดจากมหาสอนแจ้งมา22พฤศจิกาใช่ไหมกฐินที่วัดมหาสอนเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกับเสน่ห์บ้านนานะครับจบไม่จบไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องของการเวลาวันนี้ลุงช้างและทีมงานลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอย่าลืมนะครับโทรหาลุงช้าง0812901691691ครับ0812901

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารช่วงน้ำท่วมและเกิดเหตุแพหลุดลอยตามกระแสน้ำชนบานประตูเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดประตูน้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
11: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เมื่อเวลาประมาณ23:58 นได้เกิดเหตุมีแพขนาดใหญ่หลุดออกจากชายฝั่งลอยมาตามกระแสน้ำชนเข้ากับบานประตูเขื่อนแม่กองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขื่อนแม่กองจังหวัดกาญจนบุรีมีประตูทั้งหมด8บานโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำหานปิดประตูน้ำชั่วคราว3บานและเปิดการระบายน้ำ5บานเพื่อเปิดทางและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการกู้แพที่หลุดและลอยไปชนบริเวณประตูเขื่อนทางนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกู้แพและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กองติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารเอาเปรียบประชาชนช่วงน้ำท่วมหากประชาชนพบการบริการที่ไม่เป็นธรรมให้แจ้งสายด่วน1584คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกำชับผู้ให้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยต้องกำหนดค่าโดยสารและค่าบริการอย่างเป็นธรรมและไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมถึงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้โดยสารนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดพร้อมกำชับให้ผู้บริการดูแลคนขับไม่ยกเลิกหรือปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุสมควรและแจ้งข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมเส้นทางปิดการจราจรเพื่อให้คนขับเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยรวมถึงจัดรถให้เพียงพอกับความต้องการโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กรมขนส่งทางบกจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเตรียมนำมาตรการตัดคะแนนตามสมุดพกแอปมากำกับดูแลให้ผู้บริการอย่างเป็นระบบโดยประชาชนที่พบการเรียกเก็บค่าโดยสารไม่เป็นธรรมถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการสามารถเรียกร้องได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ ช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:17 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3แล้วนะคะจทล AM สตูดิโอ1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะเวลาขณะนี้ 6:17 น.วันนี้วันพุธที่30 กันยายนแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราใครยังไม่ได้สั่งรีบสั่งเลยนะหมดวันนี้แล้วก็รอไปอีกนานเลยนะคะบอกเลยว่ารอนานแน่รอบนี้ไม่ได้ขู่นะคะอย่างน้อยก็ต้องมี 2-3 เดือนแหละกว่าจะได้มีโปรใหม่คุณผู้ฟังก็เลือกเลยค่ะพอเพียงหรือเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราถ้าพอเพียง1กระปุกคุณผู้ฟังสามารถกินได้ถึง2เดือนนะคะ 1-2 เดือนแล้วแต่อาการของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านกิน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นกระปุกหนึ่งมี90เม็ดค่ะบางท่านกิน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นบอกว่าน้ำตาลลดเยอะมันลดเกินกลัวจะวูบงั้นขอกินเป็น1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นเพราะว่าน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดกันมาแล้วนะคะก็กิน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นก็ได้2เดือนหรือจะเป็นเตรียม

0: ปัญหาเบาหวานขึ้นตาฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กี่เลยดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel เกษตรกรวันนี้นะคะถ้าอยู่ในระหว่างที่ฟื้นฟูนะวัคซีนกับชีวภาพปราบราแช่น้ำนานจมน้ำนานชีวภาพปราบราช่วยได้นะคะคนเน่ารากเน่าขอให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่วัคซีนกับชีวภาพปราบราถ้าเป็นนาข้าววัคซีไรกับปราบราค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ปราบราจะเป็นพระเอกเลยค่ะกู้ชีพกู้คืนให้ฟื้นได้นะแล้วก็น้ำท่วมแบบนี้ที่ดอนเดือดร้อนแน่เพราะว่าหนูลุยมาเต็มพิกัดทุกที่ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวเป็นยุ้งฉางเป็นโกดังทุกอย่างตรงไหนที่เป็นที่ดอนระวังให้ดีถ้ามีหนูมากวนสมุนไพรปราบหนูเลยค่ะคุณผู้ฟังไปหยดไปหยอดไปเบื่อเดี๋ยวมันเหม็นไอ้แบบชนิดแห้งตายเนี่ยจากบอกว่าไม่มีกลิ่นยังไงก็มีค่ะคุณผู้ฟังสิ่งมีชีวิตนะคะมันมีการแห้งกว่าจะเน่ามันมียังไงก็มีกลิ่นตามหาเก็บให้วุ่นวายสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นค่ะเด็กเล็กสัตว์เลี้ยงปลาในกระชังเป็ดไล่ทุ่งไก่แล้วหมูใช้ได้หมดค่ะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายไม่เหม็นไม่มีอะไรตายรับรองหนูก็ไม่ตายมันหนีไปแล้วไปรับไม่กลับมามันไม่ได้หนีตัวเดียวมันอพยพพาทั้งตระกูลมันไปหมดเลยค่ะบางท่านถามว่าฉีดในนาอยู่ได้นานไหมบางทีก็ข้ามฤดูไปเลยอันนี้เรื่องจริงไหนใครที่ใช้ปราบหนูตั้งแต่ฤดูที่แล้วตอนนี้ไม่มีหนูเลยข้ามฤดูมาตอนนี้ฤดูนี้ก็ไม่มีหนูเนี่ยก็โทรมาคุยกันใครที่ใช้ปราบหนูแล้วดีโทรมาเล่าสู่กันฟังในบ้านในนาในไร่ในสวนโกดังโรงรถได้หมดค่ะร้านค้าร้านสะดวกซื้อยกเว้นตลาดยกเว้นที่เดียวเลยค่ะตลาดไม่สู้จริงๆคุณผู้ฟังจะต้องฉีดในตลาดเนี่ยก็คือแผงของเราเก็บของตรงนี้ฉีดตรงนี้ฉีดทุกวันค่ะมันจะไม่มาที่แผงเราแต่ถ้าวันไหนคุณผู้ฟังหยุดขายนั่นแหละมันมาปกป้องแผงของเราได้ทุกวันถ้าเป็นในตลาดนะคะโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025นะคะตอนนี้ถามไทยไปยังชาวโคกสำโรงค่ะน้ำท่วมไปไหนไม่ได้อยู่ในบ้านเปิดวิทยุฟังอยู่มีแก่ใจโทรหาปุ้มนิดนึงโคกสำโรงเป็นไงบ้างบ้านมีปุ้มเห็นภาพโคกสำโรงเมื่อวานนี่คือแบบเจิงนองไปทั่วเลยพอดีบ้านเพื่อนเนี่ยเขาปลูกอินทผาลัมเส้นทางที่จะเชื่อมต่อระหว่างบ้านมีกับโคกสำโรงเขาส่งรูปมาให้ดูเห็นแล้วตกใจปีที่แล้วเนี่ยยอดยังคือแบบว่าแค่ครึ่งต้นปีนี้เหลือแต่ยอดตัวบ้านก็เกือบจะมิดหลังคาตรงไหนเป็นยังไงกันบ้าง08551790250855179025นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันอุตุนิยมวิทยาเตือนมาฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ระวังน้ำป่าไหลหลากยังไม่จบนะฝนยังตกทางเหนืออยู่อีกนะน้ำเหนือก็ค่อยๆลงมาวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักทางฝั่งตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ระมัดระวังค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะยังลุยน้ำแช่กระตุ่มอยู่ในบ้านค่ะ
0: ผักไห่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างบนชั้นสองนี่ตาตุ่มแล้ว

0: มันเพิ่มไหม
1: ก็เรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆค่ะนิด
0: มันยังขึ้นอยู่อีกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีละนิดทีละนิด
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่ามีปรับระบายน้ำเพิ่ม
0: ใช่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ 2,200 แล้วทำให้ของเราเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกอะวันเนี้ย
1: เตรียมขึ้นชั้น3หลังคา
0: โอ้วะบ้านมีชั้น3ว่าจะขึ้นเหล่าเต็งวะนะที่ไหนได้หลังคาแล้วเด็กๆไม่ไปอยู่บ้านพี่ชายหรอคะบ้านคุณลุงหรอคะ
1: ก็คือบ้านมันติดกันเลยก็คือตอนนี้นอนอยู่บ้านพี่ชายแต่ว่าบ้านอะคือบ้านทรงไทยมันเหมือนเป็นชานต่ำกับชานสูงใช่ไหมคะชานต่ำอะก็คือท่วมแล้วก็ที่แค่บอกว่าข้อเท้าแต่ว่าไอ้ที่เป็นเรือนทรงไทยอะมันก็จะสูงกว่าอันชานต่ำนะประมาณคืบกว่าใช่ไหมอันนี้ยังไม่ท่วมคุณป้าก็ยังอยู่บนนั้นอยู
0: ่อ๋อก็ขยับขึ้นไปอยู่อีกระดับนึงได
1: ้แต่ว่าเด็กๆอะต้องให้ขึ้นอันนู้นเลยคือถ้าเกิดมันมากลางคืนเยอะเงี้ยเราไม่ทัน
0: อืมแล้วทีนี้มันก็เหลืออีกแค่คืบกว่าเนี่ยอีขึ้นไปบนเหล่าเต็งนั้นก็เหลืออีกคืบกว่าเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าป้าเขานอนบนเตียงเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ขึ้นขาเตียงแล้วถึงจะขึ้นข้างบน
0: มีระดับคุณผู้ฟังขาขึ้นไปเป็นระดับแบบขั้นบันไดตอนนี
1: ้ระบายน้ำแบบขั้นบันไดเราก็ขึ้นแบบขั้นบันได
0: ใช่คืออันเนี้ยน้ำท่วมแบบขั้นบันไดคุณผู้ฟัง
1: เครียดนะพี่แต่ว่าทำไงได้อะมันก็ทุกปีอะ
0: เออนี่เห็นไหมเสียงของผู้ที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมทุกปีเมื่อวานนี้ก็มีคุณป้าโทรมาบอกว่าชินแล้วอีหนูจะไปด่าเขาทำไม
1: แต่ว่าคือเราไม่อยากชินอย่างคุณป้าบอกชินแล้วใช่ชินทุกคนชิน
0: ใช่ใ
1: ช่โอ้โหตั้งแต่รุ่นไหนแล้วอ่ะมันก็โดนมาตลอดแต่ว่าไอ้ท่วมเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากชินเพราะมันลำบากใช่ไหมคะ
0: เยียวยาก็ไม่อยากได้หรอก 3,000 9,000 เนี่ย
1: ขอแค่แปะขอแค่ไม่ขึ้นบนพื้นกระดานบ้านเท่านั้นเองจะแปะเขย่านิดเขย่าหน่อยหนูก็ทนได
0: ้ แต่แล้วมันเป็นน้ำไหลใช่ไหมตอนนี้มันยังเป็นน้ำไหลอยู่
1: น้ำก็ไหลผ่านไป
0: โอเคแล้วน้ำไหลยังพอทน
1: ใช่เพราะว่ามันไม่เน่าอ่ะแต่ว่า มันก็แค่อย่างว่าขี้โคลนมันต้องมากับ น้ำอยู่แล้วเราต้องรู
0: ้ระวังจะลื่นดิลพบุรีนะป้าเขาลื่นล้มกันเป็นทิวแถว
1: ใช่ก็เนี่ยกลัวคนแก่อย่างเดียวกลัวคุณป้าหนูอย่างเดียวเลย
0: ระวังระวังโอเค
1: เด็กๆก็ไม่ให้เดินบอกว่าขี่คอแม่ลูกครับเหมือนท่าฟ้ากับพี
0: ่หยุดแล้วใช่ไหมเด็กๆปิดแล้วใช่ไหม
1: ยังค่ะโหกีฬาเนี่ยวันนี้ไปแข่งกีฬาอีกคนนึงอีก2คนอยู่บ้าน
0: โอ้ก็ไม่ปิดสักทีเนาะโรงเรียนก็เนาะ
1: โรงเรียนสอบอาทิตย์หน้าเนี่ย
0: อะไรนะลูกอะไรนะคะคุณน้องมีอะไรจะบอกคุณพี่เพื่อนสาว
1: อ่ะเร็วๆสต๊อปมาค
0: ุ
1: ย
0: ไหนๆมาคุยกับพี่ปุ้มหน่อยสิคะ
1: โหคุณอะไรนะคุณน้องพี่ปุ้มอยู่หน้าทีวีทีพี่ปุ้มเลย
0: ไม่คุยกับพี่ปุ้มนะคะเด็กๆต้องชัดตื่นแต่เช้าเนาะหกโมงครึ่งตื่นแล้ว
1: ถ้าคนโตตื่นคนเล็กก็ต้องตื่นที่เพราะว่าไปนอนบ้านนู้นเราก็คุณยายคนที่อยู่บ้านนู้นเขาก็แบบช่วยลูกหนูไม่ได้เหมือนกัน
0: โอ้มันนะคุณผู้ฟังมีลูกสามคนเนี่ยสนุกเนาะ
1: เออสามคุณป้าอีกสอง
0: โอเคเอาคุณแม่สู้สู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนูๆไปโรงเรียนไปแข่งกีฬาอยู่กับบ้านก็เป็นเพื่อนคุณแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เล่าสู่กันฟังขอบคุณที่ระบายทุกข์ยินดีรับฟัง
2: สวัสดีค่ะพี่ปุ้ม
0: สวัสดีค่ะคุณน้องหนูชื่ออะไรลูก
1: ชื่ออะไร
2: ชื่อตังตังค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะ
2: ชื่อตังตังค่ะ
0: ตังตังอุ้ยชื่อหลายตังนะลูกเนี่ยชื่อแพง
1: อันนี้คนโตค่ะชื่อตังตัง
0: อ๋อตังตังคือไม่ต้องไปโรงเรียนแล้ว
1: ไปค่ะคนโตนี่แหละ
0: อ๋อตังตังต้องไปแข่งกีฬาแต่น้องๆอยู่บ้าน
1: ต้องตากับสตองอยู่บ้าน
0: คุณผู้ฟังค่ะดูคุณแม่เขาตั้งชื่อลูกน่ารักคนโตชื่อตังตังเรียกซับคนที่สองชื่อต้องตาแล้วก็คนเล็กเนี่ยต้องมีความสตรองถึงจะอยู่กันได
1: ้
0: โอเคขอบคุณมากคุณแม่คุณแม่น่ารักมากพี่ปุ้มยินดีรับฟังเสียงน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณน้องตังตังด้วยนะตังตังสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เพื่อนสาวเรามีเพื่อนสาวน่ารักค่ะน่ารักคุณผู้ฟังลองคิดดูสิว่าความวุ่นวายของคุณแม่ลูก3เนี่ยจะเป็นยังไงสนุกเดี๋ยวน้องๆโตคุณแม่ก็จะเหงาเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็น เป็นบรรยากาศเช้ามาก็คงจะวุ่นวายพิลึกพิลั่นกันเลยทีเดียวแล้วลองคิดดูนะอีตอนเล็กๆเนี่ยกว่าจะโตแต่งเนื้อแต่งตัวไปโรงเรียนเองได้เนี่ยตอนเล็กๆไล่ๆๆกันเนี่ยคงจะมันพิลึกนะคะแต่ว่าปุ้งก็เคยคิดนะว่าอยากมีลูกผู้ชาย3คนแต่สุดท้ายก็อานะนะประมาณนี้แหละสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: เป็นไงคุณทองใบท่วมไหม
3: อ๋อที่บ้านที่บ้านยังไม่ท่วมครับมันท่วมตาหมู่12นอนหมู่12หมู่11หมู่10หมู่9นี่นะตำบลกุดีเป็นหมู่ใหญ่ครับมีตั้ง12หมู่แล้วครับบ้านที่คนมาพูดออกไปตะกี้เนี่ยที่จบไปเนี่ยเขาอยู่บ้านใหญ่ครับ
0: ใช่อยู่บ้านใหญ่
3: เด
0: ีย
3: วกันแต่คนละตำบล
0: ครับ
3: ก็น้ำมันท่วมครับท่วมที่ลุ่มครับโอ้โหน่าเห็นใจครับผมก็โดนมาแล้วอย่างนี้นะครับ
0: โอเค
3: ต้องทำใจได้เพราะว่าชาวอำเภอบางไทยก็ยังว่านะครับว่าเขาก็ไม่อยากให้ท่วมครับ
0: ครับผม
3: เยียวยาเนี่ยมันไม่คุ้มครับคุ้มครับสู้เขาขออย่างเดียวนะไม่ท่วมถนนไม่ท่วมพื้นบนเรือเท่านั้นเนี่ยเท่านั้นใช้ได้ใช้ได
0: ้โอเคครับผม
3: ท่วมข้างบนข้างบนหมดเลยจะกินจะนอนก็ลำบากครับคุณปุ้ม
0: กินนอนนะไม่ลำบากเท่าอึฉี่นะ
3: โอ้นั่นแหละผู้ชายยังเขายังชั่วแล้วคุณปุ้มผู้ชายยังเขายังชั่วนึกจะปล่อยแต่ก็ปล่อยได้ผู้หญิงที่ลำบากครับ
0: ก็ไม่น่าลำบากนะก็ไม่น่าลำบากนะก็เดินลงน้ำไปเลย
3: โอ้เดินไม่บ่อยก็ไม่แย่สิครับคุณปุ้ม
0: โอเค
3: เอาละครับเอาละครับว่าจะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันติในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เลยมันก็ไม่น่าลำบากนะแต่ปวดฉี่ก็เดินลงน้ำไปเลยปะไม่ได้เนาะอันตรายมากนะคะเชื้อโรคเฮ้ยเหนื่อยแทนเอ้าไปดูค่ะอุตุนิยมวิทยาว่ายังไงวันนี้ตรงไหนมีฝนเดี๋ยวนะป้าปทุมสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้า
0: ว่ายังไงจ้า
4: สงสารคนในน้ำท่วมจังเลย
0: เนาะแต่มันลำบากอะนะเธอพูดมาสงสารคนกรุงเทพตอนนี้น้ำเน่าแล้ว
4: ใช่ดิ
0: โอ้โหขยะเห็นปะ
4: ไม้เปื่อยกันตีมือเปื่อยกันหมดแล้ว
0: ขยะนะเคหะร่มเก้านะขยะเนี่ยลอยเป็นแพเลยนะแล้วก็ไหลไปกับรถอะรถที่จมน้ำอยู่เนี่ยขยะก็ไปกองอยู่บนหลังคารถอะเกลื่อนไปหมดแล้วจะเดินออกจากแฟลตเคหะร่มเก้านะเดินออกไปก็เจอขยะแล้วจะอยากเดินไหมอะแล้วแฟดคลองจันเนี่ยน้ำเน่าโอ้ยคุณผู้ฟังคนกรุงเทพอะทุก
4: ขยะ
0: ก
4: ันเลย
0: ขยะทั้งนั้นเลยอะแล้วคำถามค่ะขยะของใครอ่ะ
4: เป็นพวกขยะอะไรพวกยังไงนะ
0: ถุงขยะขยะสดขยะทุกอย่างอะที่เป็นขยะอะทีนี้ขยะลอยเป็นแพเลยคำถามค่ะขยะของใครก็ของคุณนั่นแหละ
4: บ้านในนั้นนะ
0: ใช่ขออนุญาตด้วยความเคารพขยะมึงนั่นแหละที่ซ้ำตัวเองเนี่ยทุกวันเนี้ยไอ้ที่ซ้ำลงไปเนี่ยก็คือฝีมือเราความมักง่ายของเรานี่แหละ
4: ใช่
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะรักที่สุดวันนี้รอรับพัสดุด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าร
4: อรับอยู่แล้วจ้า
0: ขอบคุณป้าปทุมนะคะสวัสดีค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังไปดูเหอะเคหะร่มเก้าอ่ะขยะเกลื่อนเลยนะเป็นถุงไหลมากองอยู่กับรถอ่ะแฟดคลองจันเน่าไปหมดแล้วน้ำตอนเนี้ยทำไมน้ำเน่าขยะในมือท่านทิ้งลงถังสิคะถังเต็มกองแม่งค่ะอุ้ยกองมันข้างถังนี่แหละนี่ไงแล้วก็ท่อระบายน้ำอ่ะตันไปหมดเพราะอะไรก่อสร้างอิฐหินปูนดินยัดลงไปไหลลงไปขยะทิ้งกันก็อุดเข้าไปคราวนี้มันก็ไม่มีที่ระบายค่ะเวลาว่างๆมีหน่วยงานไหนมาเป่าก่อนไหมเป่าไปก็ไปไหนไม่ได้แล้วมันตันไปหมดลอกท่อก่อนไหมสมัยปุ้มเด็กๆนะปุ้มเห็นเจ้าหน้าที่หน่วยไหนก็ไม่รู้เปิดฝา ลอกแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เปิดฝาต่อไปจัดการเป่าหรือลอกหรืออะไรแล้วก็ปิดฝาต่อไปในอดีตวันนี้ทำไหมไม่ทำบางที่มีงบประมาณหรือฟุตบาทยัดท่อระบายน้ำใหญ่ๆเข้าไปเทศบาลเมืองลพบุรีหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ไม่ท่วมค่ะบ้านปุ้มเนี่ยสี่แยกจากวงเวียนสังแก้วปกติน้ำท่วมนี่คือแบบท่วมฝนตกหนักๆแบบนี้นี่ท่วมยันเซเว่นเลยนะหลังบริเวณใกล้ๆตลาดสดสักแก้วเนี่ยตอนนี้ไม่ท่วมรอบนี้ไม่ท่วมนะแต่ขยับเข้าไปในตัวเมืองก็ท่วมเหมือนกันระบายไม่ทันคือรอระบายแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเทศบาลเมืองลพบุรีก็เตรียมถุงทรายไว้ให้เลยไม่ได้ให้ไปกรอกเองนะกรอกไว้ให้เลยด้วยความอำนวยความสะดวกเป็นถุงบ้านไหนต้องการกี่ถุงไปยกมาอันนี้ในตรอกซอกซอยยังคงมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีขยับออกไปเขาสามยอดเขาพระงามท่าศาลาก็ยังมีท่วมอยู่บ้างนะคะแต่ก็บรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างแล้วอันนี้บ้านปุ้มแต่ในกรุงเทพอ่ะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าสามีป่วยวันที่26พอดีน้ำท่วมแล้วต้องพาสามีไปโรงพยาบาลจากบ้านแถวร่มเกล้าและกระบังนั่นก็เสี่ยงเลยไปวิภารามโรงพยาบาลวิภารามต้องขับผ่านเส้นแยกพัฒนาการอะไรของเขาเนี่ยคุณผู้ฟังเพื่อนเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เล่าไปร้องไห้ไปสามีป่วยเป็นสโตรกต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้รัศมี1กิโลเมตรไม่มีรถวิ่งสักคันเลยค่ะโชคดีที่รถเขาเนี่ยเป็นรถสูงขับลุยน้ำฝ่าไปลุยฝนด้วยลุยน้ำด้วยไปโรงพยาบาลพอสามีออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านน้ำท่วมบ้านจ้ะนี่ไงชีวิตคนเนี่ยในกรุงเทพมันลำบากกว่าต่างจังหวัดบ้านเรานะแล้วจะหนีไปอยู่ตรงไหนบางคนอยู่แฟลตอยู่คอนโดออกมาต้องลุยน้ำออกมาแล้วก็สุดทุกวิถีทางที่จะป้องกันบ้านสวยๆบ้านหรูท่วมจ้ะโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างหรูหลังละ 7-8 ล้านเป็น10ล้านน้ำท่วมจ้ะนี่แหละถึงได้บอกว่าสงสารชาวกรุงเทพมากกว่าคนต่างจังหวัดก็น่าสงสารอยู่แต่ของเขาก็จะไวแหละพยายามให้มันหมดไวๆ1สัปดาห์10วันก็ว่ากันไปแต่ต่างจังหวัดบ้านเราอยุธยา4เดือนท่วมอยู่อย่างนั้นแล้วที่สำคัญคนไทยทุกอย่างอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆอ่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ภาคกลางบ้านเรามีฝนร้อยละ40นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนค่ะภาคตะวันออกฝนร้อยละ40ภาคใต้2ฝั่งฝนเยอะกว่าร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกร้อยละ40ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จากสถานการณ์ฝนฟ้ากระหน่ำเมื่อคืนนี้ยังคงมีฝนตกพื้นที่ภาคใต้ฝนหนักกว่าล่าสุดพังงาค่ะอันนี้จากกลางไปตะวันออกลงใต้แล้วนะตลาดสดบขสเขาหลักบางเนียงที่พังงาอยู่ตำบลคึกคักพายุฝนถล่มหลังคาตลาดนัดกระเบื้องมุงหลังคาหล่นลงมาผู้ประกอบการร้านค้าได้รับความเดือดร้อนนอกจากหลังคาหล่นลงมาแล้วข้าวของยังเปียกอีกเนี่ยค่ะ ก็ต้องช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของจดรายละเอียดของผู้ได้รับความเดือดร้อนช่วยเหลือกันไปนายบุญล้อมเป็นพ่อค้าอยู่ตรงข้ามตลาดสดบางเนียงลมกระโชกมาต้องจับผ้าใบยึดผ้าใบเอาไว้ฝนตกหนักครึ่งชั่วโมงหลังคาเปิดเปิงข้าวของเสียหายหมดเลยค่ะในตลาดดูดิส่วนตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมนะคะระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยา Facebook ของกรุงเทพมหานครก็โพสต์ข้อความระบุเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้กทม.กำลังเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้คลองสายหลักเครื่องสูบน้ำผลักน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วพื้นที่ระบายน้ำส่วนแรกเนี่ยตอนนี้นะคะพื้นที่เกษตรบางเขนบางบัวรามคำแหงหัวหมากพัฒนาการคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาใช้ได้ประมาณ 1-2 วันส่วนพื้นที่ระหว่างการระบายมีสายไหมมีนบุรีนะว่ามินและกระบังประเวศอีกประมาณ 5-6-7 วันน่ะประมาณ1สัปดาห์ถึงจะกลับมาเหมือนเดิมโดยระยะเวลาการระบายน้ำในแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันเนื่องจากความเป็นแอ่งโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกรวมถึงปทุมธานีและสมุทรปราการที่มีลักษณะภูมิประเทศเชื่อมกันกทม.ต้องใช้ระบบคลองแล้วก็เครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเร่งระบายน้ำเพื่อคืนสภาพการสัญจรให้ได้โดยเร็วที่สุดนี่ค่ะอย่างที่ปุ้มบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยนะอินเดียก็โดนนะคะเวียดนามไม่ต้องพูดถึงโดนอยู่แล้วบินชายฝั่งด้วยขึ้นฝั่งเวียดนามหนักกว่าเราอีกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็น้ำท่วมไปแล้วตอนนี้ก็เตรียมรับมือพายุอีกแล้วญี่ปุ่นนะก็คือไอ้สภาพอากาศแบบที่ฝนตกแฉะเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยสภาพแบบเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอประจำเลยค่ะแต่บ้านเราอ่ะเพิ่งเคยเจอไอ้ชนิดลมหมุนพัดลงทะเลแล้วพัดขึ้นบกพัดลงทะเลเหมือนเกาะพัดลงทะเลแล้วขึ้นฝั่งพัดลงทะเลแล้วก็ขึ้นฝั่งแต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเกาะไงเราก็เลยไม่ชินแล้วมันก็ระบายไม่ทันเพราะว่าผังเมืองบ้านเรามันแบบไม่มีการวางผังเมืองที่ดีเป็นผังแบบว่าพร้อมจะทำให้ทุกอย่างพังทางน้ำไหลขวางมันซะปุ้มสังเกตนะอีตรงลาดกระบังร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็อะไรนะกิ่งแก้วปะประมาณเนี้ยคือพอดีสมาชิกครอบครัวปุ้มเนี่ยมีบ้านอยู่ละแวกนั้นแล้วเราก็ไปบ่อยๆแล้วก็เลยสังเกตดูว่าหมู่บ้านที่ขึ้นใหม่เขาก็ถมสูงหมู่บ้านใหม่ๆจะสูงกว่าบ้านชาวบ้านที่อยู่กันมาชาวบ้านล้านถิ่นก็อยู่กันทั่วไปพอจะจัดสรรที่ดินปุ๊บหมู่บ้านมันสูงขึ้นมาทีนี้พอหมู่บ้านสูงถนนยังต่ำอยู่เลยเขาทำถนนใหม่ถนนสูงค่ะบ้านชาวบ้านต่ำไอ้ผังแบบเนี้ยแล้วก็ทางเชื่อมระหว่างถนนเข้าบ้านมันมีลำรางอยู่ค่ะเป็นทางน้ำไหลซ้ายขวาเลยเป็นลำรางที่จะทำให้น้ำไหลผ่านแล้วก็จะมีคลองมีเส้นทางระบายน้ำเป็นลำรางตันหมดทำเป็นทางเข้าเชื่อมระหว่างถนนกับบ้านตัวเองถมเลยเอารถเข้าไงต้องแน่นเข้าไว้เชื่อมเป็นทางเชื่อมฝังท่อก็ดีบางที่เป็นท่อใหญ่บางที่เป็นท่อเล็กบางที่ไม่มีท่อค่ะมันก็ตันนะดินี่ไงแล้วจะเชื่อมทางแบบเนี้ยโยธาต้องมาตรวจสอบป่ะไม่ยื่นแบบก่อสร้างปลูกบ้านเสร็จปุ๊บเชื่อมทางเลยถมเข้ามาบดท่อหายไปแล้วลำรางตันไปแล้วเนี่ยไอ้แบบเนี้ยแล้วมีเยอะต่างจังหวัดก็มี จากลำรางที่เป็นทางน้ำไหลหายไปแล้วค่ะโทษใครอะทีเนี้ยฝีมือชาวบ้านล้วนๆแล้วจะด่าใครนี่ถ้าเกิดปุ้มไปด่าใครปุ้มเกลียดในหน้าตาแบบนี้ปุ้มไม่ชอบขี้หน้ามันนี่ปุ้มด่านี่ปุ้มไม่กินข้าวเขานะเอาอะไรมาให้ปุ้มก็ไม่เอากูเกลียดมึงไม่กินของมึงนะแต่นี่แบบตะโกนด่าเขาเปล่าๆเขามาของมาแจกก็เอาอีกนะรับแล้วรับอีกเลยอย่าด่าแต่ปุ้มไม่รู้ว่าไอ้คนที่ตะโกนด่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงปุ้มไหมอะนะแต่คุณผู้ฟังว่าไหมล่ะถ้าเกิดเราเกลียดขี้หน้าคนนี้ขนาดไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเขาไปด่าเขาเนี่ยเราก็ไม่กินของเขานะเออไม่รู้ใครด่ากว่าใครเนี่ยก็ไม่รู้จะตะโกนด่ากันเพื่ออะไรเนาะคุณฟังปุ้มว่าเอาเหอะตอนนี้ญี่ปุ่นน่ะกำลังจะเจอพายุอีกแล้วเนี่ยบ้านเขาเดือดร้อนกว่าเรานะคุณผู้ฟังเอาล่าสุดปอพอค่ะแจ้งมาระดับน้ำสูงในรอยต่อปทุมธานีริมคลอง6วาสายล่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะระดับน้ำสูงในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีคลอง6วาสายล่างเขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอกน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำกทม.กำลังเสริมค่ะขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงน้ำมาหรือยังเขาแจ้งเมื่อวานตอนเย็นอันนี้เป็นปทุมธานีจังหวัดสระแก้วก็ยังอ่วมอยู่นะจังหวัดสระแก้วหลายชุมชนยังน้ำอยู่ที่เอวอยู่เลยค่ะสสพื้นที่เขาก็ให้ความช่วยเหลือนะคะนำข้าวของไปแจกจ่ายใช้รถสูงลำเลียงน้ำดื่มอาหารและสิ่งของจำเป็นถุงยังชีพคุณป้าบางท่านนี่เปียกทั้งตัวสวมเสื้อชุดเสื้อชั้นในแบบผู้สูงอายุมารับของแจกเซ็กซี่เชียวก็เขาอยู่บ้านเขาอะเนาะแขกไปใครมาไม่รู้มาแบบเสื้อชั้นในเลยป้านี่สาวๆยุคใหม่เขาใส่ชุดว่ายน้ำแบบบิกินี่ป้าก็ใส่เสื้อชั้นในกางเกงก็ออกมารับของแจกเหมือนกันสื่อก็ไปถ่ายมาแหมไม่ปิดบังให้ป้ามั้งเลยเนี่ยค่ะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำเพิ่มตอนนี้อ่างทองได้ระทมแน่ล่ะค่ะคราวนี้ที่ผ่านมาก็ระทมพอแรงอยู่แล้วนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มตอนนี้เป็น 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีกประมาณเมตรถึงเมตร20ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งค่ะป่าโมกวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยนี่ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่แล้วก็มีหมู่1ถึงหมู่7ตำบลชีน้ำร้ายทับยาอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีผู้ที่อยู่อาศัยริมสองแม่น้ำทั้งสองฝั่งเตือนมาเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นยังไงแล้วไม่รู้นี่ค่ะแล้วก็บางพื้นที่นะคะชาวบ้านก็ช่วยกันเองอย่างที่สมุทรปราการค่ะแนวกำแพงกั้นคลองพังมวลน้ำทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนต้องไปขอยืมเรือจากอบต.มาช่วยขนข้าวขนของแล้วก็ระดมทุนเรี่ยรายซื้อถังซื้อกระสอบทรายมาเป็นแนวกั้นไม่มั่นใจในบิ๊กแบ็คของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าจะเร่งซ่อมผนังกั้นน้ำจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำชาวบ้านท่วมไปแล้วค่ะเกือบถึงคอแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองหานู่นหานี่ลงขันซื้อกันเองคุณผู้ฟังวัดหลวงพ่อโตเดี๋ยวมองเวลาก่อนวัดหลวงพ่อโตน้ำสูงเกือบมิดศีรษะปิด อุโบสถค้างชาปนกิจอยู่สองศพตอนนี้พระเนน ขออภัยค่ะขาดแคลนอาหารแล้วสมุทรปราการค่ะน้ำท่วมขังหลายจุดวัดบางพลีใหญ่ในพระรามหลวงหรือวัดหลวงพ่อโตบางพลีน้ำท่วมเป็นวงกว้างระดับน้ำประมาณเกือบ2เมตรจะมิดศีรษะอยู่แล้วค่ะต้องปิดอุโบสถชั่วคราวร้านค้าในวัดร้อยกว่าร้านหยุดขายประชาชนไปทำบุญก็ไม่ได้นะสอทอเขต1บางพีบอกว่ามวลน้ำทะลักเข้ามาตั้งแต่25กันยายนขนย้ายก็ไม่ทันแล้วตู้เทียนพรมได้รับความเสียหายแล้วในวัดมีร่างผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเมื่อ2สัปดาห์ก่อน2ร่างที่รอฉาปนกิจน้ำท่วมประกอบพิธีไม่ได้ตอนนี้ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยแต่วัดก็ต้องเร่งฟื้นฟูเคลียร์ขยะจัดพิธีรับบัวอีก10กว่าวันก็จะมีงานใหญ่พระเนนไม่สามารถออกบิณฑบาตได้บุคลากรในวัดกว่า100ชีวิตกำลังขาดแคลนอาหารกล่องจะเดินทางเข้าออกต้องใช้รถยกสูงตอนนี้เร่งสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนนะนี่ค่ะฉะเชิงเทรากลางดึกเมื่อคืนนี้น้ำทะลักอลหม่านกลางดึกเลยค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนเขาชอบแจ้งตอนดึกๆแต่บ้านปุ้มได้เช้าตรู่พอข้อความมาเซลบอร์ดแคสต์มาประชาชนก็แตกตื่นเลยแหละบอกว่าอย่าแตกตื่นไม่ได้แล้วถ้าเตือนมาแบบนี้คือท่วมแน่ริมแม่น้ำบางปะกงอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวคลองเคลื่อนและบางส่วนของอำเภอเมืองค่ะมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงขึ้น 5-10 เซนติเมตรประชาชนต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมอพยพกันกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากแจ้งเตือนได้ไม่นานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรานำเรือเข้ามาช่วยอพยพชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าอย่างรวดเร็วน้ำท่วมเมตรกว่าเนี่ยค่ะหญิงชราลุยน้ำไม่ได้สวมเสื้อชูชีพประคองขึ้นเรือชาวบ้าน9รายเด็กผู้ใหญ่แมวนะภารกิจครั้งนี้ก็ระดมกำลังกันเต็มที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรากว่า100ชีวิตหอบลูกจุงหลานสัตว์เลี้ยงตอนนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักแล้วเกือบ300รายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลางดึกที่ผ่านมานี่แหละบอกแล้วว่าถ้าเอาอยู่แค่ราคาคุยท่อระบายน้ำดูดเด็กชายจุงจักรยานตกถนนเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาร่างไปติดอยู่ช่วงบายพาสห่างออกไปถึง200เมตรคุณผู้ฟังคะหนองแคสระบุรีค่ะเด็กพลัดตกน้ำถูกท่อระบายน้ำดูดจมหายไปใกล้เทศบาลหินกองหมู่1ตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคสระบุรีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่อบต.ห้วยทรายและทีมกู้ภัยกำลังค้นหาเด็กชายวัย11ปีค่ะเพื่อนๆบอกว่าพากันขี่จักรยานมาถึงจุดที่เกิดเหตุน้ำท่วมเพื่อนจมลงไปก็เดินลุยฝ่าน้ำแล้วก็ตกลงไปในร่องน้ำริมถนนขณะกำลังจะเก็บจักรยานน่ะน้ำดูดเข้าไปในท่อระบายน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาค่ะเจ้าหน้าที่เปิดท่อระบายน้ำความกว้างเมตรครึ่งเจอร่างเด็กติดอยู่บริเวณท่อแยกบายพาสระหว่างท่อเทศบาลหินกองกับท่ออบต.ห้วยทรายห่างจากจุดที่ถูกดูดลงไปประมาณ200เมตรท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและชาวบ้านค่ะนี่ค่ะคุณผู้ฟังขาวันนี้วันที่30แล้วนะเลขเด็ดมาแล้วชาวบ้านแห่ขอโชคพ่อปู่พญาอนันตราชเลขเด็ดถูกเหมาไปเกลี้ยงแล้วนะฝนก็ตกน้ำก็ท่วมสายมูก็ต้องมาเหมือนเดิมไปเชียงใหม่ค่ะสายมูมาขอโชคขอลาบยิ่งใกล้วันหวยออกยิ่งมากันไม่ขาดสายบริเวณถ้ำพ่อปู่พญาอนันตราชมีคนมากราบไหว้ในช่วงนี้ค่ะขอโชคขอลาบประสบความสำเร็จการเงินจุดธูปเสี่ยงทายได้895นะเลข2ตัวมี89989559แล้วที่สำคัญนะเขาบอกว่าเลขเด็ดที่ออกซ้ำไปซ้ำมาในวันที่1ตุลาคมเนี่ยออกซ้ำแล้วซ้ำเล่า3งวดติด3งวดเลขเดิม59ประมาณนี้ค่ะตามนี้นะส่วนเรื่องราวของแพหลุด ที่แม่กลองกาญจนบุรีประตูน้ำ8บานต้องปิด3เปิด5แล้วแพหลุดมากระแทกเข้าที่ประตูระบายน้ำทุนเทินกระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังต้องเร่งดำเนินการจัดการเพราะว่าจะได้รับความเสียหายกันไปมากกว่านี้นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองติดตามระดับน้ำกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะ11โมงปุ้มจะกลับมาเล่าข่าวพร้อมทั้งยังมีเลขเด็ดจากปฏิทินคำชะโนดมาบอกด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วง11โมงอย่าลืมนะวันนี้วันส่งท้ายโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรารีบสั่งนะคะ0855179025พบกัน11โมงสวัสดีค่ะ
5: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราด
6: ำโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัว
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081
13: การระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
16: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
15: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
17: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
19: เสียวฟันอะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
21: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามพร้อมรับมือสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์และเช้าวันนี้จะนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเองคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยคเดลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามจากการที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มรวมทั้งเขื่อนแม่กลองต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้ง3จังหวัดดังกล่าวพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงให้กำหนดระยะเวลาที่มวลน้ำจะมาถึงแต่ละชุมชนประสานข้อมูลให้ตรงกันกำหนดตัวชี้วัด2ประการหลักได้แก่ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงต้องไม่มีผู้ป่วยติดเตียงตกค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนและต้องเตรียมความพร้อมด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน3มื้อสำหรับประชาชนที่อพยพและในวันนี้เวลา 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
4: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมเขตสายไหมโดยเดินลุยน้ำเข้าไปมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยบริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนพร้อมทั้งพบปะแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งพื้นที่นี้มีประชากรอาศัยกว่า 10,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลา5วันแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งใจมาตรวจสอบสถานการณ์จริงโดยไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้าเพื่อให้เห็นสภาพความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจมีระดับเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีหากมีจังหวะระดับน้ำ